0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แหละแต่เพียงแค่เราอ่ะจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้มันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่คร
1: ับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเน
1: ี่
2: ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดิน เ
2: น
1: ี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมเพียงเตะถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อจากตัวโครงสร้างหลัก
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการนี้ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช
2: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือจะเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: น
1: ี่ครับ
2: โอ้โหเห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: งี้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้อันนี้น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่หรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควรแต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
2: เกิดการซุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
2: เนี่ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ okay. ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการทรุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
1: ยนะอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการทรุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการทรุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
2: ัน
1: ก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: เ
1: พราะฉะนั้นเกิดการทรุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาแล้วคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
1: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าทรุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
3: แต่ตรงนี้ช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
3: ใช่ครับแล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งทรุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
3: นี่เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอยู่ตอนแรกอ
3: ยู่บนเหล็กแล้ว
1: นี่ครับเห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
3: ๋
1: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
3: ค
1: ือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่ไ
1: หมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับ
1: ใน
2: ด้านการก่อสร้างน้ำหนักนี่น้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการทรุดตัวลง
3: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
3: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันทรุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
3: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
3: ใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
3: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
3: มันพอกับน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
3: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
3: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
3: ่
1: ะ
3: ใช่เผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
3: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
3: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
3: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
3: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
3: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
3: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
3: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนก
1: ัน
3: เช่นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
3: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
1: ไม่เหลือ
3: บวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
3: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
3: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนแต่มากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
3: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
3: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
3: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ึ
3: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยคร
1: ับ
3: มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะครับช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
3: ให้ด้วย
1: ตรงไหน
3: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
3: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
3: คร
1: ับ มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกๆจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
3: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ
4: ดุมากเลยนะฮะ

0: ก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างงี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
1: ก็โด
0: นเกิดขึ้นตรงนี้
1: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
1: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
0: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยจนเต็ม
1: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็มไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
1: ได้ครับ
0: แต่ว่าอันนี้ปูมันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
1: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
1: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่ครับ
1: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
0: เออ
1: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
1: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
1: ใช่ครับพี่
2: ถูกไหมแต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
0: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆก่อน
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได
2: ้ท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบๆเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
0: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
0: า
2: เตือนแล้วนะคร
0: ับใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
0: เหมือนพอกเสา
2: ให้หนาใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
1: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋น้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
1: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
1: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
1: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้ว
0: นั่นดี
1: ใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
1: อาจจะมีอีก
0: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เออเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเน
1: ี่
0: ย
2: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: อย่าเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้เออ
2: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช
1: ่
0: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับถ้างั้นก็นั่นต้องดูกันดีๆนะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
2: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก
2: ็
0: ประมาณนี
2: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับทองเลยแล้วกัน
1: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
1: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่นะครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชม

0: บ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เอ
2: ลอย
0: ไปเลย
2: ไหล
0: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: ครับ
0: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอมเจ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้นน่าจะนานนะครับลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงครับ
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาทัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโครงเนี่ยทำโครงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำ
0: ขอบต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากบิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช่
0: ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่ได้วางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: อ๋อทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2-15%นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่

เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

คดีปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: เฮ้อ
3: เฮ้ย
2: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
1: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
2: เฮ้ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ย
3: ย้าย
2: ชนะชนะชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนุ่ยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
3: ้อ
2: ย
3: ย
5: ้อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่ย
5: ้อยศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
8: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า

0: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
1: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวลมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
2: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
1: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
0: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
1: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
0: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
1: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
3: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
2: ข้าจำได้แม่นเลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
1: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
3: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
1: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
4: ต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
0: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
0: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
3: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
2: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
7: ไปไปไป
8: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
9: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปาทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
2: มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์จิตสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
1: และวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมเกี่ยวกับการเตือนในเรื่องของการทำไม่ดีที่จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีวินัยกันบ้างกับเรื่องที่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเด็กเส้นค่ะพี่บอลเคยได้ยินไหมคะถ้าเราไม่มีเส้นเนี่ยจะอยู่ยากอยู่ลำบากกว่าคนอื
1: ่
2: น
1: แน่นอนเลยครับยิ่งอยากรวยรัดรวยเร็วหรือว่าได้งานดีได้งานเด่นเนี่ยก็ต้องพึ่งเส้นสายกันหน่อยแหละแต่จะเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรเนี่ยก็ไปเลือกใช้กันเอา
2: แต่ก็สงสารคนที่เขาเป็นคนดีมีความสามารถว่าไม่มีเส้นเหมือนกันนะคะ
1: ไม่เป็นไรครับอันนั้นเนี่ยเราต้องให้กำลังใจกันเองคือจะบอกว่าถ้าวันนี้เขามีเส้นแล้วเขาสำเร็จแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีล่ะเขาจะสำเร็จไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะต้องรักษาความดีแล้วก็ความเก่งของเราเอาไว้นั่นเองครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะต้องสำเร็จแน่นอนค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูเคสของเด็กเส้นที่ไร้ความสามารถกันบ้างว่าจุดจบของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละครสั้นที่มีชื่อตอนว่าเด็กเส้นโดนสอยไปรับชมกันเลยค่ะ
3: ครับคุณพอลงเครื่องแล้วผมก็ได้มาที่บริษัทคุณพ่อเลยครับคุณพ่อครับอย่าเพิ่งบอกใครนะครับว่าผมมาเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าผมเป็นลูกประธานบริษัทเนี่ยผมก็จะไม่ได้เห็นความจริงที่ว่าพนักงานของเราทำงานกันเป็นยังไงบ้าง
4: อันนี้สิสีหลอกนี่นะโทรศัพท
5: ์ค่ะบอสกำลังทำให้อยู่ค่ะเพียงเพียงได้ไหมคะ
4: ใช่มีที่สั่งแล้วนะจ๊ะจ๊ะ
5: พี่เบลมากเลยเดี๋ยวยังไงพี่ฝากซีล็อกเลยนะค่ะบอสได้เดี๋ยวรีบส่งให้นะคะเช็คเมลตัวนี้เลยค่ะ
4: น้องแพลวได้
5: แล้วน้องแพลวจ้า
6: พี่ทาพนักงานใหม่มาช่วยน้องแพลวทำงานจ้า
5: ดีจังเลยค่ะ
7: ผมชื่อเต้ครับพ่อชื่อตะแม่ชื่อติ้งลุงชื่อตรงแล้วก็มีอาต้อยเป็นอาของผมครับ
6: เรียกง่ายๆเลยนะว่าเต้นี่คือญาติพี่เองมาจากสายพี่ติ๋มอ่ะส่วนพี่ติ๋มก็มีพี่น้องชื่อตู่ตาลติ้งแต๋วตุ๊กบ้านอยู่แถวถนนต
8: ่อพอนะคะพี่ต่อยคือตอนนี้แพลวมึนตึ๊บเลยค่ะ
6: คืออย่างนี้นะนี่เพิ่งออกจากบริษัทมาสดๆร้อนๆเลยทำงานดีมากเลยนะจนทุกคนในบริษัทอิจฉาแม่เขาเลยมาฝากช่วยพี่ทำงานนะจ๊ะ
8: จังเลยค่ะ
6: และ
8: ค
6: นเก่งๆได้เลยนะมาเต้นเลยนะ
8: ได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยค่ะเดี๋ยวไงแพลวสอนงานให้เต้เองนะ
6: เห็นไหมที่ดีเข้าใจดีจังนะอย่าดื้อนะเธอนะนอบน้อมล่ะฝากหน่อยนะงั้นพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะ
8: ได้ค่ะพี
6: ่ทำสบาย
5: ทำอะไรอ่ะ
9: เอ้าถ่ายรูปลงโซเชียลไงแพลวได้รู้ไงว่าทำงานที่ใหม่แล้วลงให้โลกรู้ว่าคนอย่างเราขยัน
5: โพสต์ลงว่าขยันก็ช่วยทำตัวให้ขยันหน่อยละกันอันนี้ฝากไปซีหลอกหน่อยนะเครื่องซีหลอกอยู่นู้น
9: อะไรไม่เอาเดี๋ยวก็ดาดบาดมือปกติหล่อบาดใจก็พอแล้วเฮ้ยคิดแคปชั่นได้ไงวะขอบใจมากแพล
5: วถ้างั้นฉันฝากเอกสารพวกนี้ไปส่งที่ชั้น18หน่อยยุ่งอยู
9: ่ไม่เอาอ่ะเดินแล้วปวดสะโพกเก็บไว้โยกกับคนน่ารักดีกว่าคิดได้อีกแล้วขอบใจมากแพลวเซฟครับเซฟก่อน
5: ถ้างั้นฉันฝากโทรหาไอทีหน่อยบอกว่าช่วยรีเซ็ตพาสเวิร์ดหน่อยตอนนี้คอมเข้าไม่ได้เลยอ่ะ
9: เป็นอินโทรเวิร์ดไม่อยากคุยกับคนแปลกหน้าเก็บไว้คุยกับคนน่ารักดีกว่า
5: เฮ้ยพี่จะเอายังไงเนี่ยใช้อะไรก็ไม่ทำ

0: ืมไปหรือเปล่าเราเด็กเส้นด้วยอยากโดนเลือดออกเหรอมองไรอยากโดนเลือดออกหมดเลยปะเนี่ยฮะ
1: เสียลมแต่เช้าเลยเนี่ยไม่รู้กาละเทศะเลยเนี่ยโป๊ก
2: โป๊กปากโป๊กโป๊กโป๊กโป๊กโป๊กโป
3: ๊กโอ้ยฉันอยากลาออกฉันจะลาออกถ้าต้องทำงานกับเด็กเส้นที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างเงี้ยฉันไปทำงานที่อื่นดีกว่า
1: เด็กเส้นเขาก็มีกันเยอะแยะมีทั่วไปหมดอ่ะมันแปลกตรงไหน
3: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไงแทนที่จะสำนึกแล้วก็มาช่วยกันทำงานเนี่ยฮะ
1: มีให้ผมช่วยไหมครับเด็กใหม่ของเราอ่ะคุ้นหน้าเลยมีเริ่มจากนวดให้พี่ก่อนเลยน้องพอนวดให้พี่เสร็จนะตอนเที่ยงก็ไปซื้อข้าวให้พี่กินซื้อข้าวเสร็จแล้วเนี่ยไปถ่ายเอกสารถ่ายเอกสารเสร็จแล้วก็เอกสารไปเดินที่ชั้น18พออีก5นาทีใกล้จะเลิกงานเน
4: ี่
1: ย
4: ไปปัดฝุ่นที่รถโอ้ยปัดฝุ่นที่รถนะรถพี่จอดอยู่ชั้นใต้ดินโอ้โหชั้นโอ้โห
5: ไอ้น้อง
1: ครับ
5: ไม่ฆ่าพี่ไปเลยหรอ
1: เบาไปเหรอพี
5: ่เบาอะไรล่ะหาเกือบตายเลยเกี้ยอย่าโดนได้ออกเหรอที่หลังผู้จัดการเลย
1: โอ้หลังผู้จัดการ
5: อาต้อย
6: เอาไว้ไวมีเรื่องอะไรกัน
7: อุ๊ยคุณก๊อฟสวัสดีค่ะ
1: คุณด้วย
6: กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยนี่คุณก๊อฟลูกประธานบริษัทที่นี่เลยนะถึงไปเรียนเมืองนอกมาแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วจะมานั่งบริหารที่บริษัทนี้ด้วยย่าเธอรู้ไหม
8: คุณต้อยครับนี่คุณต้อยชายเส้นเอาญาติของตัวเองเข้ามาทำงานในบริษัทนะครับกฎระเบียบข้อบังคับในการรับพนักงานเข้ามาทำงานในบริษัทของเราก็มีชัดเจนไม่ใช่หรอครับคุณต้อยว่าเราต้องคัดเลือกคนจากการประเมินผลการทำงานเท่านั้นคุณต้อยแย่มากเลยนะครับไม่ซื่อสัตย์ไม่มีวินัยทุกคนยังทำงานกันเป็นเทวดาแบบเนี้ยความยุติธรรมในสังคมมันก็บิดเบี้ยวไปหมดสิครับคุณต้อยคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนอย่างคุณต้อยประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนอย่างคุณต้อยส่วนคุณ
1: เชิญครับต้อยเส้นใหญ่จังเลยโดนด่ากระดาษนี้ยังเชิญที่ทำงานหรอ
6: นั่งนั่งเลยนั่งเลยทำงาน
8: เดี๋ยวครับผมหมายถึงเชิญเก็บของของคุณแล้วก็ออกไปได้แล้วครับ
6: ออกคนเดียวใช่ไหมครับ
8: ออกไปทั้งคู่เลยครับคุณต้อยเชิญเลยครับ
7: เล่นแพ็คคู่เลยอ่ะ
9: ทำตัวน่าแรงเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกียจใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
10: ้เอาจริงๆคนอย่างเต้เนี่ยก็มีไม่น้อยเลยนะคะในสังคมเราพี่ปอนเคยเจอไหมคะลูกคุณหนูรักสบายใช้อะไรเนี่ยก็ทำไม่เป็นสุดท้ายต้องให้พ่อแม่เนี่ยใช้เส้นอยู่เรื่อยเลยค่ะ
11: เคยเจอสิครับแล้วจะบอกว่าคนแบบนี้เนี่ยก็มักจะได้ดีด้วยนะ
10: ถูกต้องค่ะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต่อมสำนึกอักเสบนั่นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยจี้อยากให้มีคนแบบคุณก๊อฟอีกเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าคนดีเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนส่วนคนที่ทำไม่ดีเนี่ยต้องได้รับบทลงโทษค
11: ่
10: ะ
11: ใช่เลยครับผมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับจะคิดเห็นยังไง
10: ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
12: ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับการที่รับเด็กเส้นเข้ามาทำงานจริงแล้วเนี่ยคนที่ได้รับโอกาสจากเส้นสายเนี่ยควรที่จะมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ครับจะได้ไม่เสียเครดิตคนที่ฝากเข้าไปครับ
13: อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่าผิดนะคะเพราะหนูมองว่าการมีคอนเนคชั่นก็ช่วยสร้างโอกาสในการทำงานถ้าใช้ให้ถูกที่ถูกทางและไม่เอาเปรียบคนอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
12: โอ้โหระบบเด็กเส้นนี่มันแย่จริงๆเลยนะแทนที่คุณจะได้โอกาสแล้วจะตั้งใจทำมันให้ดีแต่ยังเอาเปรียบคนอื่นที่เขาตั้งใจจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์สำหรับคนที่ตั้งใจและทุ่มเทให้กับบริษัทครับ
11: เป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของเพื่อนๆพี่ๆบางคนเนี่ยก็มองว่าการใช้เส้นสายเนี่ยมันไม่แฟร์แต่บางคนเนี่ยก็มองว่ามีได้ใช้ได้แต่ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นนั่นเองครับ
10: ใช่แล้วค่ะการใช้เส้นสายเนี่ยหากใช้ในทางที่ถูกนะคะก็จะได้รับโอกาสแต่ถ้าเราใช้ในการเอาเปรียบสังคมเนี่ยจะทำให้คนดีมีความสามารถเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมเอาได้นะคะ
14: พี่จี้คะหนูขอถามหน่อยได้ไหมคะ
10: ได้เลยค่ะ
14: เส้นสายที่สร้างสรรค์นี้มันมีอยู่จริงๆใช่ไหมคะ
10: เส้นสายเนี่ยหมายถึงการชี้แนะแนวทางมันไม่ผิดหรอกค่ะแต่เราต้องหาคุณค่าในตัวเองให้เจอโดยที่ไม่ใช้เส้นสายค่ะ
11: ถ้าการช่วยเหลือกันนะครับเป็นไปในแนวทางที่ไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นก็ถือว่าช่วยให้คนเนี่ยได้รับโอกาสแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆด้วยแถมยังช่วยในเรื่องของการพัฒนาประเทศอีกด้วยครับ
10: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องบอกเด็กๆแล้วก็เยาวชนทุกคนใช่ไหมคะพี่ปอนว่าเราจะต้องมีวินัยซื่อสัตย์พัฒนาตัวเองไปถึงเป้าหมายโดยที่เราไม่ต้องใช้เส้นสายเลยค่ะ
11: ใช่เลยครับผมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเก่งขึ้นมากๆเลยครับ
10: หวังว่ารายการนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนได้รับมุมมองใหม่ๆไปไม่มากก็น้อยนะคะ
11: ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
10: แล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 11:00 น.สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรเหรอฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมาๆๆๆแม
0: นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
4: ฮ
3: ้
4: ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระ
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมานะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจอก

0: เดินทางแล้วนะทุกคน
1: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
0: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
3: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
0: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
2: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
4: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
2: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
1: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
3: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
5: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
0: ค่อยโล่งอกหน่อย
5: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
0: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
1: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
5: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
1: ครับ
3: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
3: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
1: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
0: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
2: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
5: ใช่เลยครับ เพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
2: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
3: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
2: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
5: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
2: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
5: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่ไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
3: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
2: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
3: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
1: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
2: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
2: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
3: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
0: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญ ในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถาน

0: อาการอย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จอง

ซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ลีซอร์หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ

0: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: กาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีน
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้
6: ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค
4: ่
0: ะ
4: ร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: วัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาหอรมอของจำนวนนับนั่นเองครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องหาหอรมอของจำนวนนับนะครับไม่เกิน3จำนวนได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนและจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้เรียนรู้การหาหอรมอไปถึงกี่วิธีเลยครับ
1: 3
0: วิธีนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะเลือกวิธีที่ตนเองถนัดในการหาหอรมอได้ใช่ไหมครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้ครับครูฟุกมีคำถามนะครับมาถามนักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับหอรมอของ10 12และ15เอ๊ะคือจำนวนใดครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยหาหอรมอของ10 12และ15โดยวิธีการหารครับเดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางและปลายทางหาหอรมอของ10 12และ15ได้เลยครับนะครับใช้วิธีการหารนะครับนักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาเลยครับเปิดสมุดขึ้นมาเลยครับได้ไหมเอ่ยหาหอรมอของ10 12และ15นะครับทำได้ไหมครับโดยนะครับครูฟุกย้ำว่าโดยให้นักเรียนเนี่ยใช้วิธีการหารนะครับลองตั้งหารดูเลยครับนักเรียน

0: ได้ยังครับได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนักเรียนครับหรม.ของ10 12และ15คือจำนวนอะไรครับ
1: 1
0: ใช่ไหมครับเอ๊ะนักเรียนทราบได้อย่างไรครับว่าเป็น1อ๋อนักเรียนต้นทางนะครับจอกฟุกว่าถ้านำ2มาหารเนี่ย2หาร10ได้ลงตัวใช่ไหมครับ2หาร12ได้ลงตัวแต่นำ2ไปหาร15ลงตัวไหมครับ
2: ไม
0: ่ลงตัวใช่ไหมครับแสดงว่าเอ๊ะนักเรียนนำ2มาหารไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าการหาหรม.นะครับนักเรียนต้องหาจำนวนนับที่หารทุกจำนวนได้อะไรด้วยลงตัวสำหรับข้อนี้นะครับนักเรียนก็ต้องหาจำนวนนับที่หาร10 12และ15ได้ลงตัวนักเรียนก็พบแล้วว่ามีอยู่แค่เพียงจำนวนเดียวคืออะไรครับ
1: 1
0: คือ1นั่นเองครับนักเรียนดังนั้นนะครับหรม.ของ10 12และ15ก็คือ
1: 1
0: นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับครูฟุกมีคำถามเรียนครับครูฟุกจะถามนักเรียนว่า5เป็นหรม.ของ20และ25หรือไม่ครับและนักเรียนทราบได้อย่างไรครับนักเรียนลองตรวจสอบหน่อยสิครับว่า5เป็นหรม.ของ20และ25หรือไม่ครับลองตรวจสอบเลยครับ

0: ได้หอรมอของ20และ25หรือยังครับ
1: ใช่
0: เอใช่5มั้ยครับ
1: ใช
0: ่แสดงว่าหอรมอของ20และ25เนี่ยคืออะไรครับนักเรียน
1: 5
0: นะครับ5เป็นหอรมอของ20และ25เพราะเหตุใดครับ
1: เพราะว่า
0: อะไรครับ
1: เพราะว่า
0: เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดนักเรียนครับอย่าลืมต้องมากที่สุดนะครับ5เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร20และ25ได้ลงตัวนั่นเองครับจากนั้นครับมาดูกันต่อครับนักเรียน4เป็นหอรมอของ16และ32หรือไม่นักเรียนทราบได้อย่างไรครับตรวจสอบเลยครับ

0: นักเรียนครับสรุปว่า4เนี่ยเป็นหอรมอของ16และ32ใช่หรือไม่ครับใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วหอรมอของ16และ32คือจำนวนใดครับ
1: 16
0: อะไรนะครับ16ใช่ไหมครับแสดงว่านะครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนได้ตรวจสอบแล้วนะว่า4เนี่ยไม่ใช่หอรมอของ16และ32เนื่องจากครับนักเรียนเนื่องจาก4นะครับไม่ใช่จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร16และ32ได้ลงตัวเอแล้วจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร16และ32ได้ลงตัวคือจำนวนใดครับ
1: 16
0: คือ16นั่นเองครับนักเรียนตอนนี้นะครับครูฟุกก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ตรวจสอบนะครับว่าเอจากสิ่งที่ครูฟุกได้ยกมาเนี่ยเป็นหอของจำนวนนับเหล่านั้นหรือเปล่านะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับดังนั้นครับหอรมอของจำนวนนับใดๆนะครับจะหมายถึงอะไรครับจะหมายถึงอะไรครับความหมายหมายถึงอะไรครับไหนลองช่วยกันให้ความหมายของหอรมอของจำนวนนับสิครับหมายถึงอะไรครับ
1: จำนวนน
0: ับที่มากที่สุดนะครับที่หารที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับหอรมอของจำนวนนับใดๆนะครับก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวครับนักเรียนและการหาหอรมอนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ไปถึงกี่วิธีเลย
1: 3
0: วิธีวิธีแรกคือเราต้องหาอะไรจำได้วิธีแรก
1: หาต
0: ัวหารรวมวิธีที่2ครับใช้การแยกตัวประกอบและวิธีที่3ครับ
1: การห
0: ารนะครับจากทั้ง3วิธีนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยถนัดวิธีใดที่สุดเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับคุณเดี๋ยวครูจะสุ่มถามครูฟุกขอถามพงธนาครับยืนขึ้นหน่อยครับจากที่หนูได้เรียนรู้การหาหอรมอไปถึง3วิธีหนูคิดว่าหนูถนัดวิธีไหนที่สุดเลยครับ
2: วิธีการหารครับ
0: การหารใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
2: เพราะว่าง่ายและสั้นครับ
0: อ๋อง่ายใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้วิธีการหารเพราะว่าง่ายครับสำหรับพงธนานะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับสำหรับคนอื่นๆนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและตามความถนัดของตนเองใช่ไหมครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาหาหอรมอของ24 32และ48ครับโดยนะครับให้นักเรียนเนี่ยเลือกวิธีที่ถนัดที่สุดเลยนะครับของแต่ละบุคคลนะครับ

0: เอนักเรียนครับนักเรียนได้หอรมอของ24 32และ48เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 8
0: นะครับครูฟุกอยากถามใช้วิธีไหนกันบ้างขอถามว่านักเรียนคนไหนใช้วิธีการหาตัวหารร่วมบ้างครับมีไหมห้องต้นทางมีไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคนไหนใช้วิธีการหาตัวหารร่วมครับมีแน่นอนเลยนะครับนักเรียนคนไหนใช้วิธีการแยกตัวประกอบบ้างครับยกมือนะครับนี่นะครับคือเพื่อนๆที่ใช้วิธีการแยกตัวประกอบได้หอรมอเป็น8มั้ยครับ
2: เป็น
0: 8ใช่มั้ยครับนักเรียนคนไหนใช้วิธีการหารยกมือได้หอรมอเป็น8มั้ยครับ
2: ได้
0: นะครับนักเรียนอ่ะเอามือลงครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาตรวจสอบไปพร้อมๆกับครูฟุกเลยนะครับแล้วเนี่ยต้นทางก็ตรวจสอบไปพร้อมกันเลยนะครับวิธีแรกครับนักเรียนครูฟุกจะนำเสนอโดยการหาตัวหารร่วมนะครับนักเรียนก็ต้องทำไงก่อนหาอะไรก่อนลูกหาอะไรก่อนครับ
3: หา
0: ตัวประกอบของใครครับ24มีอะไรบ้างเร็วทบทวนมีอะไรบ้าง
1: 1
4: 2
0: 3
4: 4
0: 6 8 12
3: 12
0: และ24นะครับต่อไปทำไงต่อครับ
3: หาต
0: ั
3: วประกอบของ
0: 32มีอะไรบ้างครับ
4: 1
0: 2
4: 4
0: 8ครับนักเรียนต้อง8นะครับ6หารไม่ลงตัวครับ
4: และ32
0: ต่อไปหาตัวประกอบของ48ครับ
4: 1 2 3 4 6 8 12 16
0: นักเรียนหาตัวประกอบของ24 32และ48เรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต
3: ่
0: อตัวหารเลยครับ
3: ต
0: ั
3: วหาร
0: ร่วมต้องหาตัวหารร่วมก่อนครับหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมตัวหารร่วมคือมีอะไรบ้าง
4: 1 2 4 8
0: นะครับนักเรียนก็ได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมมาแล้วนะครับคือ1 2 4และ8นะครับนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะครับเมื่อนักเรียนหาตัวประกอบของจำนวนนับเหล่านั้นแล้วนะครับนักเรียนต้องมาพิจารณาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของจำนวนนับเหล่านั้นก่อนนะครับจากนั้นเราจึงมาพิจารณาตัวหารร่วมที่มากที่สุดคืออะไรครับ
3: 8
0: คือ8นั่นเองครับดังนั้นหอรมอของ24 32และ48ก็คือ
3: 8
0: นะครับนักเรียนตอบเป็นตัวเลขถ่ายให้เรียบร้อยครับนักเรียนปลายทางถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตนเองได้เลยครับต่อไปครับเป็นวิธีที่2คือวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนคนใดนะครับทำวิธีนี้เตรียมตัวตรวจสอบได้เลยครับถ้านักเรียนใช้วิธีการแยกตัวประกอบขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนแยกตัวประกอบของ24ได้เป็นอย่างไรครับแยกตัวประกอบได้เป็นอย่างไรครับ
4: 2 คูณ 2 คูณ 3
0: ถูกต้องครับจากนั้นครับทำไงต่อครับ
3: แย
0: กตัวประกอบของ32นะครับคืออะไรครับ
4: 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 2
0: เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นทำไงครับ
3: แยกตัวประกอบ
0: 48เอ๊ะแยกได้อย่างไรเอ่ย
4: 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 3
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนักเรียนครับการแยกตัวประกอบครูฟุกขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งการแยกตัวประกอบคือการเขียนแสดงจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะครับเมื่อกี้ครูฟุกได้เดินดูเพื่อนๆห้องต้นทางหลายๆคนนะครับก็บางครั้งก็ยังทำให้ถูกต้องนะครับครูฟุกก็ได้แนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นครับเมื่อนักเรียนนะครับแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ต้องพ พิจารณานะครับจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมครับที่หาร24 32และ48ได้ลงตัวเอคืออะไรครับ
3: 2 2 2 2
0: นะครับเนี่ยก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ2คูณ2คูณ2นะครับดังนั้นหอรมอของ24 32และ48คือจำนวนใดครับ
3: 2 2 2 2
0: ซึ่งได้ผลคูณเป็น
3: 8
0: นะครับดังนั้นนะครับเนี่ยก็ได้หอรมอเรียบร้อยแล้วนะครับตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตัวเองแล้วเลยครับใครถูกต้องบ้างยกมือนะครับเก่งมากเลยนะครับจากนั้นครับอีกหนึ่งวิธีคือวิธีการหารนะครับสำหรับวิธีการหารนะครับนักเรียนอย่าลืมว่าเราต้องหาจำนวนนับมาหารใช่ไหมครับและต้องหาได้ลงตัวทุกจำนวนเลยนะครับอ่ะครูฟุกขอแสดงเป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนดังนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่มีแนวคิดที่แตกครูฟุกนะครับให้ดูคำตอบในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าครูฟุกจะนำจำนวนนับใดมาหารนะครับ2ครูฟุกนำ2มาหารนะครับครูฟุกพิจารณาแล้วครับว่า2เนี่ยหาร24หาร32และหาร48ได้ลงตัวครับอ้าว2หาร24ได้ผลหารเป็น
3: 12
0: นะครับ2หาร32ได้ผลหารเป็น
3: 16
0: 2หาร48ได้ผลหารเป็น
3: 24
0: นั่นเองครับดังนั้นนี่เห็นไหม2สามารถหาร24 32และ48ได้ลงตัวแสดงว่า2นั้นเป็นตัวหารรวมนะครับนักเรียนอ่ะมาดูต่อครับเอาอะไรมาหารดี
3: 2
0: 4 4อ่ะเพื่อนว่า4ได้ไหมได้นะครับแต่ในที่นี้

0: ครูฟุกขอเลือก2นะครับอ้าว2ไปหาร12ตอบพร้อมกันเสียงดัง
1: ๆ
0: 6 2ไปหาร16ได้ผลหารเป็น
1: 8
0: 2ไปหาร24ได้ผลหารเป็น
1: 12
0: นะครับนักเรียนจากนั้นนักเรียนพิจารณา6 8และ12จำนวนนับแปรหารได้ครับ
1: 2
0: นะครับ2 2ไปหาร6
1: 3
0: 2หาร8
1: 4
0: 2หาร12
1: 6
0: นะครับนักเรียนจากนั้นครับพิจารณาที่ผลหารก็คือ3 4และ6มีจำนวนนับแปรหารได้อีกครับ
1: 1
0: เอ๊ะนี่พบว่า1จำนวนเดียวเลยใช่ไหมครับที่หาร3 4และ6ได้ลงตัวเมื่อนักเรียนพบว่าตัวหารร่วมเป็น1เนี่ยต้องทำไงเลย
1: หย
0: ุดการหารเลยครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อย2เส้นครับดังนั้นครับหรม.นะครับของ24 32และ48เนี่ยต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง
1: 2คูณ2คูณ2
0: นะครับนั่นเองก็คือนำตัวหารร่วมใช่ไหมครับตัวหารร่วมก็คือ2 2 2ใช่ไหมครับนำอะไรกันหมดเลย
1: คู
0: ณกันนะครับนำตัวหารร่วมทุกจำนวนมาคูณกันนะครับดังนี้เลยนะครับก็ได้หรม.เป็น
1: 8
0: นะครับอันนี้คือรูปแบบแรกที่ฟุกนำมาเสนอนะครับมีใครทำแบบนี้บ้างมีไหมไม่มีไม่เป็นไรครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วนักเรียนนำจำนวนอื่นมาหารเลยใช่ไหมครับครูผู้บอกว่าถ้าเป็นการหาหรม.โดยการหารเนี่ยจำนวนนับที่นักเรียนนำมาหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนใดก็ได้มาหารแต่เงื่อนไขคือต้องหารได้ลงตัวทุกจำนวนนะครับต่อไปดูต่อครูฟุกนะครับเลือก4มาหารได้ผลหารเป็น
1: 6
0: นะครับอะไรต่อครับผลหาร
1: 8
0: ต่อไป
1: 12
0: ดังนี้เลยนะครับจากนั้น6 8และ12เอาจำนวนนับได้มาหารครับ
1: 2
0: มาหารนะครับได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 2หาร6ได้ผลหารเป็น3 2หาร8
1: 4
0: ได้ผลหารเป็น4 2หาร12ผลหารเป็น6ตัวหารร่วมเป็นอะไรแล้ว
1: 1
0: ใช่มั้ยมี1เพียงจำนวนเดียวที่หาร3 4และ6ได้ลงตัวครับสิ้นสุดการหารครับดังนั้นหรม.ของ24 32และ48คือ
1: 4คูณ2
0: นะครับนำเท่ากับ8ก็คือนำตัวหารร่วมทุกจำนวนเลยใช่ไหมมาคูณกันนะครับก็คือ4กับ2เนี่ยเป็นตัวหารร่วมนำมาคูณกันนะครับและจากที่ครูฟุกได้เดินดูนักเรียนหลายๆคนนะครับนักเรียนคิดว่าครูฟุกคิดว่านักเรียนเนี่ยใช้จำนวนนี้เลยก็คือ
1: 8
0: นะครับครูฟุกได้เห็นแล้วว่านักเรียนเนี่ยนำ8มาหารเลยนะครับเมื่อนำ8มาหารนะครับนำ8ไปหาร24ได้เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: 8ไปหาร32ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: 8ไปหาร48ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: นะครับนักเรียนหยุดยังหยุดแล้วเพราะว่าตัวหารร่วมเป็น1นะครับหยุดแล้วดังนั้นหรม.ของ23 32และ48ก็คืออะไรเลยลูก
1: 8
0: นะครับแสดงว่า8เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดเลยใช่ไหมครับที่หาร24 32และ48ได้ลงตัวนะครับนักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องปรบมือให้ตนเองเสียงดังๆครับนักเรียนครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่าเราจะหาหรม.โดยวิธีใดที่ครูฟุกนำเสนอไปทั้ง3วิธีสุดท้ายหรม.ก็คือจำนวนเดียวกันเลยใช่ไหมครับสำหรับในข้อนี้หรม.ของ24 32และ48เนี่ยก็คือ8นั่นเองครับจากนั้นครับเพื่อจะตรวจสอบความเข้าใจนะครับของนักเรียนเราก็ต้องมาสู่ที่นะครับใบกิจกรรมนะครับ 1.8 นะครับใบกิจกรรม 1.8 มีอะไรบ้างนะครับครูฟุกขอชี้แจงคุณครูปลายทางก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ3ถึง4คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.8 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูปลายทางเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจฟังคำชี้แจงกิจกรรมนี้ให้ดีนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับหาหรม.ของจำนวนที่กำหนดครับครูฟุกกำหนดอะไรมาให้ไม่รู้แต่นักเรียนต้องหาหรม.นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนตัวแทนเนี่ยออกมานำเสนอซึ่งครูฟุกอาจจะสุ่มกลุ่มใดก็ได้นะครับออกมานำเสนอนะครับหรือครูฟุกอาจจะเอาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาอภิปรายร่วมกันก็ได้นะครับคุณครูปลายทางก็บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ใบกิจกรรมมีอยู่กี่ข้อครับนักเรียน
1: 2
0: ข้อนะครับสำหรับ2ข้อนี้ทำทั้ง2ข้อครับ โดยนักเรียนได้เรียนรู้การหาหอรมอไปถึง3วิธีให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยอภิปรายร่วมกันนะครับว่าเราจะใช้วิธีใดในการหาหอรมอนะครับลองอภิปรายร่วมกันให้เหตุผลแสดงเหตุผลด้วยกันว่าทำไมถึงใช้วิธีนี้ทำไมถึงใช้วิธีนี้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: นักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
0: นักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนวันนี้ครับครูฟุกนะครับจะสุ่มนะครับใบกิจกรรมของกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มใดดีที่จะเป็นตัวแทนในการเฉลยครับครูฟุกขอเลือกกลุ่ม1ครับกลุ่ม1นะครับจะเป็นผู้เฉลยในข้อ1นะครับและอีก1ข้อคือข้อ2กลุ่ม 5ครับกลุ่ม5จะเป็นผู้เฉลยในข้อ2นะครับเดี๋ยวครูฟุกก็จะไปตรวจสอบด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องนะครับของเพื่อนๆกลุ่มที่1และกลุ่มที่5กันนะครับสำหรับนักเรียนกลุ่มอื่นๆนะครับก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวไปตรวจสอบกันเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับของเพื่อนกลุ่มที่1นะครับใช้วิธีใดในการหาหรม.ของ8 20และ28ครับ
2: ใช้วิธีการหารครับ
0: ใช้วิธีการหารใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วหนูนำจำนวนใดมาหารก่อนครับ
2: นำ2มาหารก่อนครับ
0: สองหาร8ได้ผลหารเป็น
2: 4ครับ
0: จากนั้นเลยครับ
2: 2หาร20ได้ผลหารเป็น10ครับ2หาร28ได้ผลหารเป็น14ครับ
0: ตอนนี้ผลหารของเราเป็น
2: 4, 10, และ 14ครับ
0: จากนั้นนะครับนักเรียนพิจารณาครับว่ามีจำนวนนับใดที่หาร4, 10, และ 14ได้ลงตัวครับเพื่อเลือกอะไรครับ
2: 2ครับ
0: 2นะครับจากนั้นทำไงต่อครับ
2: 2หาร4ได้2
0: 2หาร4ได้ผลหารเป็น2ครับ
2: 2หาร10ได้ผลหารเป็น5ครับ
0: ครับ
2: แล้วก็2หาร14ได้ผลหารเป็น7ครับ
0: ตอนนี้ผลหารของเราเป็น2อะไรครับ
2: 5แล้วก็7ครับ
0: แล้วเรียนครับตอนนี้ผลหารเราเป็น2 5และ7มีจำนวนนับใดที่หาร2 5และ7ได้ลงตัวอีกครับ
3: ม
0: ีครับ
2: 1
0: อะไรครับ1ใช่ไหมครับตอนนี้มีจำนวนเดียวก็คือ1นะครับที่หาร2 5และ7ได้ลงตัวใช่ไหมครับเมื่อเป็น1เราจึงสิ้นสุดการ
2: หาร
0: ดังนั้นหรม.ของ8 20และ28คือจำนวนใดครับ
2: คือ2คูณ2เท่ากับ4ครับ
0: หรม.คือ
2: 4ครับ
0: คืออะไรครับ
1: 4
0: นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับปรบมือให้ตัวแทนของกลุ่ม1หน่อยครับจากนั้นครับกลุ่มต่อไปครับเป็นข้อที่2นะครับตัวแทน1คนครับในข้อ2นี้นะครับก็คือตัวแทนของกลุ่มอะไรครับกลุ่ม5ใช่ไหมครับครูฟุกเลือกกลุ่ม5มาเฉลยนะครับกลุ่ม5ในข้อ2นี้กลุ่ม5ใช้วิธีใดในการหาหรม.ครับ
2: การแยกตัวประกอบครับ
0: การแยกตัวประกอบแล้วนักเรียนทำอย่างไรบ้างครับขั้นตอนแรก
2: 14เท่ากับ2คูณ7ครับ
0: ก็คือแยกตัวประกอบของ14ใช่ไหมครับก็คือ2คูณ7ต่อไปครับ
2: 25เท่ากับ5คูณ5ครับ
0: ต่อไปครับ
2: 26เท่ากับ2คูณ13ครับ
0: จากนั้นนักเรียนก็ต้องพิจารณาอะไรครับพิจารณาจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมครับเอ๊ะคือจำนวนนับใดครับที่หาร1425และ26ได้ลงตัวครับพิจารณาจากการแยกตัวประกอบคือจำนวนใดครับ
2: 1ครับ
0: 1ครับนักเรียนแสดงว่าหรม.ของ14 25และ26ก็คือ
2: 1
0: 1นั่นเองครับถูกต้องไหมครับกลุ่มอื่นถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับในตอนนี้นะครับเราก็เฉลยกิจกรรมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ทำได้ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าไม่ถูกต้องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกจะให้ตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยครับ

0: นักเรียนปลายทางตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับนักเรียนครับหรม.ของจำนวนนับใดๆหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรครับ
1: จำนวน
0: นับที่อะไรครับ
1: ที
0: ่มากที่สุดใช่ไหมครับจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับเรียนย้ำว่าต้องเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ไปถึงกี่วิธีเลยครับ
1: 3
0: วิธีนะครับ3วิธีเอวิธีแรกคือวิธีอะไรครับการหาอะไรจำได้ไหมการหาอะไรการหาวิธีแรกคือการหาตัวหารร่วมครับวิธีที่2ครับ
1: การแยกต
0: ัวประกอบนะครับและวิธีสุดท้ายคือ
1: การหาน
0: ะครับสำหรับในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเราก็มีอยู่ทั้งหมด3วิธีนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสามารถเลือกวิธีที่ตนเองถนัดได้ไหมครับกลุ่ม1ครับจากที่ทำกิจกรรมหนูเลือกวิธีการหาหรม.โดยวิธีใดบ้างครับใช้วิธีใดบ้างครับ
2: ใช้วิธีการแยกตัวประกอบ
0: ใช้วิธีการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเพราะว่าหนูคิดว่าเป็นวิธีที่หนูถนัดที่สุดเลยใช่ไหมครับจากนั้นครับกลุ่ม4ครับนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนจะหาหรม.เนี่ยนักเรียนจะใช้วิธีการใดในการหาหรม.ครับวิธีที่ถนัดที่สุดเลยตัวแทน1คนครับตอบหน่อยเร็ว
2: การหารค่ะ
0: วิธีการหารใช่ไหมครับเพราะนักหลายคนว่าเห็นว่าวิธีการหารเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายและเร็วใช่ไหมครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยก็เลือกตามความเหมาะสมตามความถนัดของตนเองได้เลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวมาดูกันต่อสำหรับสิ่งที่นักเรียนนะครับต้องกลับไปทบทวนนะครับนักเรียนครับการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนักเรียนต้องฝึกฝนทบทวนโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับวันนี้ครูฟุกก็มีมาฝากให้กับนักเรียนกลับไปทบทวนนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.8 นั่นเองครับมีดังนี้เลยครับมีเพียง4ข้อครับนักเรียนสำหรับ4ข้อนี้นะครับครูฟุกไม่ได้บังคับว่านักเรียนจะใช้วิธีการใดนะครับนักเรียนเลือกตามวิธีที่ตนเองถนัดได้เลยนะครับ4ข้อเลยนะทํา4ข้อเลยนะครับแล้วนํามาส่งครูฟุกในชั่วโมงถัดไปครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับที่นักเรียนทางต้นทางและปลายทางจะกลับมาพบกับคุณครูฟุกนะครับก็คือในเรื่องของสนุกกับสถานการณ์การหาหรม.ครับชื่อเรื่องบอกว่าสนุกกับสถานการณ์การหาหรม.จะเป็นอย่างไรบ้างในชั่วโมงหน้าครูฟุกมีกิจกรรมสนุกๆ นะครับมาให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางปฏิบัติกันด้วยนะครับครูฟุกใบให้ว่าจะเป็นการจัดสิ่งของจะไม่บอกว่าเป็นการจัดอะไรแต่จัดสิ่งของนะครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูต่อนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางนะครับจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางมีอะไรบ้างในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีแบบฝึกหัด 1.9 ครับใบกิจกรรม 1.9 นะครับบัตรสถานการณ์นะครับครูปลายทางก็สามารถดูได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลยนะครับนักเรียนครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับสำหรับการตรวจสอบความเข้าใจใช่ไหมครับวันนี้ครูฟุกมีรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบในการตรวจสอบความเข้าใจของครูฟุกนะครับถ้านักเรียนคนไหนเข้าใจแล้วยกมือขึ้น2มือจากนั้นลดมือลงปรบมือ3ครั้งซ้อมอันนี้ซ้อมถ้าเนี่ยคนไหนไม่เข้าใจยกมือเดียวครับและไม่ต้องปรบมือนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้ววันนี้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของการหาหรม.ของจำนวนนับไหมครับพร้อมแล้วยกโอ้ยกศอกอีกหนึ่งครั้งได้ไหมนะครับวันนี้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของการ

0: การหาหอระบอของจำนวนนับไหมครับยกวันนี้นักเรียนเข้าใจเรื่องของการหาหอรมอของจำนวนนับนะครับและในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนแล้วมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดับจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน

0: เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจําทําให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลเพียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: Class lady.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the L2B6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Swanabut. The topic for today is My Beloved Family. One more time. My Beloved Family. เมื่อสักครู่ควรพูดไปว่า My Beloved Family แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรฉันรักครอบครัวหรออ่ะคล้ายๆค่ะครอบครัวที่ฉันรัก My Beloved Family ถ้าควรตัดคำว่าบีเลิฟออกเหลือแค่ my family เหลือแค่ my family ครอบครัวของฉันมีการแทรกคำนี้เข้าไปค่ะคำว่า beloved แปลว่าอะไรลูก beloved คำนี้แปลว่าอันเป็นที่รักอันเป็นที่รักฉะนั้นประโยคนี้น่าจะแปลว่าอะไรลูกคำนี้ถูกต้องค่ะก็คือครอบครัวอันเป็นที่รักของใครของฉันค่ะทีนี้นะคะภาพนี้ให้นักเรียนดูค่ะ What are they doing? What are they doing? What are they doing together? They are cooking food กำลังทำอาหารอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมา

เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราจะเรียนรู้กันนะคะและกิจกรรมนั้นทำที่ไหนลูกทำที่ไหนทำที่บ้านร่วมกับใครครอบครัวนะคะจะเป็นพี่เป็นน้องก็ได้นะคะ

0: and give the meaning ทำอะไรลูกทุกครั้งเลยมีแปลความหมายแล้วก็อ่านออกเสียงคำศัพท์ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วในชั่วโมงนี้และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะทำกันค่ะก็คือ write about the activities เขียนเกี่ยวกับอะไรลูก activities เมื่อสักครู่ cook food watch TV cook food คืออะไรลูกคุกฟู้ดคือทำอะไรคุกฟู้ดทำอาหาร watch TV ดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะดูโทรทัศน์ดูทีวีทีนี้ค่ะสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรลูกเราเรียกมันว่าอะไรกิจกรรมหรืองานที่ทำนั่นเองฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีการเขียนกิจกรรมลูก that you can do with your family เป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกับใครด้วยพ่อแม่หรือครอบครัวค่ะทีนี้มาดูก่อนค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์นะคะ What's about activities? Repeat after me. What's about activities? What's about activities? One more time. What's about
1: activities?
0: What is the meaning of this word activities? เมื่อสักครู่พูดแล้วกิจกรรมนะคะกิจกรรมค่ะทีนี้กิจกรรมแรกค่ะ look at the first picture this picture
1: camping
0: yes are you sure มีเต็นท์ไหมลูกถ้าไปแคมปิ้งต้องมีอะไรแน่นอนที่เป็นสัญลักษณ
1: ์
0: ไปตั้งแคมป์นั้นมีเต็นท์มีเพื่อนบอกมาว่า
1: พิกน
0: ิกใช่ไหมHave a picnic ฉะนั้นกิจกรรมนี้ค่ะเราจะพูดว่า have a picnic
1: have
0: a picnic one more time have a
1: picnic
0: very good อย่าลืมค่ะคำนี้เรา pronounce หรือ stress ที่คำไหนลูก pick นะคะ the first syllable have a picnic very good แปลว่าอะไรลูก picnic ก็ไปทำอะไรไปปิกนิกเราสามารถพูดทับศัพท์หรือถ้าเกิดว่าพูดให้จะอธิบายเป็นความหมายภาษาไทยก็คือไปทานอาหารนอกบ้านตามสวนสาธารณะใช่ไหมคะคือมีการไปปูเสื่อกันนั่นเองนะคะฉะนั้นกิจกรรมนี้ไปปิกนิกภาษาอังกฤษว่าอะไรอีกทีสิ
1: have
0: a picnic very good have a picnic อันนี้แค่วลีก่อนนะคะยังไม่ต้องลงประโยคเนาะถัดมาค่ะภาพนี้ลูกเมื่อสักครู่เหมือนพูดกันแล้ว cook what cook food very good one more time
1: cook food
0: แปลว่าอะไรลูก
1: ทำอาหาร
0: นะคะตามตัวได้เลยค่ะ cook food next this oneYes, there is a bicycle. There are bicycles in the picture. But what activity is this? มีจักรยานลูก bicycle แปลว่าจักรยานแต่เราทำอะไรกับจักรยาน
1: ป
0: ั่
1: น
0: ใช่เราปั่นฉะนั้นคำว่าปั่นหรือขี่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร Start with letter R.
1: Ride.
0: Very good. So we can say ride.A bicycle very good ride a bicycle แต่ในภาพนี้ค่ะนักเรียนขา ride a bicycle ถ้ามี article นั่นแสดงว่าจักรยานกี่คัน a bicycle a cycle แค่1คันแต่ในที่นี้ในภาพนี้จักรยานมีกี่คันลูก
1: 3
0: คัน there are 3 bicycles so we can say ride bicycles โอเคไหมลูกโอเคไหมแต่ภาพนี้นะคะ ride a bicycle ก็คือจักรยานคันเดียวก็ได้ถัดมาค่ะภาพนี้ลูกภาพนี้ไม่ยาก
1: play football
0: one more time
1: play football
0: very good play football
1: play football
0: one more time
1: play football
0: โอเคแปลว่าเล่นฟุต

0: บอลนะคะเล่นฟุตบอลถัดมาค่ะ
1: ควรว่าควรก็น่าจะพูดไปแล้วนะ
2: watch
0: can be watch TV or can be watch อ่านว่าอะไรลูกคำนี้เคยเห็นไหมนักเรียนปลายทางคะทราบไหมคะคำนี้ค่ะ movies แปลว่าอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางทราบไหมคะแล้วนักเรียนต้นทางล่ะลูก moviesแปลว่าหนังหรือภาพยนตร์ฉะนั้นคำว่า watch movies แปลว่าดูหนังนั่นเองค่ะดูหนังนะคะหรือภาพยนตร์ก็ได้ภาพนี
2: ้
0: มี shopping
2: go
0: very good go shopping one more time one more timeแปลว่าอะไรลูก
2: ไปช
0: ้
2: อปป
0: ิ้งหรือไปซื้อของนั่นเองค่ะไปช้อปปิ้งหรือไปซื้อของนะคะ so the next activity you have to read these words by yourself and don't forget to give the meaning in Thai กิจกรรมที่ทำอะไรลูกให้อ่านคำศัพท์พร้อมแปลความหมายค่ะเราจะเริ่มจากคำแรกนะคะนักเรียนขาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทางซ้ายของนักเรียนก่อนนะคะซ้ายไล่ลงมาด้านล่างนะคะไปทีละคำค่ะ ready
2: go.
0: are you ready
2: yes.
0: okay go one more time what is the meaning of this phraseVery good. Next word.
2: Cook food.
0: One more time.
2: Cook food.
0: แปลว่าอะไรลูก
2: ทำอาหาร
0: Very good. Next.
2: Ride a bicycle.
0: Very good. One more time.
2: Ride a bicycle.
0: แปลว่าอะไรคะ
2: ป
0: ั่นจักรยานหรือขี่จักรยานก็ได้ค่ะ Next.
2: Play.
0: One more time.
2: Play football.
0: แปลว่าอะไรคะ
2: Play football.
0: ถัดมาค่ะ
2: Watch movies.
0: One more time.
2: Watch movies.
0: Don't forget this letter. Letter S. So what is the sound of S? S. So watch movies. One more time.
2: Watch.
0: Watch very good. Watch movies แปลว่า
2: ด
0: ู
2: หน
0: ัง ดูหนังและสุดท้ายค่ะ
2: Go shopping
0: One more time
2: Go shopping
0: แปลว่า
2: ไปช
0: ้อปปิ้งหรือไปซื้อของถูกต้องค่ะถัดมา time to learn เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วนะคะเรียนรู้แล้วแต่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นการทบทวนเพราะนักเรียนบางคนอาจจะทราบมาบ้างแล้วนะคะประโยคนี้ค่ะนักเรียนขาประโยคนี้ถ้านักเรียนมีคนมาถามนักเรียนว่า how often do you go shopping with your family one more time how often do you go shopping with your family ประโยคนี้ควรถามก่อนเป็นประโยคประเภทไหนลูกเป็นประโยคคำถามถามอะไรนักเรียนบอกว่านักเรียนบอกว่าคุณไปซื้อของหรือไปช้อปปิ้งกับครอบครัวของนักเรียนหรือไม่ของคุณหรือไม่ทีนี้ให้นักเรียนดูเพราะนักเรียนทราบว่า go shopping ทราบไปแล้วใช่ไหมคะ go shopping แปลว่าอะไรนะคะ
3: ไปซ
0: ื้อของมีการขีดเส้นใต้ว่า with your family ไปซื้อของกับครอบครัวของคุณทีนี้นักเรียนจะเห็นคำว่า how often ค่ะนักเรียนคำนี้ how ofteHow often นักเรียนเคยได้ยินคำว่า how old ไหมยังจำได้อยู่ไหมคะ How old are you How old ถามอะไรลูกถามอายุ How many ถามอะไร How many ถามอะไรลูก How many ถาม

0: จำนวนฉะนั้น how often นักเรียนทายสิว่าน่าจะถามเกี่ยวกับอะไร
1: ไปบ
0: ่
1: อยแค
0: ่
1: ไหน
0: ไปบ่อยแค่ไหนเพื่อนให้ตัวอย่างมาว่าคำถามนี้น่าจะแปลประมาณว่าคุณไปซื้อของกับครอบครัวของคุณเนี่ยบ่อยแค่ไหนใช่หรือเปล่ามาดูคำตอบค่ะเด็กคนนี้ตอบว่า I often go shopping with my family I often go shopping with my family มีการทำตัวสีแดงที่คำว่า often และก็ต่อด้วย go shopping with my family ต้องเรียนทราบไหมคะแปลว่าอะไรลูก often บ่อยอ่ะประโยคนี้นะคะเพื่อนอ่ะบอกถูกแล้วค่ะคำถามถามเกี่ยวกับความบ่อยของการทำกิจกรรมนั้นนั่นแสดงว่าคำว่า how often ถามถึงความบ่อยหรือความถี่นั่นเองว่านักเรียนเนี่ยไปทำกิจกรรมนั้นบ่อยแค่ไหนเช่นคนถามว่า how often do you come to school how often do you come to school แปลว่าอะไรคุณมาโรงเรียนบ่อยแค่ไหนเรียนมาโรงเรียนบ่อยแค่ไหนลูก
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ันทุกวันใช่ไหมคะถ้า1สัปดาห์เนี่ยกี่วัน
1: 7วัน
2: 5ว
0: ัน1สัปดาห์มีกี่วัน
1: 7
0: วันฉะนั้นนักเรียนมาโรงเรียนกี่วัน
1: 5
0: วันนะคะฉะนั้นนักเรียนก็จะบอกว่า I come to school 5 days a week แบบนี้ฉะนั้นนะคะคำว่า how often ถามถึงความที่หรือความบ่อยฉะนั้นเวลาตอบเขาคนนี้เขาบอกว่า I often go shopping with my family เขาไปบ่อยไหมนักเรียนว่า
1: บ
0: ่
1: อย
0: บ่อยไหม
1: บ่อย
0: นักเรียนทราบได้ไงว่าเขาไปบ่อยจากคำว่าอะไร
1: often
0: จากคำว่า often often แปลว่าอะไรลูก often
1: บ่อย
0: บ่อยถูกไหมคะบ่อยบ่อยนักเรียนจะสังเกตว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าบ่อยแค่ไหนนะถ้ามันอยู่ในประโยคแล้วมันจะตัด how ออกไปสังเกตไหมถ้าจะเป็นคำถามจะมีการเติม how ด้านหน้าเห็นไหมลูกเป็น how often แต่ถ้าเรามาอยู่ในประโยคตัด how ออกไปเป็น I often go shopping with my family ก็คือฉันไปซื้อของกับครอบครัวเนี่ยบ่อยบ่อยแสดงว่าไปบ่อยไหมบ่อยนะคะคิดว่า1สัปดาห์เนี่ยน่าจะประมาณกี่ครั้งต่อสัปดาห์กี่วันที่คิดว่าบ่อยนะลองเดามาได้ลูกไม่เป็นไรอ่ะ4วัน4 days 5 days 3 days แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าคำว่า often น่าจะประมาณกี่ครั้งต่อสัปดาห์อ่ะทีนี้มาดูกันค่ะคำว่า often คำนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมไม่ได้มีแค่คำนี้นะคะ often แปลว่าบ่อยแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปไม่บ่อยเนี่ยคิดว่ามีคำศัพท์คำอื่นไหม
1: มี
0: นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันค่ะแต่ทีนี้มาดูก่อนค่ะว่าคำประเภทนี้เราเรียกมันว่าอะไรใครทราบบ้างใครทราบบ้างอ่ะมาเรียนรู้พร้อมกันค่ะคำนี้นะคะเราจะเรียกว่า adverb of frequency ไหนลองพูดตามกันค่ะ an adverb of frequency
1: an adverb ofFrequency
0: แปลว่าอะไรลูก
1: คำ
0: วิเศษบอกความถี่นะคะฉะนั้นคำวิเศษบอกความถี่เราจะใช้คำเหล่านี้ในการบอกความถี่ว่ากิจกรรมนั้นเราทำบ่อยแค่ไหนทีนี้มาดูกันค่ะมีภาพและมีประโยคให้ภาพนี้กิจกรรมนี้ทำอะไรลูก
1: ต
0: ื่นนอนภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเอากิจกรรมก่อนนะลองดูในประโยคลูกคำไหนน่าจะบ่งบอกของกิจกรรมคำว่าอะไร get up ถูกต้องค่ะ get up นะคะแปลว่าตื่นนอน get up คำนี้นะคะเป็นกิจกรรมของภาพนี้ค่ะเขาบอกว่า I get up at 5 o'clock 7 days a week I get up at 5 o'clock 7 days a week ประโยคนี้แปลว่าอะไรลูกฉันตื่นนอน
1: ต
0: ี
1: ห
0: ้
1: า
0: ทุกวันไหมก็คือทุกวันนั่นแหละค่ะแต่เขามีการใส่อะไรเข้ามา
1: seven

0: days ใช่ไหมคะ seven days นั่นแสดงว่าครบทุกวันไหมครบไหมครบทุกวันเพราะ1สัปดาห์มี7วันใช่ไหมลูกฉะนั้นทุกวันเลยเขาตื่นนอนทีนี้อันนี้ยังไม่ใช่ adverb of frequency คำ adverb of frequency จะใช้คำนี้ค่ะที่บ่งบอกของการทำเป็นประจำทุกวันคือประโยคนี้ I always get up early I always get up early คำไหนที่เป็นคำบ่งบอกว่าทำทุกวันเป็นประจำ
1: always
0: คำว่า
1: Always
0: ถูกต้องค่ะคือคำว่า always นั่นเองฉะนั้นนะคะ always คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า seven days ได้ไหมได้ไหมได้เพราะเขาทำเป็นยังไงทุกวันเขาทำเป็นประจำก็คือทำ 100% นั่นเอง 100% เราจะใช้คำว่า
1: always
0: very good ก็คือ7วันนี้ทำไมเลยทำทุกวันนะคะไปต่อกันที่คำนี้ภาพนี้ลูกภาพนี้ก่อนกิจกรรมที่ทำอะไรดื่มนมภาษาอังกฤษว่าไง
1: drink milk
0: ฉะนั้นค่ะเขาบอกว่า I drink milk six days a week ทำบ่อยแค่ไหน
1: 6
0: วันต่อสัปดาห์แสดงว่าคำนี้ประโยคนี้สามารถบอกว่า I always drink milk ได้ไหมได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ได้ไหมลูก always ใช้กับประโยคนี้ได้ไหม6วัน
1: ไม
0: ่ได้เพราะเมื่อสักครู่วันบอกแล้วว่า always ใช้กี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 7วันแต่6วันเราจะใช้คำนี้ค่ะนักเรียนอ่านได้ไหม
1: usually
0: ถูกต้องค่ะ usuallyI usually drink milk ฉะนั้นอ่านคำนี้พร้อมกันค่ะ
1: usually
0: one more time
1: usually
0: คำนี้แปลว่าทำเป็นปกติทำเป็นปกติถ้าทำเป็นประจำต้องใช้คำว่าอะไร
1: always
0: ทำเป็นประจำทุกวันต้องใช้always แต่ถ้าเกิดว่า7วันทำ6วันเนี่ยก็คือใช้ usually นะคะก็คือทำเป็นปกติก็คือ1สัปดาห์ทำกี่วันนะคะทบทวนสิ
1: 6
0: วันลูก6วันถัดมากิจกรรมนี้ลูกเมื่อสักครู่เราเพิ่งตอบกันไปกิจกรรมนี้คืออะไรลูกขึ้นรถบัสไปโรงเรียนแต่ใช้กิจกรรมไหนดีขอภาษาอังกฤษหน่อยค่ะว่ายังไงลูกกิจกรรมนี้นักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ I'll go to school can be another go to school bus ไปรถบัสเอามาดูกันค่ะประโยคนี้เขาบอกว่า I take a bus to school five days a week แปลว่าอะไรฉันฉันขึ้นรถบัสหรือฉันใช้รถบัสเนี่ยไปโรงเรียนกี่วันลูก
1: 5
0: วันใช่ไหมคะ5วันทีนี้เริ่มลดลงมาแล้วเมื่อสักครู่7วันใช้คำว่า
1: always
0: 6วันใช้คำว่า usually ทีนี้5วันค่ะมีใครทราบบ้างใช้คำว่า
1: often
0: ถูกต้องค่ะเขาบอกว่า I often take a bus to school นั่นแสดงว่า5วันใช้คำว่า often อ่ะ repeat after me often one more time often แปลว่าบ่อยใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้ how often ถามความบ่อยแค่ไหนใช่ไหมลูกฉะนั้น often คำนี้คำเดียวก็คือบ่อยก็คือทั้งหมด4วันนะคะไปต่อกันที่ภาพนี้ลูกภาพนี้ทราบอยู่แล้วคือภาพอะไร
1: go shopping
0: ประโยคนี้เขาบอกว่า I go shopping 4 days a week เริ่มลดลงมาเรื่อยๆกี่วันแล้ว4วันฉะนั้น4วันเราใช้คำว่าขึ้นต้นด้วยตัว S ควรว่านักเรียน

0: บางคนน่าจะทราบซัมเมอร์คือฤดูกาลโลกแต่ถ้าเป็นการบอกความถี่ใช้ซ้ำ times ใช้ซ้ำ times เขาบอกว่า I sometimes go shopping repeat after me sometimes แปลว่าบางครั้งนะคะบางครั้งนะคะก็คือ4วันหรือ3วันก็ได้ที่ไปต่อค่ะประโยคสุดท้ายแล้วประโยคสุดท้ายแล้วนะคะจำได้ไหมที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนไปทั้งหมดกี่คำแล้วกี่คำลูก adverb of frequency กี่คำคำแรก always คำที่สอง usually คำที่สาม often คำที่สี่ sometimes และคำสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้คำว่า
1: never
0: คำว่า
1: never
0: คำว่า
1: never
0: แปลว่าอะไรลูก never
1: ไม่เคย
0: รู้ได้ยังไงว่าไม่เคยดูจากรูปภาพเพื่อนต้นทางบอกว่าดูจากรูปภาพกากบาทรูปหิมะออกไปน่าแสดงว่าเขาบอกว่าเขาน่าจะไม่เคยเห็นอะไรลูก
1: ไม
0: ่เคยเห็นหิมะแต่ทีนี้ประโยคเขาบอก it's always hot and sunny here เป็นไงคะมีคำนี้โผล่เข้ามา
1: always.
0: ปรากฏเข้ามา always เมื่อสักครู่แปลว่าอะไร
1: เป
0: ็นประจำมีแดดแล้วก็ทำไม
1: ร
0: ้อนทุกวันเป็นประจำ That's why I never see snow นั่นก็คือทำไมคะเราจึงทำไม never see snow ไม่เคยเห็นหิมะเลยจริงไหมอากาศร้อนมีหิมะไหมลูกไม่มีนะคะฉะนั้น never แปลว่า
1: ไม
0: ่เคยแสดงว่า7วันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นกิจกรรม7วันนี้ทำกี่วันเจ็ดวันทำกี่วัน
1: ทำ
0: ศูนย์วันก็คือไม่ทำเลยสักวันเดียวใช่ไหมคะ never นะทีนี้ค่ะมาทบทวนกันค่ะควรมีทาร์ทให้ไล่จาก 100% เลยค่ะ 100% ภาษาอังกฤษว่า
1: always
0: อ่านว่า
1: always
0: หนูอ่าน always แต่มีการ stress คำไหนคะต้องคือ stress ที่ all
1: always
0: always
1: always
0: ถัดมา 90% ค่ะไล่ลงมาเรื่อย
1: ๆ
0: คำว่า
1: usually
0: คำว่า
1: usually
0: very good ถัดมา 70% ค่ะ
1: often
0: คำว่า
1: often
0: very good 50%
1: sometimes
0: one more time
1: sometimes
0: very good and the last one
1: never
0: คำว่า
1: never
0: very good never คือไม่เคยทำนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำใบงานกันค่ะนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนำใบงานที่5ขึ้นมาได้เลยค่ะและนักเรียนต้นทางนะคะนำชุดกิจกรรมขึ้นมาได้เลยลูกใบงานนี้นะคะมีชื่อว่าHow often do you do this? How often do you do this? หน้าตาใบงานจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนดูที่หน้าจอของเรียนได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางค่ะชุดกิจกรรมนะคะอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก What page is it? Page number? Number 9 Turn to page number 9 please ส่วนคนที่ไม่ได้นำชุดกิจกรรมมานะคะสมุดเลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะไม่มีใบงานนะคะสามารถทำลงสมุดหรือทำลงกระดาษก็ได้ค่ะสามารถดูได้ตามหน้าจอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้นะทีนี้กิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนขาคนที่ไม่มีหนังสือนะคะสามารถดูกับเพื่อนได้เลยนะกิจกรรมนี้ค่ะ answer the questions using the suitable adverbs of frequency คือทำอะไรลูกเขาบอกว่าไงให้ทำอะไรตอบคำถามค่ะถูกต้อง answer the questions คือการตอบคำถาม using the suitable adverbs of frequency โดยใช้อะไรลูกคำวิเศษบอกความถี่มีคำว่าอะไรบ้างลูกเขาให้มาแล้ว
1: always
0: stress พยางค์ไหน
1: always

0: always คำนี
1: ้ usually
0: คำนี
1: ้ always
0: คำถัดมาค่ะ
1: sometimes
0: และ
1: never
0: แล้วเนี่ยจะต้องนำ5คำนะคะที่เขากำหนดมาให้นะไปเติมลงในประโยคให้สมบูรณ์แต่ประโยคนี้ไม่ใช่ความถี่ของตัวเองนะไม่ใช่ของตัวเองนะลูกเขามีการกำหนดมาให้แล้วค่ะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมกันนะคะเขามีการกำหนดไว้ให้แล้วนักเรียนสังเกตเห็นว่าในแต่ละข้อจะมีช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะที่เป็นแถวเห็นไหมลูกเขาบอกความถี่มาให้นักเรียนดูความเข้มนะคะให้นักเรียนดูความเข้มของช่องนะลูกมาดูข้อที่หนึ่งค่ะในประโยคให้ฮวนฟังหน่อยสิคะคำถามเขาถามว่ายังไงลูก What is the question in number one
1: How often do
0: you
1: go shopping
0: How often do you go shopping ถามความถี่เรื่องของการไปทำอะไรลูกทำอะไรไปช้อปปิ้งไปซื้อของค่ะฉะนั้นคนนี้ไปบ่อยไหม
1: บ
0: ่
1: อย
0: บ่อยไหมลูก
1: บ่อย
0: แทบจะไปเป็นยังไงเลยทุกวันเลยฉะนั้นค่ะไป6วันใช้คำว่าอะไรนะลูก
1: usually
0: ใช้คำว่า
1: usually
0: how do you spell usually u s u a l
1: why
0: นักเรียนค่ะคนไหนที่เขียนไม่ได้นะคะสามารถดูได้จากคำสั่งเห็นไหมลูกคำสั่งจะมีคำในวงเล็บใช่ไหมคะฉะนั้น usually นะคะเขียน usually ค่ะ usually ที่เหลือข้อที่2ทำเองได้ไหมลูก
1: ได้
0: ข้อที่2ค่ะทั้งหมดกี่วันลูกใน7วัน5วันใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวไปเขียนเติมนะคะฉะนั้นข้อที่1ควรทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้ขออนุญาตไปต่อที่ข้อที่4เพราะข้อที่4ไม่มีคำไหนมาให้เลยให้คำถามมา1คำถามและช่องว่างนั่นแสดงว่านักเรียนต้องเขียนเป็นยังไงลูกทั้งประโยคเขียนเองทั้งประโยคเลยไม่ใช่เขียนแค่คำว่า always usually never แต่นักเรียนต้องเขียนต้องแต่ประธานใช่ไหมคะใช่ไหมลูกทีนี้มาดูค่ะคำถามข้อที่4เขาถามว่าไงลูก
1: How
0: do you
1: play football
0: ถามถึงกิจกรรมฟุตบอลเนี่ยเล่นบ่อยไหมเป็นยังไงคะเป็นไงคะมี4ไหมไม่มี4ในแท่งกราฟเลยนะคะนั่นแสดงว่าเล่นไม่เล่นไม่เล่นเลยฉะนั้นจะเขียนประโยคว่าอย่างไรลูก
1: Never
0: ประโยค
1: I
0: never
1: play
0: football very good I never play football ให้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคำว่า never always usually sometimes อยู่ตรงไหนเสมอของประโยคตรงไหนของประโยคลูกนักเรียนคะนักเรียนคะคำว่า never สังเกตไหมคะช่องว่างอยู่หลังอะไรเสมอ
1: หลัง
0: ใครหลังประธานหลังประธานประธานในประโยคคือใครลูกคือคำว่าอะไร
1: I
0: ฉะนั้นนะคะ adverb of frequency จะอยู่หลังประธานเสมอค่ะ I never I always I sometimes แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลาเขียนข้อที่4ลงไปก่อน

อ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะใบงานที่5ของนักเรียนมีทั้งหมดกี่ข้อลูกทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อนั่นแสดงว่าอีก3ข้อที่เหลือนักเรียนจะต้องทำเองนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนก่อนที่จะทำใบงานที่5ควรจะอธิบายใบงานที่6ไปทีเดียวเลยนะคะเพราะหลังจากที่นักเรียนทำใบงานที่5เรียบร้อยแล้วทำใบงานที่6ต่อเนื่องได้เลยโอเคไหมคะแต่ทีนี้ให้นักเรียนฟังก่อนลูกอ่ะ

0: down your pants on your desk. Put down your pants. Nothing on your hands. Nothing. Nothing แปลว่าอะไร nothing ไม่มีอะไรนะคะ nothing on your hands nothing okay very good ทีนี้มาดูใบงานที่6ลูกใบงานที่6ใบงานนี้นะคะ having a good time having a good time คำสั่งบอกว่า draw or stick pictures draw or stick pictures write two activities do you with you do with your family and draw the frequency table คำสั่งแรกเขาบอกว่า draw or stick pictures คืออะไรลูก draw วาด or stick stickerStick sticker sticker มันมีความเป็นยังไงมีความเหนียวเหนียวถูกไหมคะฉะนั้น stick เป็น verb นั่นแสดงว่า stick pictures คือทำอะไรแปะรูปภาพลงไปให้เลือก2แบบค่ะวาดก็ได้ติดภาพก็ได้จากนั้นค่ะ write two activities เขียนอะไรคะเขียน activities กิจกรรมลูก two activities เขียนกิจกรรม2กิจกรรมค่ะ you do with your family ต้องเป็นกิจกรรมที่ทำอะไรกับใครด้วยทำกับครอบครัวอะไรก็ได้นะคะโดยที่ and draw the frequency table ให้นักเรียนวาดตารางที่แสดงความถี่ด้วยเส้นความถี่จำได้ไหมคะที่เป็นช่องๆอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้านักเรียนสังเกตจากใบงานของนักเรียนนะช่องมีกี่ช่องเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะนักเรียนปลายทางดูใบงานของตัวเองได้เลยนะคะมีกี่ช่องลูกหน้าตาใบงานที่6จะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้หนูจะต้องมีการเขียนกี่กิจกรรมนะ2กิจกรรมให้ใช้วิธีการทำแบบนี้ค่ะทำอะไรแบ่งช่องนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องมีการแบ่งใบงานนี้เป็นทั้งหมดกี่ฝั่ง2ฝั่งนะคะแบ่งใบงานนี้นะจากนั้นค่ะกิจกรรมแรกอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งแบ่งนะคะฟังก่อนนะเดี๋ยวไม่เข้าใจนะในปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวฟังก่อนนะคะให้วาดภาพหรือติดภาพก็ได้ใช่ไหมคะจากนั้นทำอะไรนะเขียนประโยคใช่ไหมคะภาพนี้ทำอะไรลูกทำอาหารฉะนั้นควรมีการเขียนเส้นบอกเวลาค่ะทำบ่อยแค่ไหนใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า
1: often
0: ฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนว่าประโยคนี้นักเรียนจะเขียนได้ว่าไง I sometimes cook food with my นักเรียนก็เขียนแบบนี้เลยทำได้ไหมลูกทำได้ไหมคะฉะนั้นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนก็ทำเช่นเดียวกันค่ะวาดภาพหรือติดรูปภาพก็ได้นะคะอย่าลืมวาดเส้นเวลาด้วยนะคะแล้วก็เขียนประโยคทำบ่อยแค่ไหนก็ได้ไม่ทำได้ไหมได้นะคะกิจกรรมที่ไม่เคยทำก็ได้นะคะนี่คือใบงานที่6ค่ะ Do you have any questions มีคำถามไหมคะไม่มีนะทีนี้ค่ะฝากคำชี้แจงสำหรับบทบาทของครูปลายทางนะคะทบทวนคำสั่งในใบงานที่5และใบงานที่6นะคะให้นักเรียนปลายทางฟังอีกครั้งนะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างทำใบงานค่ะสังเกตและตรวจสอบการเขียนประโยคในใบงานของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กิจกรรมของนักเรียนค่ะนักเรียนนะคะเขียนคำตอบคำถามในใบงานที่5ได้เลยค่ะเมื่อทำใบงานที่5เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำใบงานที่6ต่อได้เลยถ้าคำศัพท์คำไหนนะคะไม่ทราบความหมายสามารถหาความหมายเพิ่มเติมจากพจนานุกรมได้เลยค่ะ

0: Okay, everyone, time is up. Time is up. หมดเวลาค่ะ So the next we will check the answer. เราจะตรวจงานกันนะคะแต่เราจะตรวจกันแค่เฉพาะใบงานที่5เท่านั้นเดี๋ยวใบงานที่6นะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจเองนะคะทีนี้ใบงานที่5ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานที่5กันนะคะเราจะเริ่มจากข้อที่2ค่ะพร้อมไหมลูก Are you ready นักเรียนปลายทาง Are you ready Okay let's check the answer What about number 2 How often do you have a picnic How often do you have a picnic What is the answer in number 2 What is the answer
1: Often
0: The answer is
1: Often
0: very good Who is correct check your answer checkตรวจคำตอบได้เลยนะคะข้อที่2ค่ะ often okay next to number 3 how often do you cook food what is the answer
2: always
0: คำตอบคือ always how do you spell always spell together
1: a
0: l w a yYes, always very good. ข้อที่4นะคะนักเรียนค่ะเมื่อสักครู่เราเฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจได้เลยค่ะแต่ดูอีกครั้งนึงนะคะเรื่องของการเรียงประโยคนะคะ I never play football. ดูเรื่องของการสะกดคำด้วยนะคะถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยค่ะ Next to the last number, number 5. How often do you ride a bike? How often do you like a bike? The answer is?
1: Sometimes.
0: No, not only sometimes. I sometimes ride a bike. Very good. I sometimes ride a bike. เป็นไงคะ เรียบร้อยหรือยังลูก 5 ข้อเรียบร้อยหรือยังคะทีนี้ค่ะสำหรับใบงานที่6นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจใบงานที่6ให้ด้วยนะคะดูในเรื่องของการเขียนสะกดคำของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้สำหรับใบงานที่6ของนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำไปตรวจให้ค่ะทีนี้นักเรียนคะขอให้นักเรียนนะคะปิดหนังสือลูกปิดหนังสือค่ะปิดหนังสือลูกปิดค่ะปิดค่ะแล้ววางค่ะ stop doing everything stop doing everything and face in front face in front please look at the teacher please please look at the teacher okay very good ทีนี้ค่ะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องของการบอกความถี่การใช้คำถามเกี่ยวกับคำถามที่ถามเกี่ยวกับความบ่อยหรือความทีทีนี้ถ้าคำถามค่ะทบทวนสิคะถ้าคำถามที่เราจะใช้ในการถามว่าคุณทำกิจกรรมนั้นบ่อยแค่ไหนขึ้นต้นคำถามด้วยคำว่าอะไรลูก How often very good ถ้าควรจะถามว่านักเรียนปั่นจักรยานบ่อยแค่ไหนใช้คำว่าอะไรคะประโยค How often do you ride a bike ถ้าเราทำ 100% เลยทุกวันปั่นทุกวันเลย I always ride a bike ได้ไหมคะฉะนั้นนะคะประโยคนี้นะคะสามารถใช้ถามคำถามในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะคะนักเรียนสามารถคุยกับเพื่อนแล้วถามว่าเพื่อนเนี่ยทำกิจกรรมนี้บ่อยแค่ไหนเนี่ยร่วมกับเพื่อนหรือร่วมกับครอบครัวเนี่ยได้เลยนะคะทีนี้กิจกรรมถัดมาค่ะบทเรียนครั้งต่อมานะคะเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ who ทราบไหมคะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าใครแต่ไม่รู้ใครไม่รู้ใครเพราะให้มาแค่ who ฉะนั้นนะคะถ้าอยากทราบว่าหมายถึงใครต้องเรียนต่อในชั่วโมงหน้านะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะนักเรียนขาฟังค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบงานที่7ค่ะเรื่อง Jack's Family Members และใบงานที่8ค่ะเรื่อง Jack's Family 2ใบงานนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ So that is for today class leader
2: class lady
1: Thank you, teacher.
0: Okay, see you again next time. Bye-bye.

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งเบิดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเล่าก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเล่าถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอ้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตราหาวรรคหนึ่งแห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อศ2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีลุงหรือว่าครูเอกครับวันนี้นะครับเนื้อเรื่องที่เราจะมาเรียนกันนั่นก็คือปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการที่เราต้องเลือกซื้อสินค้านี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันในวันนี้ครับจุดประสงค์นะครับบอกว่านักเรียนอธิบายปัจจัยในการขายสินค้าและบริการได้จุดประสงค์ข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดความต้องการในการขายสินค้าได้เป็นจุดประสงค์ทั้ง2ข้อนะครับที่เราจะต้องบรรลุในชั่วโมงนี้ครับเมื่อสักครู่ที่เราถามว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องปัจจัยอะไรกันจำได้ไหมครับนั่นก็คือปัจจัยในการซื้อสินค้าและบริการจำได้ไหมครับว่ามีทั้งหมด7ข้อเวลาเราจะเลือกซื้อสินค้าเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่มาเกี่ยวข้องข้อที่1จำได้ไหมครับว่าเกี่ยวกับรสนิยมของผู้บริโภคอย่างเช่นฉันชอบกินไอศครีมรสช็อกโกแลตฉันก็จะต้องซื้อไอศครีมรสช็อกโกแลตนั่นก็คือรสนิยมของฉันต่อไปข้อที่2ราคาสินค้าถ้าราคาสินค้าต่ำเราเป็นผู้บริโภคเราเป็นผู้ซื้อก็จะต้องอยากซื้อเนี่ยนะครับก็คือราคาสินค้าต่อมาเรื่องปัจจัยข้อที่3รายได้ถ้าเรามีรายได้สูงเราก็อยากที่จะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีกำลังอะไรมีกำลังซื้อเพราะเรามีเงินเยอะต่อไปปัจจัยข้อที่4ฤดูกาลฤดูกาลจำได้ไหมว่าช่วงฤดูหนาวสิ่งไหนที่เราต้องการซื้อมากที่สุดเสื้อกันหนาวช่วงฤดูฝนเราต้องการอะไรมากที่สุดเสื้อกันฝนหรือว่าร่มใช่ไหมครับหรือว่าในช่วงฤดูร้อนผู้บริโภคหรือผู้ซื้อจะต้องการแอร์หรือเครื่องปรับอากาศแล้วก็พัดลมมากที่สุดใช่ไหมครับต่อไปปัจจัย

0: ในข้อที่5การคาดคะเนของราคาสินค้าอย่างเช่นคาดคะเนว่าในพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะขึ้นลิตรละ1บาทดังนั้นความต้องการซื้อน้ำมันในวันนี้ก็จะสูงหรือลด
1: ส
0: ูงเพราะว่าพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะแพง

0: แล้วก็หามะนาวไม่ได้หรือว่ามะนาวราคาแพงมากก็ต้องใช้สิ่งของผลไม้ที่เป็นรสเปรี้ยวคล้ายกับมะนาวใช่ไหมครับก็คืออาจจะใช้น้ำมะขามเปียกแทนจำได้ไหมครับจำได้ต่อไปนะครับปัจจัยข้อที่7การโฆษณานั่นเองก็อย่างเช่นดาราที่เราชื่นชอบนะครับเป็นพรีเซนเตอร์เราก็อยากซื้อสินค้าชนิดนั้นนี่นะครับก็คือปัจจัยในการซื้อสินค้าและบริการที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับซึ่งในวันนี้เราจะสมมุติตัวเองเป็นผู้ผลิตชั่วโมงที่แล้วเราสมมุติตัวเองเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคใช่มั้ยครับมาในชั่วโมงนี้นะครับเราจะสมมุติตัวเองว่าเป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายสินค้าถ้าสินค้าราคาสูงเราจะอยากขายมั้ยถ้าราคาสินค้าสูงเราเป็นผู้ขายเราเป็นแม่ค้าอยากขายไหมเอ่ยอยากขายเพราะว่าขายแล้วได้กำไรเยอะมันจะตรงข้ามกับผู้ซื้อใช่ไหมมันจะตรงข้ามกับชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือลูกศรมันจะหันไปทางที่คนละทิศคนละทางกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหาในวันนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยครูมีภาพมาให้พวกเราได้ดูกันภาพนี้นักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรครับเป็นร้านค้าจำลองขนาดจิ๋วนักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเป็นร้านค้าม ีสินค้าขายขายอะไรบ้างเอ่ยมีกาแฟโบราณมีน้ำโค้ก
1: ม
0: ีผลไม้มีขนมครกมีอะไรอีกครับข้างบนก็เป็นอะไรเป็นร้านเป็นเหมือนกับร้านดนตรีเป็นบาร์ใช่ไหมครับนี่นะครับก็เป็นร้านค้าจำลองทีนี้ครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนครูสอบถามว่าครอบครัวของนักเรียนคนใดบ้างที่ขายสินค้าหรือบริการแล้วขายสินค้าหรือบริการชนิดใดมีไหมครับบ้านนักเรียนคนไหนที่เปิดเป็นร้านขายของหรือว่าเป็นบริการนวดต่างๆมีไหมครับยกมือครูดูหน่อยโอ้กี่คนเนี่ย1 2นักเรียนต้นทางของเรานะครับที่บ้านเปิดร้านขายของ2คนครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับที่บ้านของนักเรียนได้เปิดร้านขายของหรือว่าบริการอะไรบ้างครับถ้ามียกมือให้กับคุณครูต้นทางยกมือดูให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับของเรามี2คนใช่ไหมครับต่อไปคำถามของครูอีกคำถามหนึ่งอะไรคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของนักเรียนอยากขายสินค้าสิ่งนั้นให้ได้เยอะๆอะไรครับเมื่อสักครู่ครูลืมถามว่าเราเปิดร้านขายอะไรนะครับ
1: ขายอาหาร
0: เกี่ยวกับมังสวิรัติอาหารเจหรือเปล่าครับอาหารมังสวิรัติอาหารมังสวิรัติรู้เปล่าเป็นยังไงอาหารที่ไม่มีอะไรมันมีเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับต่อไปเราที
1: ่
0: ร้านน้ำน้ำอะไรครับ
1: พวกชาก
0: าแฟอ่ะนี่นะครับเราก็มีบ้านเราด้วยใช่ไหมบ้านเราขายอะไรครับน้ำแข็งใสนี่นะครับแสดงว่าในห้องเรียนของเรานะครับก็มีครอบครัวเปิดร้านขายของก็จำนวนทั้งหมด3ร้านครับทีนี้เข้าสู่คำถามของครูที่เมื่อสักครู่ครูถามว่าอะไรคือสิ่งที่ครอบครัวนักเรียนต้องการมากที่สุดในการเปิดร้านขายของอยากได้อะไร
1: ลูกค
0: ้
1: า
0: อยากได้ลูกค้าลูกค้าเอาอะไรมาให้เราล่ะ
1: เง
0: ินเงินส่วนต่างเมื่อลบกับสิ่งที่เราไปซื้อมาจะเรียกว่าก
1: ำไร
0: ถูกต้องครับนั่นก็คือกำไรนั่นเองสิ่งที่พ่อค้าสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการคือเงินหรือว่ากำไรครับมาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยครับก็คือปัจจัยกำหนดความต้องการในการขายสินค้าให้นักเรียนสมมุติว่าตัวเองนะครับเป็นพ่อค้าหรือผู้ผลิตฉันจะอยากขายมันให้ได้เยอะๆเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อที่1กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับนักเรียน
2: ราคาสินค้า
0: ราคาสินค้าอย่างไรก็คือเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นให้คิดว่าตัวเองเป็นพ่อค้าแล้วนะหรือเป็นผู้ผลิตแล้วนะจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราสมมุติตัวเองเป็นผู้ซื้อใช่มั้ยหรือว่าผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคถ้าสินค้าราคาสูงเราอยากซื้อไหมไม่อยากซื้อแต่นี่สมมุติว่าเองเป็นพ่อค้าเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นปริมาณความต้องการ

0: ขายก็จะยังไงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เมื่อราคาสินค้าลดลงความต้องการขายก็จะลดลงเพราะว่าถ้าสินค้าสูงความต้องการขายก็จะเยอะเพราะว่าขายแล้วจะได้อะไรกำไรเยอะหรือว่าถ้าราคาสินค้าลดลงความต้องการขายก็จะลดลงเพราะว่าขายแล้วได้กำไรน้อยอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันครูสมมติว่ามีไร่ข้าวโพดอ่ะบ้านใครสักคนแหละทำไร่ข้าวโพดผลิตข้าวโพดขายครูสมมติว่าข้าวโพดในปีหนึ่งกิโลกรัมละ5บาทอ่ะต่อไปอีกปีหนึ่งกิโลกรัมละ10บาทนักเรียนคิดว่ากิโลในช่วงที่ปีกิโลกรัมละ5บาทผู้ผลิตมีความอยากขายเยอะไหมอยากขายสูงหรืออยากขายต่ำอยากขายต่ำลงเพราะว่าราคาข้าวโพดมันราคาถูกแต่ปีต่อมาราคาข้าวโพดเพิ่มเป็นกิโลละ10บาทความต้องการขายของชาวไร่จะสูงขึ้นหรือว่าลดลง
1: ส
0: ูงขึ้นอ่ะเรามาดูกันถูกต้องครับลูกศรก็จะสูงขึ้นอันนี้นะครับเรียกว่าความต้องการขายถ้าพูดเป็นภาษาทางวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เราจะต้องไปเรียนตอนมัธยมเราจะเรียกว่ากฎอุปทานเคยได้ยินไหมครับกฎอุปทานจะตรงข้ามกับกฎอุปสงค์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกฎอุปสงค์กันกฎอุปสงค์ก็คือความต้องการสื่อก็คือเนื้อหาที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ถูกไหมอ่ะความต้องการซื้อถ้าราคาข้าวโพดกิโลละ5บาทสมมุติเราเป็นผู้บริโภคเราอยากซื้อหรือว่าเราอยากซื้อหรือไม่อยากซื้ออ
1: ยากซ
0: ื้อถูกต้องความต้องการซื้อก็จะสูงขึ้นเพราะว่าราคาถูกถ้าข้าวโพดกิโลละ10บาทความต้องการซื้อจะสูงหรือจะต่ำความต้องการซื้อก็จะต่ำนี่นะครับทิศทางก็ยังไงตรงการข้ามกันนี่นะครับเรียกว่ากฎอุปสงค์กฎอุปทานเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนมัธยมนักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งกล้วยหวีละ30บาทกับหวีละ50บาทความต้องการขายทำไร่กล้วยทำไร่กล้วยขายเมื่อกล้วยสุกก็ตัดออกมาขายในตลาดถ้ากล้วยหวีละ30บาทเนี่ยความต้องการขายจะสูงหรือจะต่ำ
1: ต่ำ
0: ความต้องการขายก็จะต่ำเพราะว่า30บาทเนี่ยขายแล้วก็ได้กำไรน้อยต่อมากล้วยเพิ่มราคาเป็นหวีละ50บาทความต้องการขายจะสูงหรือจะต่ำครับความต้องการขายก็จะสูงเพราะว่าขายแล้วได้กำไรเยอะอันนี้ก็เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อเหมือนกันความต้องการซื้อกล้วยหวีละ30บาทความต้องการซื้อสูงหรือต่ำ
1: ส
0: ูงขึ้นต่อมากล้วยขึ้นราคาเป็นหวีละ50บาทความต้องการซื้อจะสูงหรือจะต่ำครับ
1: ต่ำ
0: ก็เหมือนกับตัวอย่างข้าวโพดเรียกว่ากฎอุปสงค์แล้วก็กฎอุปทานต่อไปนะครับเรามาดูเกี่ยวกับต้นทุนถ้าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแล้วก็ขายในราคาเท่าเดิมกำไรก็จะมากหรือว่าน้อยต้นทุนสูงขึ้นขายในราคาเท่าเดิมกำไรก็จะน้อยความต้องการขายจึงลดต่ำลงแต่ถ้าต้นทุนการผลิตต่ำปริมาณความต้องการขายก็จะสูงขึ้นเพราะว่าขายเยอะก็จะได้อะไรเยอะกำไรเยอะอันนี้เกี่ยวกับต้นทุนนะครับเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับต้นทุนให้เข้าใจยิ่งขึ้นครูสมมุติว่าลุงชมเป็นเกษตรกรชาวจังหวัดน่านมีอาชีพทำไร่ข้าวโพดบริเวณเชิงเขาโดยมีต้นทุนในการทำไร่ข้าวโพดดังนี้เรามาดูนะครับว่าปีนั้นนะครับข้าวโพดเขาขายได้กิโลละ10บาทเราจะมาดูกันว่าต้นทุนในการทำไร่ข้าวโพดเนี่ยมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นต้องมีอะไรครับ
1: เมล
0: ็ดข้าวโพดแล้วก็พวกยากำจัดศัตรูพืชอะไรพวกนั้นแล้วก็อะไรไวรัสข้าวโพดน้ำแล้วก
1: ็
0: ปุ๋ยอันนี้นะครับเราเรียกว่าต้นทุนในการผลิตถ้าต้นทุนพวกนี้ต่ำข้าวโพดราคาสูงผู้ผลิตอยากขายไหมครับ
1: อ
0: ยากขายเพราะว่าขายได้แล้วได้กำไร เยอะแต่ถ้าต้นทุนการผลิตสูงแต่ว่าข้าวโพดราคาถูกมากความต้องการขายก็จะสูงหรือจะต่ำครับ
1: ต่ำ
0: เพราะว่าขายแล้วได้กำไรน้อยนั่นเองครับอันนี้คือตัวอย่างราคาใกล้ตัวพวกเราก็คือร้านอาหารตามสั่งก็แล้วกันป้าแก้วเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งบริเวณปากซอยของชุมชนโดยมีต้นทุนในการทำอาหารตามสั่งดังนี้อย่างเช่นขายข้าวกะเพราหมูสับจานละ60บาทใครชอบบ้างข้าวกะเพราหมูสับในห้องนี้มีไหมครับโอ้เกือบหมดทั้งห้องเลยครับเอามือลงนักเรียนปลายทางครับชอบทานไหมครับข้าวกะเพราหมูสับบางคนก็ชอบเช่นเดียวกับนักเรียนต้นทางนะครับกะเพราหมูสับก็เป็นอาหารจานโปรดของครูเช่นเดียวกันนึกอะไรไม่ออกก็จะสั่งอะไรไปร้านตามสั่งถ้านึกอะไรไม่ออกก็จะสั่งข้าวกะเพราใช่ไหมครับเรามาดูกันครับว่าในการเปิดร้านอาหารตามสั่งข้าวกะเพราหมูสับเนี่ยจะมีต้นทุนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็อย่างเช่นเนื้ออะไร
1: เนื
0: ้อหมูไข่ไก่น้ำมันแล้วก็แก๊สในการทำอาหารอย่างเช่นเนื้อหมูกิโลกรัมละ120บาทไข่ไก่ฟองละ5บาทน้ำมันพืชขวดละ35บาทแก๊สถังละ460บาทนี่นะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการทำอะไรข้าวกะเพราหมูสับถ้าต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นแต่ขายข้าวในราคาจานละ60บาทเหมือนเดิมผู้ขายจะต้องการขายสูงหรือต่ำครับต่ำเพราะว่าต้นทุนการผลิตสูงแต่ขายในราคาเท่าเดิมมันก็ได้กำไรน้อยครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างของต้นทุนการผลิตครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2นั่นก็คืออะไรครับ
1: เทคโนโลย
0: ีในการผลิตครับถ้าใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจะทำให้สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงมีผลให้ปริมาณความต้องการขายเพิ่มขึ้นครับสมมุติว่าใช้เทคโนโลยีเนี่ยนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเสื้อผ้าแฮนด์เมดกับเสื้อผ้าสำเร็จรูปเสื้อผ้าแบบไหนที่ราคาจะสูงมากกว่ากันเสื้อผ้าแฮนด์เมดใช่ไหมครับเพราะว่าแฮนด์เมดเนี่ยมันแปลว่าทำด้วยอะไรทำด้วยมือเพราะว่าทำด้วยมือเนี่ยมันต้องใช้แรงงานส่วนทำกับเครื่องจักรเนี่ยนักเรียนแป๊บเดียวก็เสร็จก็อาจจะขายได้ในราคาที่ถูกกว่าของที่ทำแฮนด์เมดนี่นะครับก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีถ้าใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผลิตก็จะผลิตได้จำนวนมากแล้วก็ขายได้กำไรเพราะว่ามันลดต้นทุนนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนเคยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นปากกาลบคำผิดดินสอสีของเล่นอะไรต่างๆที่มีภาษาจีนที่ Made in China ผลิตจากประเทศจีนทำไมถึงมีราคาที่ถูกไม่สูงมากนักเพราะว่าอะไรนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรเอ่ยค่าแรงอะไรนะ
1: ค่าแรงง
0: านถูกต้องแรงงานมีฝีมือเนี่ยค่าแรงไม่สูงมากนักก็สามารถทำให้ผลิตของได้ในราคาต้นทุนที่ไม่สูงเรามาดูตัวอย่างกันเลยว่าทำไมสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนเนี่ยถึงมีราคาถูกไม่แพงอันดับหนึ่งเลยมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากนักเรียนใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวเลยดังนั้นเมื่อประเทศกว้างใหญ่ก็จะมีทรัพยากรอะไรเยอะก็จะมีทรัพยากรเยอะก็สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการได้ในราคาที่ไม่แพงแรงงานมีฝีมือที่ราคาค่าแรงไม่สูงมากนักค่าแรงต่ำนั่นเองต่อมามีเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยประเทศจีนนะครับตอนนี้ก้าวหน้ามากมีเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงเครื่องจักรต่างๆที่มาช่วยในการผลิตเมื่อมีเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตก็จะทำให้สินค้านั้นนะครับลดต้นทุนการใช้แรงงานคนก็จะทำให้มีราคาที่ถูกลงนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นการประกอบรถยนต์ในปัจจุบันจากที่ใช้กำลังแรงงานของคนนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็จะทำให้เป็นการลดต้นทุนการผลิตของคนนั่นเองครับต่อไปปัจจัยข้อที่3สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คืออะไรครับ
1: นโยบายเป้าหมายผู้ผลิต
0: ข้อที่3นโยบายแล้วก็เป้าหมายผู้ผลิตเรามาดูกันว่านโยบายแล้วก็เป้าหมายผู้ผลิตเนี่ยส่งผลใ เกิดปริมาณความต้องการขายมากหรือสูงหรือว่าต่ำยังไงได้บ้างก็อย่างเช่นถ้าบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นก็จะทำให้ปริมาณความต้องการขายก็จะเพิ่มมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นบริษัทนี้นะครับผลิตเป็นน้ำดื่มวิตามินใช่ไหมครับเป็นวิตามินอาหารเสริมตั้งเป้าหมายที่จะขายให้ได้เกิน100ล้านขวดในปี64แสดงว่าเขาต้องเร่งขายใช่ไหมครับความต้องการขายของเขาก็จะสูงหรือต่ำครับสูงเพราะเขาตั้งเป้าหมายว่าต้องขายให้ได้เยอะๆความต้องการขายของเขาก็จะสูงนั่นเองครับต่อมาอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรครับเห็นภาพแล้วรถยนต์ตั้งเป้าหมายว่าปี64ต้องโต 40%เขาก็จะต้องเร่งผลิตของเขาแล้วก็เร่งขายได้เยอะๆเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ก็ตั้งไว้ว่า 40% อ่ะต่อไปนะครับปัจจัยข้อที่4ว่าอย่างไรครับ
1: จำนวนผู้ขายในตลาด
0: จำนวนผู้ขายในตลาดอย่างเช่นนะครับถ้าจำนวนผู้ผลิตมีมากหรือว่าผู้ขายมีมากทำให้เกิดการแข่งขันและก็ทำให้มีส่วนแบ่งการขายในตลาดนะครับลดลงผู้ผลิตจึงต้องลดราคาและทำให้ปริมาณความต้องการขายลดลงได้ครับเรามาดูตัวอย่างกันสมมติว่าในตลาดตลาดหนึ่งตลาด A มีคนขายไข่ไก่ทั้งหมดกี่ล้าน
1: 3
0: ล้านสมมติว่าแต่ละร้านนะครับขายฟองละ5บาท5บาท5บาทหมดเลยดังนั้นล่ะคนก็ซื้อร้านไหนก็ได้คนอาจจะซื้อร้าน1ร้าน2ร้าน3ก็ได้ฉันทำยังไงให้ร้านฉันขายดีฉันอาจจะลดเหลือฟองละกี่บาท
1: 4
0: บาทจากฟองละ5บาทลดเหลือฟองละ4บาทดังนั้นราคามันลดลงรากำนันกำไรที่เขาจะได้ก็จะยังไงด้วย
1: ลดลง
0: ด้วยความต้องการขายของเขาก็จะความต้องการขายก็จะลดลงด้วยเพราะว่าขายแล้วได้กำไรลดน้อยลงนี่นะครับก็เกิดจากผู้ขายในตลาดนะครับมีหลายร้านมีหลายเจ้าต่อไปนะครับข้อที่5คืออะไรครับปัจจัยอะไรครับนักเรียน
1: การคาดคะเนราคาในอนาคต
0: การคาดคะเนราคาในอนาคตเป็นอย่างไรก็อย่างเช่นถ้าผู้ผลิตคาดว่าราคาสินค้าในอนาคตจะสูงขึ้นผู้ผลิตก็จะชะลอปริมาณการเสนอขายในปัจจุบันเพื่อจะเก็บไว้รอขายในอนาคตในทางกลับกันถ้าคาดการว่าราคาสินค้าในอนาคตจะลดลงผู้ผลิตจะเพิ่มปริมาณการเสนอขายในปัจจุบันให้มากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นเดือนสมมุติว่าเดือนนี้เป็นเดือนมกราคมน้ำมันพืชราคาอยู่ที่ขวดละกี่บาทครับ
1: 37
0: บาทแล้วก็แม่ค้าคาดการว่าต่อไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยน้ำมันเนี่ยจะขาดตลาดเนื่องจากผลผลิตปาล์มเนี่ยอาจจะออกมาน้อยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคาดการว่าน้ำมันพืชจะขึ้นเป็นขวดละเท่าไหร่ครับ
1: 45
0: บาทดังนั้นในเดือนมกราเนี่ยฉันก็จะเอาน้ำมันพืชมาขายจำนวนเยอะหรือน้อย
1: เยอะ
0: ดูกี่ขวดเองก็จะขายน้อยเพื่อกักตุนไว้ขายในเดือนอะไรเดือนหน้าที่ราคาน้ำมันพืชจะสูงที่ในภาษาข่าวที่เขาเรียกว่าแม่ค้าอะไรกักตุนอะไรกักตุนสินค้าได้ยินไหมกักตุนสินค้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะถ้าในช่วงที่สินค้าช่วงนั้นสินค้านั้นขาดแคลนถ้าว่าร้านค้ากักตุนสินค้าก็จะผิดกฎหมายได้นี่นะครับในทางกลับกันคุณสมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือนมกราน้ำมันพืชขวดละ45บาทแล้วก็แม่ค้าคาดการว่าเดือนหน้าผลผลิตปาล์มน้ำมันเนี่ยจะออกมาสู่ตลาดเยอะอาจจะทำให้เดือนกุมภาเนี่ยราคาน้ำมันปาล์มไปอยู่ขวดละเท่าไหร่37บาทดังนั้นในเดือนมกราเนี่ยแม่ค้าก็จะเร่งยังไงเร่งขายน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันพืชให้มากที่สุดเพราะว่าเดือนหน้าราคาน้ำมันปาล์มจะถูกลงเข้าใจไหมครับนักเรียนปลายทางครับเข้าใจไหมเอ่ยน่าจะเข้าใจนะครับต่อไปหัวข้อที่6เกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนปัจจัยกำหนดความต้องการขายนโยบายของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรอย่างเช่นการเก็บภาษีการอุดหนุนนโยบายส่งเสริมการส่งออกหรือว่า

0: เสริมการลงทุนซึ่งก็จะมีผลต่อต้นทุนการผลิตและก็ราคาสินค้าก็จะส่งผลต่อปริมาณความต้องการของผู้ผลิตอ่ะคุณสมมติว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผลักดันส่งออกผลไม้ไทยไปจีนอ่ะดังนั้นโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยชอบทานอะไรครับเรียนผลไม้อ่ะทุเรียนเมื่อรู้ว่าประเทศไทยนะครับจะผลักดันการส่งออกทุเรียนซึ่งการส่งออกทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่ส่งออกต่างประเทศราคาจะสูงหรือต่ำ
1: ส
0: ูงดังนั้นชาวสวนก็ต้องเร่งทำอะไรนักเรียนเร่งผลิตทุเรียนใช่ไหมเพราะเพื่อจะขายได้ทันแล้วก็ได้ราคาที่ดีนี่นะครับก็เป็นนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อความต้องการขายของชาวสวนนั่นเองครับหรือว่ารัฐบาลไฟเขียวคืออะไรภาษาข่าวรัฐบาลไฟเขียวนักเรียนคิดว่าแปลว่าอะไรมีคนทายถูกต้องด้วยรัฐบาลไฟเขียวก็คือรัฐบาลอนุมัติถ้ารัฐบาลไฟแดงล่ะ
1: ไม
0: ่อนุมัติหรือว่าเบรกอ่ะรัฐบาลไฟเขียวประกาศลดภาษีนำเข้าปุ๋ยและก็ยากำจัดสัตว์พืชอ่ะเมื่อลดภาษีการนำเข้าปุ๋ยในประเทศก็ราเมื่อนำเข้ามาแล้วราคาก็จะถูกหรือแพงราคาปุ๋ยเมื่อลดภาษีอ่ะราคาปุ๋ยก็จะถูกก็จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของชาวไร่ชาวสวนก็จะลดลงด้วยอ่ะเมื่อต้นทุนการผลิตลดลงก็จะส่งผลให้ปริมาณการเสนอขายก็จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมื่อต้นทุนลดเวลาขายสินค้าหรือเวลาขายทุเรียนหรือว่าขายกล้วยต้นทุนการผลิตถูกเนี่ยก็จะขายกล้วยได้กำไรเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องครับต่อไปมีสถานการณ์ที่เราได้ดูกันเมื่อสักครู่ก็จบไปแล้วเกี่ยวกับปัจจัยกำหนดความต้องการในการขายสินค้าคงมีสถานการณ์ที่เราได้ดูกัน2สถานการณ์เดี๋ยวสถานการณ์แรกนะครับครูจะให้พวกเราอ่านพร้อมกันแล้วก็ให้เราร่วมกันวิเคราะห์ว่าตรงกับปัจจัยความต้องการขายในข้อใดอ่ะข้อที่1 นักเรียนนั่งตัวตรงครับอ่ะแล้วก็หันมาด้านหน้ามองมาที่กระดานข้อที่1อ่านพร้อมกันครับบริษัท

0: อ่ะบริษัทชาไทยตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มยอดขายเครื่องดื่มให้ได้ 20,000 ขวดภายใน2ปีนี้นักเรียนลองวิเคราะห์ครับว่าตรงกับปัจจัยความต้องการผลิตสินค้าหรือว่าความต้องการขายในข้อใดครับได้คำตอบหรือยังครับอ่ะได้แล้วเรามาดูกันข้อนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐหรือไม่เกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมอะไรต่อมานโยบายและก็เป้าหมายของผู้ผลิตใช่หรือไม
1: ่ใช
0: ่ใช่เพราะว่าบริษัทของเขาตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับว่าต้องขายให้ได้ยังไง 20,000 ขวดภายใน2ปีดังนั้นข้อนี้ก็คือนโยบายและก็เป้าหมายของผู้ผลิตนั่นเองครับถูกต้องเก่งมากครับตบมือตัวเองดังๆหน่อยโอเคนักเรียนปลายทางครับข้อนี้ตอบถูกไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับต่อไปสถานการณ์ข้อที่2อ่านพร้อมกันฟ้าใส
1: ฟ
0: ้
1: าใสลานมะพร้าวน้ำหอมจากสวนนาขายมากขึ้นเมื่อเห็นว่ามะพร้าวน้ำหอมมีราคาที่สูงขึ้น
0: อ่ะให้วิเคราะห์สักครู่หนึ่งรอนักเรียนปลายทางด้วยข้อนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตและบริการในข้อใด

หมดเวลาครับนักเรียนปลายทางครับข้อนี้ตอบอะไรครับนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วว่าราคาสินค้าเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมมีราคาที่สูงขึ้นฉันก็เลยรับมาขายมากขึ้นเพราะว่าขายแล้วได้อะไรกำไรเยอะข้อนี้ก็คือราคาสินค้าถูกต้องครับปรบมือตัวเองดังๆได้เลยไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปเข้ามาสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราก็คือครูจะให้พวกเราจับคู่กับเพื่อนเหมือนกับชั่วโมงก่อนหน้านี้ร่วมกันปรึกษาแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดว่าตรงกับปัจจัยในการผลิตสินค้าและก็บริการในข้อใดอ่ะนักเรียนฟังก่อนสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูให้นักเรียนนะครับจับคู่กันแล้วก็แจกใบงานเรื่องปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการแล้วก็2ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับแล้วก็มีการสุ่มให้นักเรียนออกมานำเสนอได้ครับในชั่วโมงนี้ครับว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่าวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างหน้าตาของใบงานเรื่องปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการนักเรียนครับพร้อมที่จะทำใบงานไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำมันเสร็จไหมครับ
1: ไม่เสร็จครับเสร็จครับ
0: บางคนเสร็จแล้วบางคนยังไม่เสร็จนะครับอาจจะกลับไปทำที่บ้านได้นักเรียนปลายทางแล้วครับทำเสร็จไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาตรวจพร้อมๆกันเลยนะครับว่าแต่ละข้อที่เราได้วิเคราะห์กันตอบถูกหรือเปล่าเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับนักเรียนเตรียมปากกาแดงขึ้นมาเลยพร้อมที่จะตรวจถ้าใครตรวจแล้วถูกต้องทำเครื่องหมายกาถูกถ้าทำเครื่องถ้าตรวจแล้วไม่ตรงกับที่ครูเฉลยก็แก้ไขกับปากกาแดงให้เรียบร้อยครับข้อที่1 นะครับปังปอนชะลอขายน้ำมันปาล์มเนื่องจากรัฐบาลประกาศว่าอีก2เดือนผลผลิตปาล์มน้ำมันจะขาดตลาดข้อนี้เฉลยนะครับก็คือการคาดราคาในอนาคตครับเพราะว่าอีก2เดือนปาล์มจะขาดตลาดราคาน้ำมันปาล์มต้องสูงขึ้นแน่นอนต่อไปข้อที่2บริษัทไวท์สกินตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายอาหารเสริมให้ได้ 30,000 กล่องภายในปีนี้ข้อนี้ตอบอะไรครับนโยบายแล้วก็เป้าหมายของผู้ผลิตครับต่อไปข้อที่3นิวพบว่ามีผู้ค้าหลายรายขายสินค้าชนิดเดียวกันกับต้นนิวจึงลดราคาสินค้าให้ต่ำลงเพื่อที่จะขายได้ข้อนี้ตอบว่าจำนวนผู้ผลิตและก็ผู้ขายในตลาดนะครับต่อไปข้อที่4 XQ รับไข่ไก่จากฟาร์มมาขายเพิ่มมากขึ้นเมื่อพบว่าไข่ไก่มีราคาแพงข้อนี้ก็คือราคาสินค้าครับต่อไปข้อที่5ปอหมายขายผักในราคาที่แพงขึ้นเนื่องจากปีนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ผลผลิตลดน้อยลงข้อนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือต้นทุนการผลิตครับต่อไปข้อที่6บริษัทเตยหอมตั้งเป้าเพิ่มยอดขายเครื่องดื่มให้ได้ 10,000 ขวดภายในปีนี้ครับข้อนี้นโยบายแล้วก็เป้าหมายของผู้ผลิตนั่นเองครับต่อไปข้อที่7ชามิจิตั้งเป้าหมายขายชานมไข่มุกให้ได้200แก้วต่อวันข้อนี้คือนโยบายแล้วก็เป้าหมายของผู้ผลิตครับต่อไปข้อที่8แม็กลดราคาขายเงาะของตนลงพบว่าในตลาดมีผู้ขายหลายรายขายเงาะเหมือนกันกับตนข้อนี้ก็คือจำนวนผู้ผลิตและก็ผู้ขายในตลาดครับต่อไปข้อที่9ฟ้าใสรับเนื้อหมูมาขายลดน้อยลงเมื่อพบว่าเนื้อหมูในตลาดมีราคาที่ถูกข้อนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับราคาสินค้านั่นเองครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10คล้ายๆกับสถานการณ์ที่เราได้วิเคราะห์กันมาเลยฟ้าใสรับมะพร้าวน้ำหอมจากสวนมาขายเพิ่มมากขึ้นเมื่อพบว่ามะพร้าวน้ำหอมมีราคาแพงข้อนี้คือราคาสินค้าเช่นเดียวกันครับเป็นยังไงบ้างครับ10ข้อถูกกันหมดไหมครับใครตอบถูกหมดทุกข้อบ้างครับมีไหมเอ่ยโอ้มีหลายคนเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยครับต่อไปนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก็คือการสรุปของพวกเรานะครับก็คือปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตหรือว่าการขายสินค้าข้อที่1คืออะไรครับนักเรียนปัจจัยอะไรราคาสินค้าถ้าราคาสินค้าสูงอยากขายสูงหรืออยากขายต่ำอยากขายเยอะมากขึ้นไหมอยากขายเยอะมากขึ้นต่อไปต้นทุนการผลิตถ้าต้นทุนการผลิตต่ำก็จะอยากขายสูงเพราะว่าได้กำไรเยอะต่อมาข้อที่3เทคโนโลยีในการผลิตถ้านำเทคโนโลยีในการผลิตเข้ามาช่วยก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำก็จะขายได้กำไรเยอะมากขึ้นต่อไปข้อที่4นโยบายและก็เป้าหมายของผู้ผลิตอย่างเช่นตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ฉันต้องขายให้ได้ 50,000 กล่องปีนี้ต้องขายให้ได้700ขวดอะไรแบบนี้ก็จะเร่งในการผลิตเพราะว่าให้ได้ตามทันตามเป้าหมายต่อไปข้อที่5จำนวนผู้ผลิตและก็ผู้ขายในตลาดถ้าผู้ผลิตและผู้ขายในตลาดเยอะก็อาจจะลดราคาให้ต่ำลง

0: ไอ้ข้อที่6การคาดคะเนราคาในอนาคตถ้าคาดคะเนว่าต่อไปสิ่งนี้จะแพงมากขึ้นจะขึ้นในเดือนหน้าก็จะชะลอขายในปัจจุบันเพื่อเก็บไว้ขายในเดือนหน้าต่อไปข้อที่7นโยบายของรัฐถ้ารัฐสนับสนุนเรื่องราคาการส่งออกเราก็จะเร่งผลิตของเหล่านั้นเพื่อให้ตอบสนองนโยบายของรัฐที่จะส่งออกก็อย่างเช่นทุเรียนหรือว่าผลไม้นี่นะครับก็คือปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่อง
1: ตลาด
0: นั่นเองครับเดี๋ยวครูจะพาเราไปเที่ยวตลาดในชั่วโมงหน้าเราจะมาดูกันว่าตลาดเป็นอย่างไรในทางวิชาเศรษฐศาสตร์ครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลง

ียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลัง

0: โอ้โหมีพลังสูงด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพ

0: บางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
2: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
1: ใช่แล้วจ้ะ

0: เหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเปรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหจังจังไม่เล่นมากเลยครับ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
3: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้
4: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
3: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
3: วิ่งตามพ่อมานะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
10: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่ว

0: ประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดนตรีมันคือทุกอย่างสำหรับผมเลยนะในความคิดของผมเนี่ยอาชีพหมอหรือว่าวิศวกรทำให้โลกของเราเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดังนั้นดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งในการช่วยทำให้สังคมของเราน่าอยู่ครับที่ผมเริ่มต้นดนตรีได้จริงๆคือเริ่มเล่นจากเปียโนก่อนก็เลยมีโอกาสได้เข้าสู่โลกของดนตรีในระดับมัธยมสมัยอยู่มัธยมเราก็ชอบคอมพิวเตอร์เนาะก็เลยได้ไปลองใช้โปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเพลงดูนะครับแล้วก็เลยลองสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เข้าในสาขาการประพันธ์เพลงมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรีมากมีอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงมีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างทำให้เราตัดสินใจอยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
1: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เป็นสถาบันดนตรีครับที่มีการสอนตั้งแต่มัธยมปลายนะครับไปจนถึงปริญญาเอกมีการเรียนการสอนแบบครบวงจรครับเรามีการเปิดสอนดนตรีเนี่ยในทุกสาขาวิชาในทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปปูล่ามิวสิกไม่ว่าจะเป็นแจ๊สไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือแม้กระทั่งดนตรีไทยเนี่ยครับเราก็มีการเปิดสอนด้วยเหมือนกันนะครับเราพยายามจะสร้างนักดนตรีนะครับที่มีจิตสาธารณะช่วยกันสร้างสังคมที่มีความสุขมากขึ้นนะครับ
0: มหาวิทยาลัยมหิดลสอนให้ผมได้ออกไปเจอสิ่งต่างๆมากมายได้ออกไปเรียนรู้ชีวิตมนุษย์เรื่องของการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ออกไปพบโลกกว้างต่างๆมากมายด้วยเสียงดนตรีครับใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งผมจะได้ลงมาที่ยะลาได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆที่ยะลาที่นี่ได้พอมาถึงที่ยะลาจริงๆนะครับก็มันค่อนข้างต่างจากที่ผมคิดมากบรรยากาศดีมากผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสน้องๆที่ทางวงออร์เคสตราที่ยะลาน้องๆอัธยาศัยดีมากน้องๆก็เลยแบบพาไปเที่ยวพาไปที่ต่างๆก็ได้เที่ยวตลอดครับมาที่นี
2: ่เฮ้ยเราไปไหนทำเล่นครับ
3: เฮ้ยนี่คืออะไรอ
4: ่
3: ะ
4: นี่เป็นที่การระเบิดครับช่วงนั้นเหตุการณ์มันยังรุนแรงอยู่แต่ตอนนี้ปลอดภัยและที่พอปลอดภัยแล้วตั้งไว้เฉยๆมันดูน่ากลัวก็เลยเพ้นให้มันดูน่ารัก
5: เป็นที่รู้กันว่าทางใต้ของเรานะครับพูดง่ายว่าไกลปืนเที่ยงครับค่อนข้างกันดารแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีดนตรีที่เป็นวงออร์เคสตราเนาะแต่ว่าที่สำเร็จได้ก็เพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์หมายเลยมหิดลนะครับ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นโครงการความร่วมมือนะครับระหว่างทางเทศบาลนครยะลานะครับกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการทำโครงการวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาเรียกสั้นๆว่า YMO นะครับสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาปตรีอยู่ก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์ของที่วิทยาลัยที่ทำงานร่วมกับโปรเจกต์ YMO นี้นะครับให้ได้มาลองเป็นผู้อำนวยเพลงของวงนี้ดูนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาก็เลยได้ทำงานร่วมกับทางวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา
6: ทุกคนจำนะครับเสียงห้องที่2ต้องเป็นแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่เล่นตัวช้านะครับเสียงต้องเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ใช่แบบนี้แสดงว่ามีคนเล่นผิดนะ
7: ปกติคือที่วง

0: ไม่มีคอนดักเตอร์ประจำวงอะค่ะนักดนตรีก็จะต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างซ้อมแยกซ้อมกันพัดใครพัดมันแต่เหมือนกับพอมารวมวงอะค่ะเล่นออกมาได้ดีไม่ได้การที่มีคอนดักเตอร์ที่คูโก้มาสอนก็คือทำให้วงสามัคคีขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนโฟกัสจุดเดียวกันก็คือคูโก้ในการคอนดักเตอร์ดนตรีทำให้เพลงออกมาไพเราะค่ะ
1: การเล่นวงออเคสตราจะไม่มีคอนดักเตอร์นะครับเล่นยากมากๆคือพี่โก้มาทุกทีได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นทั้งทักษะการเล่นทักษะการฟังเนี่ยขอบคุณพี่โก้ที่แบบอุตส่าห์ลงมานะฮะเพราะเข้าใจแหละว่าคนกรุงเทพไม่กล้ามาอยู่แล้วยะลาเพราะมันน่ากลัวแต่พี่โก้มาก็มีความสุขดีใจที่พี่โก้ยอมลงมาครับดีใจมากเลยนี
2: ้สำหรับเพลงยะลาเบิร์ดซิตี้นะครับพูดถึงในเรื่องของว่ายะลาเป็นเบิร์ดซิตี้มีนกมีธรรมชาติมีสิ่งต่างๆสวยงามมากมายนะครับเป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงอัธยาศัยที่ดีของคนยะลาแล้วก็เรื่องของความสวยงามของจังหวัดยะลาที่หลายๆคนอาจจะกลัวหรือหลายๆคนอาจจะไม่กล้าลงมาแต่ว่าถ้าเปิดใจให้กับบทเพลงนี้ทุกคนก็จะได้รู้ว่ายะลาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความไพเราะมากครับ

0: นตรีเนี่ยครับทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยครับที่เคยคิดว่ามีแต่ระเบิดนะครับแล้วก็มีแต่ความน่ากลัวผมว่ามันทำให้สังคมได้เห็นครับว่าจังหวัดนั้นอ่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดค่อยๆดีขึ้น
1: ปรัชญาของที่มหิดลนะครับคือปัญญาของแผ่นดินก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมยึดมั่นทำมาโดยตลอดตามคำสอนของสมเด็จพระราชบิดานะครับที่ว่าเรามีความรู้เนี่ยก็ควรที่จะนำไปส่งต่อให้กับคนอื่นๆเวลาเราสอนนักเรียนแรกๆเนี่ยนักเรียนของเราก็อาจจะเล่นไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยพอน้องๆเขาเก่งมากขึ้นแล้วเนี่ยพอเรามองย้อนกลับไปดูเขาเนี่ยเราเห็นศักยภาพของเขาที่สูงขึ้นเราเห็นพัฒนาการของเขาเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจครับนี่คือปัญญาของแผ่นดินคือการที่เราได้นำความรู้ให้เรามีไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-2

12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง VLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา25พฤษภาคมกับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60 40โอ้วันแรกเนี่ยยอดตอบรับล้นหลามทีเดียวแต่หลังๆมาเนี่ยยอดค่อนข้างที่จะนิ่งยังคงพอเหลือสิทธิ์อยู่นะครับสำหรับการที่จะใครจะกดยืนยันสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือว่าใครที่ยังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงเช่นเรื่องของOTP ยืนยันตัวตนไม่ได้อะไรแบบนี้คงต้องรีบกันหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีเวลาจนถึง22นาฬิกาของคืนนี้ครับขณะนี้ยังคงมีสิทธิ์เหลือกว่าอีกราวๆ4ล้านสิทธิ์ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้มีกว่า25ล้านคนแล้วครับดูตัวเลขล่าสุดกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขล่าสุดขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลือก็คือ4,164,479สิทธิ์ครับอันนี้คือตัวเลขล่าสุดจากเว็บไซต์ของไทยช่วยไทย plus.th นะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ดำเนินการยังคงสามารถเข้าไปดำเนินการได้จนถึงเวลา4ทุ่มของคืนนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตัวเลขล่าสุดครับในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วสูงถึงกว่า25ล้านคนเศษๆครับและในจำนวนนี้ระบบได้อนุมัติสิทธิ์สำเร็จไปแล้วกว่า25ล้าน4แสนคนมาดูสัดส่วนของผู้ได้รับสิทธิ์ครับจะพบว่าเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ราวๆ74% นะครับโดย 74% ที่น่าสนใจก็คือมีกลุ่มผู้ลงทะเบียนรายใหม่เพิ่มขึ้น 6.6 ล้านคนซึ่งก็สะท้อนเห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มอายุที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดครับคือช่วงอายุ 31-40 ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ 46-60 ปีและเมื่อแยกตามเพศนะครับจะพบว่าเพศหญิงให้ความสนใจลงทะเบียนมากกว่าเพศชายคิดเป็น 56-44% ส่วนภาคผู้ประกอบการและร้านค้าครับก็คึกคักไม่แพ้กันล่าสุดนั้นมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1,200,000 รายและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 650,000 ร้านค้าประเภทกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดครับยังคงเป็นกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านค้าทั่วไปและร้านธงฟ้าโดยภูมิภาคที่มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนจังหวัดที่ครองแชมป์ร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครตามมาด้วยชลบุรีและสมุทรปราการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการนี้อย่างเต็มที่เพื่อเร่งลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ตามธนาคารในจังหวัดต่างๆนะครับก็ยังคงคึกคักครับมีทั้งกลุ่มที่ทำในระบบออนไลน์แล้วมีปัญหาก็เลยต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารรวมถึงคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนมารอกันแน่นธนาคารตั้งแต่เช้าเลยนะครับอย่างที่จังหวัดยะลาเดี๋ยวจะพาไปดูคนที่มารอนะเขาจัดระเบียบกันเองครับโดยใช้วิธีวางรองเท้าจองคิวไว้จะได้ไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องแย่งคิวกันครับนี่นะครับที่เขาวางรองเท้ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วเจ้าของรองเท้าก็ไปนั่งรอไม่ต้องมายืนหรือว่ามาเบียดแย่งคิวกันให้เป็นปัญหาเป็นการบริหารจัดการคิวกันเองของประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่เดินทางมารอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถอำเภอเมืองยะลาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ผู้ที่มาลงทะเบียนมองว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากในยุคที่ข้าวของแพงหากได้รับสิทธิ์ก็จะนำเงินไปซื้อของใช้ในบ้านเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันอย่างไรก็ตามได้สะท้อนปัญหากับว่าบางคนไม่มีเงินหรือไม่มีโทรศัพท์รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานมาช่วยลงทะเบียนก็ทำให้ต้องถูกตัดสิทธิ์ไปอยากจะให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงครับ
2: บางคนที่ว่าไม่มี โทรศัพท์ถูกตัดสิทธิ์ไปโดยป่าประโยชน์นะครับคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าเขาไม่รู้หนังสือลูกหลานก็ไม่สนใจก็เสียสิทธิ์ในครั้งนี้ผมอยากให้กับรัฐบาลกลับไปตั้งปมและคิดว่าเราจะช่วยชาวบ้านอย่างไรให้มันถึงจุดที่ว่ามันเป็นจุดที่ว่าจะแก้ปัญหาให้เราจริงๆเพราะทุกคนก็หาเช้ากินค่ำครับคุณตรงหาเช้ากินค่ำนะเราไม่ได้มีเงินมีทองเหมือนคนในเมืองกรุงนะครับคนบ้านเรานะครับก็เนี่ยพี่ๆลองดูพี่นักข่าวลองดูอุตส่าห์ยอมเปลืองกันมาแต่เช้าเพื่อต้องการได้เงินตัวนี้เพื่อมาเยียวยาในครอบครัวไง
3: คือของใช้ของในบ้านบางทีก็สองสามร้อยประโยชน์ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาซื้อของอะไรก็แพงทั้งนั้นก็ได้การใช้จ่ายภายในบ้านภายด้วยค่ะ
0: ก็เป็นการบริหารจัดการของพี่น้องประชาชนกันเองนะครับขณะที่ไปดูที่สาขาพัทลุงของธนาคารกรุงไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับตั้งแต่เช้าก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องผู้คนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนเนี่ยนะครับที่มีปัญหาก็เพราะว่าบางส่วนน่ะเรื่องของการสแกนใบหน้าไม่ผ่านจึงต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารครับโดยมีเจ้าหน้าที่มีการจัดระบบคิวและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพและอีกส่วนหนึ่งครับเป็นผู้ประกอบการร้านค้าใหม่นะครับเป็นรายใหม่ที่เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะหวังกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้นและหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนก็เปิดเผยนะครับว่าเพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นครั้งแรกหลังจากเห็นว่าโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบที่ผ่านมานั้นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงครั้งนี้เมื่อทราบว่ายังคงมีสิทธิ์เหลือจึงรีบเดินทางมาสมัครให้ทันในวันสุดท้ายวันนี้ครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอลาดยาวก็มีประชาชนเดินทางมารอคิวกันเป็นจำนวนมากบางคนมาตั้งแต่เช้ามืดมายืนต่อคิวที่หน้าธนาคารแล้วก็หน้าตู้ ATM เพื่อรอยืนยันตัวตนและสมัครเข้าร่วมโครงการประชาชนที่มารอคิวส่วนหนึ่งบอกว่าเดินทางมาเพื่อที่จะลงทะเบียนตั้งแต่2วันก่อนแล้วครับแต่เนื่องจากว่ามีประชาชนมากันเป็นจำนวนมากทำให้ธนาคารไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมดจนมีผู้ตกค้างแล้วก็ต้องกลับมารอคิวใหม่อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับธนาคารก็แจ้งว่ารองรับผู้ใช้บริการได้เพียงแค่600คิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มาหลังจากนี้เจ้าหน้าที่แนะนำให้รีบไปสาขาอื่นใกล้เคียงแทนจะได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทันสลับไปดูที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างครับทีมงานได้ลงพื้นที่อำเภอศรีราชาก็พบว่าร้านค้าต่างๆตื่นตัวแล้วก็เร่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าร้านเราเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะอย่างที่ร้านขายข้าวมันไก่ในปุ๊เจ้าของร้านก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าโครงการจะทำให้ประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้อย่างชัดเจนครับ
4: ค่ะก็ดีค่ะมาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจดีค่ะแล้วก็ลูกค้าก็

0: มีกำลังซื้อเยอะขึ้นด้วยค่ะ
1: แต่ครั้งที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ดีค่ะเออคือแบบว่าจากแบบยอดแบบ50 60แยกกลับมาลูกค้ามาแบบเป็นแบบ90 100% เลยมาใช้60 40เนี่ยค่ะ
1: อยากให้ประมาณมีงบประมาณ
0: อยากให้มีค่ะเพราะจะได้แบบร้านค้าก็จะได้แบบมีลูกค้าเยอะขึ้นด้วย
2: ซึ่งขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างเฝ้ารอการเปิดใช้สิทธิ์นะครับหลายคนก็บอกว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากโดยเฉพาะการซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันครับ
3: ใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยเดี๋ยววันที่1ม
2: ิ
3: ถุนายนคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเริ่มใช้ได้สำหรับไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับส่วนใครที่ยังคงไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็ไปตามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาต่างๆทั้งบนห้างแล้วก็ที่ตั้งอยู่ข้างนอกห้างเนี่ยนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ให้ทันก่อน4ทุ่มนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของอีโบลาอันนี้หลายประเทศทั่วโลกจับตามองสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกเองก็เชื่อมั่นว่านานาชาตินั้นสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาได้แต่ไม่สนับสนุนมาตรการในการห้ามเดินทางนายเทดรอสอัดนาฮอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหลังเดินทางถึงดีอาร์คองโกในประเทศในแอฟริกากลางนะครับโดยได้แสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของนานาชาติจะทำให้สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาได้สำเร็จและเขาไม่สนับสนุนมาตรการป้องกันโรคที่เป็นการปิดกั้นการเดินทางเนื่องจากไม่ช่วยอะไรมากส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในดีอาร์คองโกนั้นเขาเห็นว่ายังคงมีแนวโน้มรุนแรงกว่านี้เพราะเชื่อว่าไวรัสได้แพร่กระจายมาระยะหนึ่งแล้วก่อนถูกตรวจพบนับเป็นการระบาดครั้งที่17ในประเทศนี้นับจากที่พบโรคนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ50ปีก่อนส่วนภารกิจของเขาครับในการมายังดีอาร์คองโกนั้นก็จะช่วยเหลือสั่งการภายใต้อำนาจที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดทั้งนี้พบเชื้อสายพันธุ์นะครับก็คือบันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น223คนแต่ว่าในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันเพียง10คนครับขณะที่ยอดผู้ต้องสงสัยและผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1,000 คนแล้วส่วนในยูกันดานั้นพบผู้เสียชีวิตที่ยืนยันการติดเชื้อแล้ว1คนป่วยสะสมอีก6คนและล่าสุดครับยูกันดาได้สั่งปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกแล้ว
2: ในส่วนของประเทศไทยนะครับกรมควบคุมโรคได้วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยถึงการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้แก่สถานประกอบการเพื่อดูแลพนักงานและผู้เข้าพักได้อย่างถูกต้องปลอดภัยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคนะครับมาตรการสำคัญ3ด้านที่เน้นย้ำประกอบด้วยอันที่1คือการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยสถานประกอบการควรจัดเตรียมจุดล้างมือสบู่เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยให้เพียงพอสำหรับพนักงานและผู้เข้าพักรวมถึงจัดเตรียมถุงมือและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพร้อมสื่อสารแนวทางปฏิบัติและช่องทางประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจนตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีถ้ามีอาการป่วยมาตรการที่2คือแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้เข้าพักต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลามีประวัติเสี่ยงและมีอาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยและแยกกักอยู่ภายในห้องพักและห้ามใช้รถสาธารณะทุกประเภทห้ามพนักงานโรงแรมขับรถส่วนตัวนำผู้เข้าพักที่มีอาการเสี่ยงไปส่งโรงพยาบาลเองด้วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อระหว่างทางสิ่งที่ต้องทำคือรีบแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางเข้าประเมินและรับส่งผู้ป่วยอย่างปลอดภัยพร้อมจำกัดพนักงานที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดและจัดทำรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคมาตรการที่3คือเรื่องการทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อมควรทำความสะอาดพื้นผิวและจุดสัมผัสร่วมเช่นลูกบิดประตูห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรงและหากพนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหรือว่า PPE ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จทางนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่ง

0: ครับเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ดูเรื่องของน้ำมันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลกว่า 5.2 ล้านลิตรครับหลังผลตรวจสอบนั้นพบว่าคุณภาพไม่เป็นไปตามที่การประกาศของกรมธุรกิจพลังงานพร้อมแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทครับก่อนส่งเรื่องให้ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลหาความเชื่อมโยงคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปริมาณกว่า 5.2 ล้านลิตรจากคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องจากการขยายผลตรวจสอบคลังน้ำมันทั่วประเทศเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ตรวจสอบคลังน้ำมันแล้วก็เก็บตัวอย่างไบโอดีเซล5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมัน5ถังของบริษัทดังกล่าวซึ่งผลทดสอบคุณภาพน้ำมันพบว่ามีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิงอีกทั้งมีปริมาณครอบครองตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปซึ่งต้องโทษระหว่างจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากขยายผลพบเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็จะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเนื่องจากตรวจพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันที่จังหวัดอ่างทอง
0: ส่วนปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระบุรีก็พบความผิดปกติที่บริเวณคลองเกตคลองหนองน้ำเขียวแล้วก็ห้วยตะเข้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานไปที่จังหวัดสระบุรีปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียเพื่อเก็บหลักฐานนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นต่อโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำอากาศทั้งภายในและนอกโรงงานเป้าหมายขณะที่ดร.ยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงติดตามสภาพลำน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารตำบลกุดนกเปล้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและตำบลห้วยแข้งอำเภอแก่งคอยโดยเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่การระบายน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการและในบริเวณรอบโรงงานและพื้นที่ชุมชนเพื่อนำไปตรวจสอบคาดว่าจะทราบผลไม่เกิน7วันครับในช่วงบ่ายวันนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจะแถลงข่าวรายละเอียดการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได้รายงานผลการตรวจวัดค่าปนเปื้อนของโลหะหนักเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ประสบปัญหา3จุดได้แก่บริเวณฝายห้วยตะเข้ฝายบ่อลุงคำและฝายขนมจีนพบว่าไม่มีค่าโลหะหนักเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับสำหรับการลักลอบปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535และประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับครับ
1: ดูเรื่องของกัญชานะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผนึกกำลังกรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลครับลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาย่านสุขุมวิท11และ13ครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจกฎกระทรวงควบคุมกัญชาฉบับใหม่ปี2569และยกระดับร้านกัญชาสู่มาตรฐานทางการแพทย์ นายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ตรวจสอบร้านกัญชาทั่วประเทศแล้วกว่า 9,000 ร้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 2,000 ร้านทั้งมีการพักใช้และก็เพิกถอนใบอนุญาตรวมถึงจับกุมผู้ฝ่าฝืนยึดของกลางกว่า600กิโลกรัมมูลค่ากว่า55ล้านบาทสำหรับกฎกระทรวงฉบับใหม่นั้นกำหนดให้ผู้ขออนุญาตรายใหม่ต้องเป็นสถานพยาบาลร้านขายยาหรือผู้ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขพร้อมควบคุมมาตรฐานร้านทั้งระบบจัดการกลิ่นและควันรวมถึงต้องมีผู้ผ่านการอบรมประจำร้านตลอดเวลาทำการนอกจากนี้ยังเปิดตัวเสื้อ3สีครับติดที่หน้าร้านเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตรวจสอบร้านถูกกฎหมายได้ทันทีพร้อมย้ำเดินหน้าตัดวงจรการละเมิดกฎหมายกัญชาเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
0: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.และภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์เปิดข้อมูลด้านมืดของบุหรี่ไฟฟ้าครับหลังจากพบว่าเด็กไทยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันหรือว่าอีฟาลีเพิ่มสูงขึ้นครับในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคอีฟาลีเป็นภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าผู้ป่วยมักจะมีอาการไอเหนื่อยหายใจลำบากเจ็บหน้าอกบางรายถึงขั้นหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งหากวินิจฉัยล่าช้าก็มีโอกาสจะเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ10นะครับปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ1ล้านคนผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พบว่าเด็กอายุระหว่าง10ถึง14ปีเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 7.1 แล้ววัยรุ่นอายุ15ถึง29ปีมีแนวโน้มสูบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 เป็นร้อยละ 8.4 ภายใน5ปีนอกจากนี้ยังพบเด็กอายุ6ถึง14ปีกว่าร้อยละ57ได้รับควันบุหรี่มือ2แม้ไม่ได้สูบเองแต่ก็ได้รับผลกระทบจากภายในบ้านและสถานศึกษากระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางปฏิบัติและคู่มือมาตรฐานในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีฟาลีเพื่อให้แพทย์ทั่วประเทศมีเกณฑ์คัดกรองซักประวัติและตรวจพบโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดอัตราการเสียชีวิตรวมถึงพัฒนาระบบรายงานข้อมูลเพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: พักกันสักครู่ครับยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละไอ้แม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
4: เฮ
3: ้
4: ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: แล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองหรือคุณครูอาร์ตครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ครับเด็กๆปลายทางและนักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับว่าคาบที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเรียนกันในเรื่องของการผสมสีใช่ไหมครับจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวขอทบทวนความรู้เดิมนะครับควาดขอถามก่อนว่าแม่สีมีทั้งหมดกี่สีนะครับ3สีใช่ไหมครับสีต่างๆบนโลกนี้มีมากมายหลายสีทุกสีล้วนเกิดจากแม่สี3สีผสมกันนะครับซึ่งในวงจรสีหรือว่าวงล้อสีของเรานะครับจะประกอบไปด้วยสีต่างๆอันเกิดจากการผสมของแม่สีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าสีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวงสีอย่างที่เราเห็นนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับจะแบ่งสีออกเป็น2ฝั่งถูกมั้ยครับมีฝั่งโทนร้อนแล้วก็ฝั่งโทนเย็นใช่ไหมครับสีที่อยู่ตรงข้ามกันแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสีคู่ตรงข้ามนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนสีคู่ตรงข้ามกันนะครับนำหลักการแล้วก็วิธีการนำสีคู่ตรงข้ามไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับพร้อมยังครับ
2: พร้อม
1: กิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนร่วมกันทำนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะครับ1เตรียมกระดาษนะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มให้นักเรียนนะครับกี่กลุ่มก็ได้ตามจำนวนของนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้นักเรียนต้นทางมีทั้งหมดกี่กลุ่มครับ
2: 5
1: กลุ่มใช่ไหมครับคว้าจะเตรียมกระดาษสีให้ทั้งหมด5สีนะครับเป็นสีที่อยู่ในวงสีนะครับคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับจัดเตรียมกระดาษขนาดแผ่นใหญ่กว่า A4 นิดนึงนะครับแล้วก็จัดเตรียมสิ่งของต่างๆที่มีสีสันแตกต่างกันไปนะครับนักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วคว้าจะแบ่งกลุ่มให้กลุ่มละ1แผ่นนะครับคว้าแจกกระดาษให้กลุ่มละ1แผ่นเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับส่งตัวแทนออกมารับกระดาษนะครับ6คว้าเตรียมมา6แผ่นนะครับมี6สีสีม่วงสีเขียวสีส้มเหลืองน้ำเงินแล้วก็แดงครับส่งตัวแทนออกมา1

0: เหลืองเหลือง2สีสุดท้ายอ่ะสีแดงโอเคแต่ละกลุ่มได้กระดาษสีไปแล้วนะครับคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนเลือกกระดาษสีกลุ่มละ1แผ่นไม่ซ้ำกันนะครับสีใดก็ได้แต่แนะนำให้เป็นสีในวงสีธรรมชาตินะครับตอนนี้ทุกกลุ่มมีกระดาษสีแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครูอาร์ตจะมีผลไม้แล้วก็สิ่งของต่างๆในตะกร้ามีผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับแต่ละชนิดก็จะมีสีสันแตกต่างกันไปอย่างเช่นลูกอะไรเอ่ย
1: แอป
0: เปิ้ลสีอะไรครับ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: มี
1: มะม่วง
0: สีอะไรครับสี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: แล้วก็มีลูกบอลด้วยนะครับลูกบอลสีอะไรครับแล้วก็อย่างอื่นๆอีกนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถจะเตรียมสิ่งของอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าให้มีสีสันเยอะหน่อยนะครับจากนั้นครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับเลือกผลไม้หรือสิ่งของกลุ่มละ1อย่างที่คิดว่าถ้าเราเลือกไปแล้วจะเอาไปวางบนกระดาษแล้วสีสันสะดุดตาหรือว่าสีสันชัดเจนมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นครูอาร์ตหยิบมังคุดมังคุดสีอะไรครับ
1: สีม
0: ่
1: วง
0: สีม่วงม่วงเข้มใช่ไหมครับถ้าครูอาร์ตหยิบมังคุดขึ้นมามันก็เป็นแค่มังคุดสีม่วงธรรมดาใช่ไหมครับครูอาร์ตจะให้โจทย์พวกเรานำผลไม้เช่นมังคุดไปวางในกระดาษสีของเรานะครับสีใดก็ได้ที่ให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดนะครับให้นักเรียนเลือกจากกระดาษสีก่อนตอนนี้ทุกกลุ่มมีกระดาษสีแล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นสีม่วงต้องคิดว่าต้องนำผลไม้ชนิดไหนที่ไปวางในกระดาษสีม่วงแล้วเกิดความชัดเจนมากที่สุดนะครับกติกาหรือโจทย์ก็คือต้องชัดเจนหรือว่าสะดุดตามากที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วครูจะไปที่กลุ่มที่1ก่อนกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยกลุ่ม1หนูได้กระดาษสีอะไรครับ
1: ส
0: ีส้มเลือกผลไม้1อย่างที่คิดว่าถ้าวางในกระดาษสีส้มแล้วจะชัดเจนมากได้เลยลูกหนึ่งอย่างนะอะไรก็ได้สิ่งของหรือว่าผลไม้ก็ได้1อย่างลูกโอเคลูกบอลสีฟ้ากับกระดาษสีส้มครูอาร์ตจะยังไม่เฉลยนะครับว่ากลุ่มใดสะดุดตาที่สุดนะกลุ่มที่2เลือก1อย่างลูก
2: แอปเปิ้ลครับ
0: กระดาษสีเขียวกับแอปเปิ้ลสีโอเควางบนกระดาษได้เลยครับกลุ่มที่3อยู่ไหนเอ่ย
3: นี่ครับกล้วย
4: เอาเลมอน
3: กล้วย
0: หยิบได้เลยครับสมาชิกในกลุ่มตกลงกันเองนะครับกลุ่มที่4เลือกอะไรลูกขอโทษครับ1อย่างที่คิดว่าวางบนกระดาษสีแดงแล้วชัดเจนที่สุดมะม่วงใช่มั้ยโอเคและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายกระดาษสีอะไรครับกระดาษสีเหลืองไหนลองคิดซิว่าจะหยิบสิ่งของหรือผลไม้ชนิดไหนเอ่ยอะไรดีลูกมังคุดโอเคครูอาร์ตฝากส่งให้เพื่อนหน่อยลูกโอเคแต่ละกลุ่มหันหน้ามาทุกกลุ่มมีกระดาษสีแล้วก็มีผลไม้แล้วใช่ไหมครับคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนนำสิ่งของมาวางบนกระดาษสีได้เลยนะครับทีนี้โจทย์ครูอาร์ตบอกว่าต้องเกิดความโดดเด่นหรือชัดเจนมากที่สุดใช่ไหมครับให้นักเรียนสังเกตกลุ่มที่1ก่อนครับกลุ่มที่1ยกมือกระดาษสีส้มเอามือลงครับกระดาษสีส้มกับลูกบอลสีฟ้าใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าโดดเด่นไหมครับลูกบอลโดดเด่นยังสมมติว่าครูอาร์ตวางลูกบอลบนกระดาษสีขาวสมมุตินะครับระหว่างลูกบอลสีฟ้ากับกระดาษสีขาวกับลูกบอลสีฟ้ากับกระดาษสีส้มนักเรียนคิดว่าอันไหนโดดเด่นกว่ากัน
5: ส
0: ี
5: ส
0: ้
5: ม
0: สีส้มใช่ไหมครับเก่งมากประมือให้กลุ่มที่1ครับเดี๋ยวมาฟังเฉลยตอนท้ายนะครับว่าสีส้มกับสีฟ้ามันชัดเจนจริงหรือเปล่านะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2แอปเปิ้ลไหนลองวางแอปเปิ้ลในกระดาษสีขาวก่อนครับเทียบกันขอโทษนะครับวางได้เลยแอปเปิ้ลชัดเจนไหมครับก็ยังมองชัดเจนอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับกระดาษสีเขียวชัดขึ้นมาไหมครับชัดกว่าใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่2ครับสีแดงกับสีเขียวใช่ไหมครับกลุ่มที่3กล้วยกับกระดาษสีขาวก่อนใช่ไหมครับกล้วยเป็นยังไงครับก็ยังเป็นกล้วยก็ยังมองเห็นอยู่แต่อาจจะยังไม่ชัดเท่ากับวางบนกระดาษสีใช่ไหมครับไหนนักเรียนลองวางกล้วยในกระดาษสีม่วงครับเป็นยังไงชัดขึ้นคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองครูอาร์ตจะยังไม่บอกนะครับว่าถูกหรือว่าผิดนะครับประมือกลุ่มที่3ครับกล้วยสีเหลืองกับกระดาษสีม่วงใช่ไหมครับกลุ่มที่4ครับมะม่วงสีเหลืองวางบนกระดาษสีแดงเพื่อนๆช่วยกันสังเกตครับ

0: มะม่วงเด่นขึ้นมายังครับอ่ะระหว่างกลุ่มที่4กับกลุ่มที่3ต่อไม้สีเหลืองเหมือนกัน2กลุ่มใช่ไหมครับเหลืองเหมือนกันเลยแต่กระดาษคนละสีให้นักเรียนลองพิจารณาว่าระหว่างวางบนสีแดงกับวางบนสีม่วงอันไหนชัดเจนกว่ากันอันไหนชัดเจนกว่าลูกแล้วแต่คนแล้วแต่ความรู้สึกใช่ไหมครับอ่ะปรบมือกลุ่มที่4ครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5มังคุดสีม่วงกับกระดาษสีเหลืองชัดเจนขึ้นไหมครับหรือว่าวางบนกระดาษสีขาวก็ได้อยู่แล้วชัดเจนไหมสีเหลืองดีกว่าปรบมือให้กลุ่มที่5ครับเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันนะครับกิจกรรมจับคู่สีนะครับที่ครูอาร์ให้นักเรียนร่วมกันทำนะครับเป็นการให้นักเรียนลองคิดนะครับว่าถ้าเรามีพื้นหลังหรือว่ากระดาษนะครับสีสันต่างๆแล้วให้นำวัตถุมาวางให้เกิดความชัดเจนนักเรียนจะมีหลักการหรือวิธีการเลือกสีอย่างไรนะครับตอนนี้นักเรียนนะครับก็ได้ลองปฏิบัติแล้วนะครับก็ได้สังเกตเห็นแล้วว่าสีต่างๆถ้ามาวางคู่กันนะครับจะเกิดความน่าสนใจหรือว่าเกิดความสะดุดตาขึ้นมานั่นเองครับตอนนี้ให้นักเรียนเอาอุปกรณ์วางใต้โต๊ะก่อนครับเอาผลไม้คุณครูวางใต้โต๊ะด้วยขอกระดาษสีคืนดีกว่าครับขอกระดาษสีคืนส่งตัวแทนส่งกระดาษสีให้คุณครูลูกในระหว่างนี้ให้นักเรียนปลายทางนะครับเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตมีเกมมาให้เล่นนะครับแต่ก่อนจะเล่นเกมนะครับเรามาดูก่อนว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้นักเรียนป.6จะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับมี3อย่างที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คืออย่างที่1จะจับคู่สีอย่างไรให้สวยสะดุดตานะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักวิธีการจับคู่สีนะครับอย่างที่2นะครับการใช้สีคู่ตรงข้ามตามหลักทฤษฎีสีนะครับนักเรียนก็จะได้ทบทวนเรื่องทฤษฎีสีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับได้เห็นประโยชน์การใช้สีในชีวิตประจำวันนะครับตอนนี้คว้าถามก่อนนักเรียนชั้นป.6 ส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: บางคนก็11บางคนก็13ใช่ไหมครับเป็นวัยที่กำลังเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่นใช่ไหมครับเริ่มที่จะรู้จักการแต่งตัวการแต่งเสื้อผ้าการเลือกสีสันเสื้อผ้าใช่ไหมครับวันนี้เราจะได้นำหลักการไปเลือกใช้ในการแต่งตัวด้วยเป็นวัยรุ่นที่มีรสนิยมดีหรือว่าวัยรุ่นเทสดีนั่นเองอยากเป็นวัยรุ่นเทสดีไหมครับ
1: อย
0: ากเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจเรียนนะครับจะได้นำหลักการใช้สีไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับทบทวนความรู้เดิมก่อนเผื่อบางคนลืมไปแล้วหรือว่ายังจำไม่ได้นะครับในวงล้อสีนะครับจะมีสีสันต่างๆมากมายใช่ไหมครับแบ่งได้เป็น3ขั้นขั้นที่1ก็คือแม่สีหรือว่าสีปฐมภูมินะครับจำได้ไหมครับเหลืองน้ำเงินแล้วก็สี
1: แดง
0: ถ้านำแม่สีมาผสมกันเองจะเกิดสีขั้นที
1: ่
0: 2สีอะไรบ้างครับสีขั้นที่2สี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: และม่วงถ้านำขั้นที่2ผสมขั้นที่1 2บวก1ได
1: ้
0: ก็จะเกิดสีขั้นที่3ขึ้นมาทั้งหมด6สีนะครับรวมกันเรียกว่าวงล้อสีซึ่งถ้ารวมแล้วนะครับก็จะเกิดสีตรงข้ามขึ้นมาซึ่งวันนี้เราจะนำหลักการสีตรงข้ามมาใช้นะครับควานมีแบบทดสอบมาให้ทำนะครับก่อนที่เราจะรู้หลักการใช้สีเราต้องทดสอบสายตาก่อนว่าเรามีสายตาที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนปลายทางร่วมทำด้วยกันนะครับคุณครูปลายทางก็คอยตรวจสอบสายตาของนักเรียนด้วยนะครับภาพแรกครูมีภาพมาให้ให้นักเรียนลองมองตัวเลขหรือรูปภาพในนี้นะครับเลขอะไรลูกมีใครเห็นนอกเหนือจากเลข3มั้ยครับมีใครเห็นนอกเหนือจากเลข3มั้ยครับไม่มีนะใครเห็นเลข3ยกมือเอามือลงถ้านักเรียนเห็นเลข3แสดงว่านักเรียนสายตายังปกติดีอยู่นะครับไม่ได้ตาบอดสีแต่ถ้านักเรียนเห็นตัวเลขอื่นอย่างเช่นตัวเลข5ต้องไปพบแพทย์นะครับพบจักษุแพทย์หรือว่าคุณหมอตานะครับภาพที่2ครับเห็นเลขอะไรครับ
1: 29
0: โอเคเห็นเลข29แต่ถ้านักเรียนเห็นตัวเลขอื่นๆที่ไม่ใช่29นะครับนักเรียนเริ่มมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วนะครับถ้านักเรียนปลายทางคนใดที่เริ่มเห็นตัวเลขแบบไม่เหมือนเพื่อนให้ยกมือบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะครับคุณครูจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ทันนะครับภาพที่3ครับ73มีใครเห็นตัวเลขอื่นไหมครับไม่มีนะครับยังปกติดีอยู่เลขอะไรครับมีใครเห็นตัวเลขไหมครับ มีใครเห็นตัวเลขไหมครับ
2: มองไม่ออกครับ
0: ถ้ามีคนเห็นตัวเลขแสดงว่าเราใส่ตาบอดสีแล้วนะครับบอดสีแดงกับสีเขียวถ้าใครตาบอดสีแดงหรือสีเขียวจะมองเห็นเป็นเลข45นะครับไม่มีใครเห็น45ใช่ไหมครับโอเคปรบมือให้ตัวเองแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับสายตาปกติดีอยู่นะครับถ้านักเรียนสายตาปกติก็จะสามารถจัดสีได้อย่างปกติแต่ถ้านักเรียนคนใดนะครับนักเรียนปลายทางคนใดที่มีปัญหาด้านสายตาให้บอกคุณครูปลายทางได้เลยนะครับจะได้พาไปพบคุณหมอนะครับครับกิจกรรมต่อไปนะครับครูอาร์ตมีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับภาพใดนะครับมีความโดดเด่นมากที่สุดครับให้นักเรียนสังเกตจากคู่สีนะครับจริงๆแล้วภาพ3ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันนะครับแตกต่างกันตรงที่การใช้สีให้นักเรียนลองตอบคำถามว่าภาพใดโดดเด่นมากที่สุดครับใครคิดว่าภาพที่1ครับยกมือส่วนใหญ่เอามือลงครับภาพที่2มีไหมครับภาพที่3ไม่มีนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าภาพใดมีความโดดเด่นมากที่สุดครับให้เวลาคิดสักครู่ครับจริงๆภาพนี้นะครับ3ภาพโดดเด่นทั้งหมดเลยนะครับแต่ครูอาร์ตถามว่าที่สุดใช่ไหมครับที่สุดก็คือต้องเป็นภาพที่1นั่นเองสาเหตุเพราะว่าคู่สีใช่ไหมครับน้ำเงินกับสีส้มนะครับเป็นสีที่มันอยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีภาพนี้จึงโดดเด่นมากที่สุดครับแต่ภาพอื่นๆทั้ง2ภาพที่เหลือนะครับก็ยังโดดเด่นอยู่แต่อาจจะโดดเด่นในมุมมองอื่นๆนะครับแต่โจทย์เมื่อสักครู่คือโดดเด่นด้านสีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอบข้อที่1ครับทีนี้มาดูสีคู่ตรงข้ามว่าคืออะไรนะครับจริงๆแล้วสีคู่ตรงข้ามเขามีชื่อจริงของเขานะครับเรียกว่าสีคู่ปฏิปักษ์นะครับปฏิปักษ์แปลว่าที่มันขัดแย้งที่มันตรงข้ามกันนั่นเองนะครับสีคู่ตรงข้ามนะครับในวงจรสีสังเกตจากอุณหภูมิของสีนะครับเราจะได้2อุณหภูมิก็คือวันณะนะครับวันณะอุ่นแล้วก็วันณะเย็นนะครับถ้าให้แบ่งจริงๆนะครับมีทั้งหมด12สี12สีหาร2 12หาร2เหลือ6เพราะฉะนั้นจะได้6คู่ใช่ไหมครับในวงล้อสีในวงจรสีนะครับจะมี4คู่ตรงข้ามทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับคำถามนักเรียนคิดว่ามีคู่สีใดบ้างที่ตรงข้ามกันครับข้อ1มีสีส้มกับสีเหลืองข้อ2สีส้มกับสีน้ำเงินข้อ3สีส้มกับสีแดงและข้อ4สีเหลืองกับสีแดงข้อใดเป็นสีที่ตรงข้ามกันครับใครเลือกข้อ1ยกมือข้อ1ตอบตามอิสระนะครับข้อ2ตอบเอามือลงใครเลือกข้อ3ครับสีส้มกับสีแดงไม่มีใครเลือกข้อ4ครับสีเหลืองกับสีแดงไม่มีนะครับมาดูเฉลยนะครับเฉลยก็คือข้อที่2นั่นเองครับสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินปรบมือให้ตัวเองส้มกับน้ำเงินตรงข้ามกันนั่นเองครับมีทั้งหมด6คู่นะครับโดยที่คู่ที่1ก็คือน้ำเงินกับส้มนะครับสังเกตจากตรงข้ามกันตามหัวของลูกศร นะครับน้ำเงินกับส้มคู่ที่2ก็คือสีเขียวกับสีแดงคู่ที่3คือสีม่วงกับสีเหลืองนะครับคู่ที่4ก็คือสีเขียวน้ำเงินกับสีส้มแดงนะครับคู่ที่5สีกับสีและคู่สุดท้ายม่วงน้ำเงินกับสีส้มเหลืองนั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเรามีวงสีแล้วให้นักเรียนลองวางหัวลูกศรนะครับหรือใช้ไม้ก็ได้นะครับในการวางถ้าตรงข้ามกันก็คือสีคู่ตรงข้ามนั่นเองครับทีนี้หลักการใช้สีคู่ตรงข้ามเราจะนำไปใช้ยังไงนะครับซึ่งมีหลักการต่างๆมากมายนะครับมาที่หลักการได้หลักการที่1นะครับการแบ่งสีคู่ตรงข้ามแบบ 80% กับ 20% นะครับปกติเวลาที่เราวาดภาพนะครับเราใช้สีแบบเลือกเองตามใจชอบใช่ไหมครับโดยไม่มีหลักการใช่ไหมครับอยากได้สีอะไรก็หยิบมาระบายเลยถูกไหมทีนี้มันมีหลักการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับให้เลือกใช้แค่2สีเท่านั้นก็ได้ยกตัวอย่างภาพนี้นะครับใช้สีคู่ตรงข้ามก็คือสีเหลืองกับสีม่วงใช่ไหมครับแต่เวลาใช้เขาจะไม่ใช้แบบเท่าๆกันแบบ 50% กับ 50% นะครับอันนี้ให้ใช้ 80% กับ 20% พูดง่ายๆก็คือให้เลือกใช้สีใดสีหนึ่งมากกว่านะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็ให้เลือกใช้น้อยกว่านะครับนี่คือวิธีแรกหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเลือกใช้แบบ 60% 30% และ 10% ตัวอย่างภาพนี้นะครับมีสีเขียวเป็นหลักใช่ไหมครับสีเขียวตรงข้ามกับสีแดงใช้สีเขียว 60% แดง 30% แล้วก็อีก 10% เป็นสีใดก็ได้ตัวอย่างภาพนี้ก็คือสีอื่นๆอาจจะเป็นสีขาวก็ได้หรือสีเหลืองก็ได้ตัวอย่างการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับ

0: นอกจากสีคู่ตรงข้ามแล้วยังมีสีคู่ตรงข้ามแบบเยื้องรู้จักแบบเยื้องไหมรู้จักการเยื้องไหมลูกอ่ะยกตัวอย่างเช่นปกติครูอาร์ตยืนตรงข้ามกับพงธนาใช่ไหมครับอันนี้คือเรียกว่าตรงข้ามถ้าเยื้องก็คือเฉียงออกไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้อ่ะอย่างเช่นครูเยื้องกับฉัตรมงคลใช่ไหมครับอ่ะสีก็เช่นเดียวกันนะครับนอกจากตรงข้ามแล้วเราสามารถเลือกใช้แบบเยื้องก็ได้แบบเยื้องแบบที่1ก็คือแบบสามเหลี่ยมนะครับในวงล้อสีนะครับมีทั้งหมด12สีถ้าเราวางสามเหลี่ยมตรงกลางนะครับปลายของสามเหลี่ยมตรงกับสีใดเรียกว่าสีแบบเยื้องนะครับเช่นสีแดงสีน้ําเงินและสีเหลืองนะครับตัวอย่างการนําไปใช้เช่นผลงานของศิลปินท่านนึงนะครับผลงานของมอนเรียนนะครับก็คือใช้3สีเป็นหลักนะครับน้ําเงินแดงแล้วก็เหลืองนั่นเองนอกจากเราจะเปลี่ยนจากแดงน้ำเงินเหลืองแล้วยังสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแค่หมุนสามเหลี่ยมนะครับต่อมาแบบสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบสามสีอาจจะชอบสี่สีก็สามารถวางสี่เหลี่ยมตรงกลางวงสีก็ได้นะครับก็จะได้สี่สีขึ้นมาตัวอย่างดังภาพนะครับหลักการใช้สีข้างเคียงนะครับมีตรงข้ามมีตรงข้ามแบบเยื้องแล้วก็มีข้างเคียงข้างเคียงก็คือสีที่อยู่ใกล้กันนะครับหรือเรียกว่าการไล่สีก็ได้เช่นสีเหลืองส้มเหลืองแล้วก็สีส้มแดงนะครับใกล้กันก็ได้หรือจะเป็นฝั่งสีเขียวก็ได้นะครับหรือฝั่งสีม่วงก็ได้สีที่อยู่ใกล้กันก็สามารถนํามาสร้างสรรค์ผลงานได้นะครับคว้านมีเกมมาให้เล่นนะครับต่อไปนี้ให้นักเรียนนะครับลองสังเกตสีบนกระดานแล้วให้บอกชื่อสีแต่ห้ามอ่านตามตัวอักษรนะครับอย่างเช่นคําแรกสีอะไรครับสีแดงนะครับให้นักเรียนดูสีแล้วก็ตอบพร้อมๆกันนะครับห้ามอ่านตามตัวอักษรนะถ้าพร้อมแล้วข้อต่อมาครับ
1: สีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีดำ
0: ยังมีคนอ่านตามอยู่เลยนะครับเมื่อกี้ยังไม่มีสติใช่ไหมอีกรอบนึงให้สังเกตสีนะครับทดสอบความไวของสีนิดนึงนะครับนะครับ
1: สีส้มสีฟ้าสีแดงสีม่วงสีดำสีเข
0: ีย
1: ว
0: บางคนก็อ่านปากตามเพื่อนใช่ไหมครับฝึกสตินิดนึงนะครับเมื่อกี้ได้ทดสอบความไวของสีไปแล้วนะครับทีนี้มาสู่กิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวคว้าจะให้เราลองใช้สีนะครับไปสร้างสรรค์ผลงานดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนำใบงานขึ้นมาเลยครับคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับแล้วก็แจกนักเรียนให้นักเรียนเตรียมใบงานเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงก่อนนะครับให้นักเรียนนะครับเตรียมใบงานแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยรวมถึงเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับวันนี้เราใช้สีไม้แล้วก็ดินสอสีนะครับสีไม้หรือว่าดินสอสีนั่นเองครับแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับอย่าลืมจัดเตรียมใบงานให้กับนักเรียนรวมถึงควบคุมชั้นเรียนนะครับให้คําแนะนําในเรื่องของการใช้วงล้อสีธรรมชาตินะครับหรือคุณครูสามารถปริ้นวงล้อสีมาให้นักเรียนดูก่อนก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมที่จะให้นักเรียนนําเสนอผลงานเมื่อทําผลงานเสร็จแล้วนะครับไปดูครูอาร์ตสาธิตนะครับว่ามีวิธีการทําแบบใดบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูการสาธิตได้เลยครับท่านนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมใบงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมอุปกรณ์ของเราวันนี้นอกจากใบงานก็จะมีดินสอสีหรือว่าสีไม้นั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับมาที่คําชี้แจงนะครับให้นักเรียนเลือกสีคู่ตรงข้ามนะครับสีคู่ตรงข้ามแบบเยื้องแล้วก็สีใกล้เคียงกันนะครับมาระบายตามข้อต่างๆนะครับมาที่ภาพแรกนะครับช่องที่1นะครับสีคู่ตรงข้ามนะครับให้นักเรียนเลือก2สีที่ตรงข้ามกันนะครับโดยเลือกจากสีที่1ก่อนเลือกจากสีที่ตัวเองชอบก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นคว้าเลือกสีม่วงครับให้นักเรียนระบายไปตรงปลายลูกศรนะครับระบายไปให้เต็มกรอบนะครับถ้าจะให้ง่ายนักเรียนต้องมีวงจรสีติดตัวไว้1ชุดก็ได้ครับหรือไม่ก็ดูบนหน้าห้องเรียนก็ได้ครับสีม่วงตรงข้ามกับสีอะไรครับนักเรียนสีเหลืองก็ให้นักเรียนตรงข้ามนะครับใช้สีตรงข้ามมาระบายในช่องที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับสีม่วงกับสีเหลืองนะครับจากนั้นช่องด้านขวามือนะครับให้นักเรียนนํา2สีนี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานรูปอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคว้าจะใช้สีม่วงนะครับวาดลวดลายต่างๆลงไปนักเรียนวาดตามอิสระนะครับไม่ต้องวาดตามคุณครูก็ได้นะครับออกแบบเองได้เลยนะครับสีม่วงคว้าขอออกแบบลวดลายเองตามจินตนาการนะครับ

แล้วก็ระบายลงไปนะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจว่ารูปภาพจะออกมาไม่สวยนะครับก็สามารถใช้ดินสอในการร่างภาพก่อนได้นะครับแต่ว่าให้เต็มกรอบสี่เหลี่ยมนะครับถ้ายังมีพื้นที่ว่างเยอะเราก็สามารถเติมเข้าไปได้ครับอันนี้ตัวอย่างคร่าวๆนะครับให้นักเรียนไปวาดภาพเพิ่มเติมนะครับให้เต็มกรอบสี่เหลี่ยมนะครับวาดระบายสีม่วงไปแล้วขาดสีอะไรครับนักเรียนสีเหลืองก็ให้นักเรียนระบายสีเหลืองเพิ่มเติมให้เต็มกรอบครับอันนี้ตัวอย่างนะครับหรือจะวาดภาพอื่นๆก็ได้นะครับแต่ให้ใช้2เพียง2สีเท่านั้นที่ตรงข้ามกันถ้านักเรียนไม่ชอบสีเหลืองกับสีม่วงอาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้เช่นคู่สีเขียวสีแดงคู่สีส้มคู่สีน้ำเงินก็ได้นะครับให้นักเรียนระบายสีจนเต็มกรอบสี่เหลี่ยมนะครับข้อถัดมานะครับให้นักเรียนระบายสีข้างเคียงนะครับให้ใช้3สีที่อยู่ติดกันในวงสีธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นควาเลือกสีมาแล้วนะครับควาเลือกสีเหลืองสีเขียวแล้วก็เขียวเหลืองนะครับให้เรียงตามวงสีธรรมชาติที่อยู่หน้าจอทีวีนะครับให้นักเรียนเลือกตามแม่สีได้เลยนะครับเหลืองสีเขียวเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับจากนั้นก็นำ3สีนี้มาระบายนะครับให้นักเรียนระบายให้เต็มช่องนะครับอันนี้ตัวอย่างควาเลือกมานักเรียนก็ใช้3สีนะครับเขียวเหลืองแล้วก็สีเหลืองนะครับออกแบบเพิ่มเติมได้เลยนะครับอย่างเช่นควาทำเป็นรูปเถาวัลย์ก็ได้นะครับทำเป็นลวดลายเสื้อผ้าก็ได้นะครับหรือทำเป็นเรขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้ง่ายๆครับถ้าใครคิดไม่ออกก็หาของที่อยู่ใกล้ตัวหรือรอบตัวเรามาวาดก็ได้ครับใช้เทคนิคการไล่สีก็ได้ครับเมื่อสักครู่มี3สีคือสีเขียวสีเขียวเหลืองแล้วก็สีเหลืองนะครับก็นำมาระบายผสมกันก็ได้ครับ

นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติตามคุณครูได้เลยนะครับแต่ว่าให้นักเรียนออกแบบลวดลายเองครับลงมือวาดตามคุณครูได้เลยนะครับเลือกสีเองตามความชอบแล้วก็ออกแบบลวดลายเองตามใจชอบได้เลยครับแล้วก็ระบายจนเต็มกรอบนะครับส่วนข้อที่3นะครับให้นักเรียนใช้สีตรงข้ามแบบสามเหลี่ยมนะครับก็คือให้นักเรียนเลือกสีตามวงล้อสีนะครับสีม่วงนะครับนับมาเรื่อยๆก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับสี3สีนี้จะต้องอยู่แบบนี้นะครับตามวงล้อสีนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเราเลือกสีม่วงแล้วเขาก็จะบังคับให้เป็นสีเขียวกับสีส้มนะครับจะเป็นสีอื่นไม่ได้นะครับวาดก็จะเหมือนเดิมเลยครับระบายให้เต็มช่องในวงล้อสีก่อนนะครับแล้วก็ออกแบบลวดลายนี้ได้เลยครับอย่างเช่นคว้าใช้สีม่วงทำเป็นลวดลายอิสระก็ได้ครับ

ตัวอย่างนะครับแต่นักเรียนต้องระบายต่อให้เต็มนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับสีตรงข้ามแบบสี่เหลี่ยมนะครับให้นักเรียนเลือกใช้สี4สีระบายเป็นรูปตามจินตนาการนะครับสี่สีนะครับตามวงล้อสีเหมือนเลยนะครับวาดเลือกมาแล้วนะครับมีสีเหลืองสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับเช่นเดิมครับระบายในวงล้อสีให้เต็มก่อนครับจากนั้นนำสีสีมาระบายในนี้นะครับเช่นง่ายๆเช่นรูปเรขาคณิตนะครับวงกลมสีเหลืองสามเหลี่ยมสีเขียวสีม่วงเป็นรูปอะไรดีครับนักเรียนสีม่วงรูปสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วก็สีสุดท้ายคือสีแดงเป็นวงรีก็ได้ครับให้นักเรียนวาดต่อระบายต่อจนเต็มกรอบสี่เหลี่ยมนะครับควายมีตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาให้นักเรียนดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับผลงานที่เสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถดัดแปลงแล้วก็สามารถเลือกสีได้เองตามอิสระนะครับไม่ต้องนำตามครูก็ได้นะครับให้นักเรียนยึดวงล้อสีหรือวงจรสีเป็นหลักนะครับจากนั้นก็เลือกตามโจทย์นะครับแล้วก็วาดลวดลายให้สวยงามเดี๋ยวครูอาจจะทิ้งเวลาให้นักเรียนนะครับสร้างสรรค์ผลงานสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนบทเรียนแล้วก็สรุปอีกรอบหนึ่งครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางช่วยเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาเฉลยใบงานให้ดูก่อนนะครับพร้อมกับดูตัวอย่างผลงานของนักเรียนต้นทางนะครับตัวอย่างใบงานที่ครูได้เลือกสีไว้ให้แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นสีภาพนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างงานของเพื่อนต้นทางนะครับขอตัวแทน1คนให้อิงฟ้าก็ได้ลูกมาให้เพื่อนๆปลายทางดูก่อนนะครับถ้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทำต่อในเวลาว่างนะครับตัวอย่างของอิงฟ้าหน้าหาเพื่อนลูกดูของเพื่อนสวยไหมครับสวยประมือให้อิงฟ้านอกจากจะเลือกสีได้ถูกต้องแล้วนะครับอย่างเช่นภาพที่1นะครับเลือกสีตรงข้ามน้ำเงินกับส้มนะครับซึ่งแตกต่างจากของครูอาร์ตนะครับครูอาร์ตเลือกม่วงกับเหลืองนะครับถูกทั้งคู่นะครับแล้วก็ภาพที่วาดออกมาก็สวยเช่นเดียวกันนะครับข้อต่อมาสีใกล้เคียงนะครับก็เลือกใกล้เคียงของสีม่วงนะครับมีสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงน้ำเงินนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวรับรางวัลจากครูอาร์ตไปนะครับวันนี้ครูอาร์ตให้พวงกุญแจนะครับให้อิงฟ้าครับเพื่อนที่เหลือนะครับก็สร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับคุณครูปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกสีของนักเรียนด้วยนะครับเรามาสรุปบทเรียนนะครับเป็นการทบทวนความรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสีคู่ตรงข้ามหรือสีคู่ปฏิปักษ์ไปใช้นะครับและเด็กอย่าลืมว่านอกเหนือจากการนำสีตรงข้ามมาใช้สร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับยังสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเช่นการเลือกสีเครื่องแต่งกายให้โดดเด่นนะครับโดดเด่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะใส่เสื้อแดงกับกางเกงเขียวนะครับแต่หมายถึงว่าเราต้องมีเทคนิคมีวิธีการเลือกใช้สีให้ถูกต้องนะครับว่าแต่งตัวอย่างไรให้เลือกสีได้อย่างสวยงามนะครับและอย่าลืมว่าวงล้อสีนะครับจะสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นอื่นๆได้อีกเพราะฉะนั้นนักเรียนให้ทบทวนเรื่องความรู้เรื่องวงล้อสีด้วยนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ควานมีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากนักเรียนนะครับศิลปินวันนี้นะครับเป็นศิลปินของคนไทยนั่นเองนะครับแต่ว่ามาจากต่างชาติชื่ออาจารย์สินพีระศรีนะครับให้ข้อคิดไปว่าศิลปะไม่ได้สอนให้วาดรูปเป็นนะครับแต่สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตนะครับอันนี้เป็นคำสอนอาจารย์สินพีระศรีนะครับนักเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับวิชาศิลปะของควานเองก็ไม่ได้สอนแค่ให้นักเรียนวาดรูปเป็นอย่างเดียวนะครับแต่สอนให้รู้จักการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับส่วนบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของน้ำหนักสีแล้วก็แสงเงานะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางต้องเตรียมมานะครับก็คือใบงานที่3นะครับเรื่องตารางค่าน้ำหนักสีแล้วก็อุปกรณ์วาดเขียนนะครับอย่าลืมเตรียมดินสอสีแล้วก็สีไม้มาเหมือนเดิมนะครับคุณครูปลายทางอย่าลืมดาวน์โหลดใบงานไว้รอเลยนะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตก็มีเรื่องราวสนุกมาฝากนักเรียนเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
2: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
1: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
3: มาอยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
4: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
1: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงไม่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างลงเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแล้งน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะ

0: ไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขและโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
0: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปเป็นจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาทอดไม่ให้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
2: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
0: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
1: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
0: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงบอระเพ็ดตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาแว้งกันเน
1: า
0: ะ
1: เขียนข้ามาสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
2: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
1: ถอยมาคนละก้าวเรามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
0: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกันไป200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเพ็ดเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
2: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันไม่มีปัญหา
3: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
0: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
2: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
0: บ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณทุนขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
4: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
3: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
0: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณสองขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาดลนะครับ

รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาหอรมอของจำนวนนับนั่นเองครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องหาหอรมอของจำนวนนับนะครับไม่เกิน3จำนวนได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนและจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้เรียนรู้การหาหอรมอไปถึงกี่วิธีเลยครับ
2: 3
1: วิธีนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะเลือกวิธีที่ตนเองถนัดในการหาหอรมอได้ใช่ไหมครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้ครับครูฟุกมีคำถามนะครับมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับหอรมอของ10 12และ15เอ๊ะคือจำนวนใดครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยหาหอรมอของ10 12และ15โดยวิธีการหารครับเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหาหอรมอของ10 12และ15ได้เลยครับนะครับใช้วิธีการหารนะครับนักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาเลยครับเปิดสมุดขึ้นมาเลยครับได้ไหมเอ่ยหาหอรมอของ10 12และ15นะครับทำได้ไหมครับโดยนะครับครูฟุกย้ำว่าโดยให้นักเรียนเนี่ยใช้วิธีการหารนะครับลองตั้งหารดูเลยครับนักเรียน

0: ันครับ
1: ได
0: ้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนักเรียนครับหอรมอของ10 12และ15คือจำนวนอะไรครับ
2: 1
0: ใช่ไหมครับเอ๊ะนักเรียนทราบได้ยังไงครับว่าเป็น1นักเรียนต้นทางนะครับบอกฟุกว่าถ้านำ2มาหารเนี่ย2หาร10ได้ลงตัวใช่ไหมครับ2หาร12ได้ลงตัวแต่นำ2ไปหาร15ลงตัวไหมครับ
2: ไม่
0: ลงตัวใช่ไหมครับแสดงว่าเอ๊ะนักเรียนนำ2มาหารไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าการหาหอรมอนะครับนักเรียนต้องหาจำนวนนับที่หารทุกจำนวนได้อะไรด้วยลงตัวสำหรับข้อนี้นะครับนักเรียนก็ต้องหาจำนวนนับที่หาร10 12และ15ได้ลงตัวนักเรียนก็พบแล้วว่ามีอยู่แค่เพียงจำนวนเดียวคืออะไรครับ
2: 1
0: คือ1นั่นเองครับนักเรียนดังนั้นนะครับหอรมอของ10 12และ15ก็คือ
2: 1
0: นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับครูฟุกมีคำถามมาถามนักเรียนครับครูฟุกจะถามนักเรียนว่า5

เป็นหรม.ของ20และ25หรือไม่ครับและนักเรียนทราบได้อย่างไรครับนักเรียนลองตรวจสอบหน่อยสิครับว่า5เป็นหรม.ของ20และ25หรือไม่ครับลองตรวจสอบเลยครับ

0: ได้หอรมอของ20และ25หรือยังครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอใช่5มั้ยครับ
1: ใช่
0: แสดงว่าหอรมอของ20และ25เนี่ยคืออะไรครับนักเรียน
1: 5
0: นะครับ5เป็นหอรมอของ20และ25เพราะเหตุใดครับ
1: เพราะว่า
0: อะไรครับ
1: เพราะว่าเป็น
0: จำนวนนับที่5เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดนักเรียนครับอย่าลืมมากที่สุดนะครับ5เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร20และ25ได้ลงตัวนั่นเองครับจากนั้นครับมาดูกันต่อครับนักเรียน4เป็นหอรมอของ16และ32หรือไม่นักเรียนทราบได้อย่างไรครับตรวจสอบเลยครับ

0: นักเรียนครับสรุปว่า4เนี่ยเป็นหอรมอของ16และ32ใช่หรือไม่ครับใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วหอรมอของ16และ32คือจำนวนใดครับ
1: 16อ
0: ะไรนะครับ
1: 16
0: ใช่ไหมครับแสดงว่านะครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนได้ตรวจสอบแล้วนะว่า4เนี่ยไม่ใช่หอรมอของ16และ32เนื่องจากครับนักเรียนเนื่องจาก4นะครับไม่ใช่จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร16และ32ได้ลงตัวเอแล้วจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร16และ32ได้ลงตัวคือจำนวนใดครับ
1: 16
0: คือ16นั่นเองครับนักเรียนตอนนี้นะครับครูฟุกก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วครับว่าเอจากสิ่งที่ครูฟุกได้ยกมาเนี่ยเอเป็นหอรมอของจำนวนนับเหล่านั้นหรือเปล่านะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับดังนั้นครับหอรมอของจำนวนนับใดๆนะครับจะหมายถึงอะไรครับจะหมายถึงอะไรครับความหมายหมายถึงอะไรครับไหนลองช่วยกันให้ความหมายของหอรมอของจำนวนนับสิครับหมายถึงอะไรครับ
1: จำนวนน
0: ับที่มากที่สุดนะครับที่หารที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับหอรมอของจำนวนนับใดๆนะครับก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวครับนักเรียนและการหาหอรมอนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ไปถึงกี่วิธีเลย
1: 3
0: วิธีวิธีแรกคือเราต้องหาอะไรจำได้วิธีแรก
1: หาต
0: ัวหารรวมวิธีที่2ครับใช้การแยกตัวประกอบและวิธีที่3ครับ
1: การห
0: ารนะครับจากทั้ง3วิธีนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยถนัดวิธีใดที่สุดเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามครูฟุกขอถามพงธนาครับยืนขึ้นหน่อยครับจากที่หนูได้เรียนรู้การหาหอรมอไปถึง3วิธีหนูคิดว่าหนูถนัดวิธีไหนที่สุดเลยครับ
2: วิธีการหารครับ
0: การหารใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
2: เพราะว่าง่ายและสั้นครับ
0: อ๋อง่ายใช่ไหมครับ

พื่อนว่าใช้วิธีการหารเพราะว่าง่ายครับสำหรับพงธนานะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับสำหรับคนอื่นๆนะครับคุณฟุกคิดว่านักเรียนก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและตามความถนัดของตนเองใช่ไหมครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนในวันนี้นะครับคุณฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาหาหอรมอของ24 2และ48ครับโดยนะครับให้นักเรียนเนี่ยเลือกวิธีที่ถนัดที่สุดเลยนะครับของแต่ละบุคคลนะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะครับให้หาหอรมอของ24 32และ48ได้เลยครับ

0: เอนักเรียนครับนักเรียนได้หอรมของ24 32และ48เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: เท่าไหร่นะครับ8นะครับครูฟุกอยากถามใช้วิธีไหนกันบ้างขอถามว่านักเรียนคนไหนใช้วิธีการหาตัวหารร่วมบ้างครับมีไหมห้องต้นทางมีไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคนไหนใช้วิธีการหาตัวหารร่วมครับมีแน่นอนเลยนะครับนักเรียนคนไหนใช้วิธีการแยกตัวประกอบบ้างครับยกมือนะครับนี่นะครับคือเพื่อนๆที่ใช้วิธีการแยกตัวประกอบได้หอรมอเป็น8มั้ยครับ
2: เป็น
0: 8ใช่มั้ยครับนักเรียนคนไหนใช้วิธีการหารยกมือได้หอรมอเป็น8มั้ยครับ
2: ได้
0: นะครับนักเรียนเอามือลงครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาตรวจสอบไปพร้อมๆกับครูฟุกเลยนะครับแล้วเนี่ยต้นทางก็ตรวจสอบไปพร้อมกันเลยนะครับวิธีแรกครับนักเรียนครูฟุกจะนำเสนอโดยการหาตัวหารร่วมนะครับนักเรียนก็ต้องทำไงก่อนหาอะไรก่อนลูกหาอะไรก่อนครับ
3: หา
0: ตัวประกอบของใครครับ

0: 24
1: มีอะไรบ้างเร็วทบทวนมีอะไรบ้าง1
2: 2
1: 3
2: 3 4 5
1: 6 8 12และ24นะครับต่อไปทำไงต่อครับ
3: หาต
1: ั
3: วประกอบของ
1: 32มีอะไรบ้างครับ
2: 1
1: 2
2: 4
1: 4 8ครับนักเรียนต้อง8นะครับ6หารไม่ลงตัวครับต่อไปหาตัวประกอบของ48ครับ
2: 1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48
1: เมื่อนักเรียนหาตัวประกอบของ24 32และ48เรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อตัวหารเลยครับ
2: ต
1: ัวหารร่วมต้องหาตัวหารร่วมก่อนครับหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมตัวหารร่วมคือมีอะไรบ้าง
2: 1 2 4 8
1: นะครับนักเรียนก็ได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมมาแล้วนะครับคือ1 2 4และ8นะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเมื่อนักเรียนหาตัวประกอบของจำนวนนับเหล่านั้นแล้วนะครับนักเรียนต้องมาพิจารณาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของจำนวนนับเหล่านั้นก่อนนะครับจากนั้นเราจึงมาพิจารณาตัวหารร่วมที่มากที่สุดคืออะไรครับ
2: 8
1: คือ8นั่นเองครับดังนั้นหรม.ของ24 32และ48ก็คือ
2: 8
1: นะครับนักเรียนตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยครับนักเรียนปลายทางถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตนเองได้เลยครับต่อไปครับเป็นวิธีที่2คือวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนคนใดนะครับทำวิธีนี้เตรียมตัวตรวจสอบได้เลยครับถ้านักเรียนใช้วิธีการแยกตัวประกอบขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนแยกตัวประกอบของ24ได้เป็นอย่างไรครับแยกตัวประกอบได้เป็นอย่างไรครับ
2: 2คูณ2คูณ2คูณ3
1: ถูกต้องครับจากนั้นครับทำไงต่อครับแยกตัวประกอบของ32นะครับคืออะไรครับ
2: 2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2
1: เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นทำไงครับ
3: แยกตัวประกอบของ48
1: แยกได้อย่างไรเอ่ย
2: 2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3
1: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนักเรียนครับการแยกตัวประกอบครูฟุกขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งการแยกตัวประกอบคือการเขียนแสดงจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะครับเมื่อกี้ครูฟุกได้เดินดูเพื่อนๆห้องต้นทางหลายๆคนนะครับก็บางครั้งก็ยังทำให้ถูกต้องนะครับครูฟุกก็ได้แนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นครับเมื่อนักเรียนนะครับแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ต้องพิจารณานะครับจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมครับที่หาร24 32และ48ได้ลงตัวเอคืออะไรครับ
2: 2 คูณ 2 คูณ 2
1: นะครับเรียนก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ2คูณ2คูณ2นะครับดังนั้นหรม.ของ24 32และ48คือจำนวนใดครับ
2: 2 คูณ 2 คูณ 2
1: ซึ่งได้ผลคูณเป็น
2: 8
1: นะครับดังนั้นนะครับเรียนก็ได้หรม.เรียบร้อยแล้วนะครับตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตนเองแล้วเลยครับใครถูกต้องบ้างยกมือนะครับเก่งมากเลยนะครับจากนั้นครับอีกหนึ่งวิธีคือวิธีการหารนะครับสำหรับวิธีการหารนะครับนักเรียนอย่าลืมว่าเราต้องหาจำนวนนับมาหารใช่ไหมครับและต้องหาได้ลงตัวทุกจำนวนเลยนะครับอ่ะครูฟุกขอแสดงเป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนดังนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากครูฟุกนะครับให้ดูคำตอบในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าครูฟุกจะนำจำนวนนับใดมาหารนะครับ2ครูฟุกนำ2มาหารนะครับครูฟุกพิจารณาแล้วครับว่า2เนี่ยหาร24

0: 4หาร32และหาร48ได้ลงตัวครับอ้าว2หาร24ได้ผลหารเป็น
1: 12
0: นะครับ2หาร32ได้ผลหารเป็น
1: 16
0: 2หาร48ได้ผลหารเป็น
1: 24
0: นั่นเองครับดังนั้นนี่เห็นไหม2สามารถหาร24 32และ48ได้ลงตัวแสดงว่า2นั้นเป็นตัวหารรวมนะครับนักเรียนอ่ะมาดูต่อครับเอาอะไรมาหารดี
1: 2
0: 4อ่ะเพื่อนเรียกว่า4ได้ไหมได้นะครับแต่ในที่นี้ครูฟุกขอเลือก2นะครับเอา2ไปหาร12ตอบพร้อมกันเสียงดัง
1: ๆ
0: 6 2ไปหาร16ได้ผลหารเป็น
1: 8
0: 2ไปหาร24ได้ผลหารเป็น
1: 12
0: นะครับนักเรียนจากนั้นนักเรียนพิจารณา6 8และ12จำนวนนับแปรหารได้ครับ
1: 2
0: นะครับ2 2ไปหาร6
1: 3
0: 2หาร8
1: 4
0: 2หาร12
1: 6
0: นะครับนักเรียนจากนั้นครับพิจารณาที่ผลหารก็คือ3 4และ6มีจำนวนนับแปรหารได้อีกครับ
1: 1
0: เอ๊ะนี่พบว่า1จำนวนเดียวเลยใช่ไหมครับที่หาร3 4และ6ได้ลงตัวเมื่อนักเรียนพบว่าตัวหารร่วมเป็น1เนี่ยต้องทำไงเลย
1: หย
0: ุดการหารเลยครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อย2เส้นครับดังนั้นครับหรม.นะครับของ24 32และ48เนี่ยต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง
1: 2 คูณ 2
0: นะครับนั่นเองก็คือนำตัวหารร่วมใช่ไหมครับตัวหารร่วมก็คือ2 2 2ใช่ไหมครับนำอะไรกันหมดเลย
1: คู
0: ณกันนะครับนำตัวหารร่วมทุกจำนวนมาคูณกันนะครับดังนี้เลยนะครับก็ได้หรม.เป็น
1: 8
0: นะครับอันนี้คือรูปแบบแรกที่ฟุกนำมาเสนอนะครับมีใครทำแบบนี้บ้างมีไหมไม่มีไม่เป็นไรครับแสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วนักเรียนนำจำนวนอื่นมาหารเลยใช่ไหมครับครูผู้บอกว่าถ้าเป็นการหาหรม.โดยการหารเนี่ยจำนวนนับที่นักเรียนนำมาหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนใดก็ได้มาหารแต่เงื่อนไขคือต้องหารได้ลงตัวทุกจำนวนนะครับต่อไปดูต่อครูฟุกนะครับเลือก4มาหารได้ผลหารเป็น
1: 6
0: นะครับอะไรต่อครับผลหาร8ต่อไป
1: 12
0: ดังนี้เลยนะครับจากนั้น6 8และ12เอาจำนวนนับใดมาหารครับ
1: 2
0: มาหารนะครับได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 2หาร6ได้ผลหารเป็น3 2หาร8
1: 4
0: ได้ผลหารเป็น4 2หาร12ผลหารเป็น6ตัวหารร่วมเป็นอะไรแล้ว
1: 1
0: ใช่ไหมมี1เพียงจำนวนเดียวที่หาร3 4และ6ได้ลงตัวครับสิ้นสุดการหารครับดังนั้นหรม.ของ24 32และ48คือ
1: 4 คูณ 2
0: นะครับนำเท่ากับ8ก็คือนำตัวหารร่วมทุกจำนวนเลยใช่ไหมมาคูณกันนะครับก็คือ4กับ2เนี่ยเป็นตัวหารร่วมนำมาคูณกันนะครับและจากที่ครูฟุกได้เดินดูนักเรียนหลายๆคนนะครับนักเรียนคิดว่าครูฟุกคิดว่านักเรียนเนี่ยใช้จำนวนนี้เลยก็คือ
1: 8
0: นะครับครูฟุกได้เห็นแล้วว่านักเรียนเนี่ยนำ8มาหารเลยนะครับเมื่อนำ8มาหารนะครับนำ8ไปหาร24ได้เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: 8ไปหาร32ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: 8ไปหาร48ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: นะครับนักเรียนหยุดยังหยุดแล้วเพราะว่าตัวหารร่วมเป็น1นะครับหยุดแล้วดังนั้นหรม.ของ24 32และ48ก็คืออะไรเลยลูก
1: 8
0: นะครับแสดงว่า8เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดเลยใช่ไหมครับที่หาร24 32และ48ได้ลงตัวนะครับนักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องปรบมือให้ตนเองเสียงดังๆครับนักเรียนครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่าเราจะหาหรม.โดยวิธีใดที่ครูฟุกนำเสนอไปทั้ง3วิธีสุดท้ายหรม.ก็คือจำนวนเดียวกันเลยใช่ไหมครับสำหรับในข้อนี้หรม.ของ24 32และ48เนี่ยก็คือ8นั่นเองครับจากนั้นครับเพื่อจะตรวจสอบความเข้าใจนะครับของนักเรียนเราก็ต้องมาสู่ที่นะครับใบกิจกรรมนะครับ 1.8 นะครับใบกิจกรรม 1.8 มีอะไรบ้างนะครับครูฟุกขอชี้แจงคุณครูปลายทางก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ3ถึง4คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.8 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มครับในระหว่างเรียนทำกิจกรรมนะครับให้ครูปลายทางเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจฟังคำชี้แจงกิจกรรมนี้ให้ดีนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับหาหรม.ของจำนวนที่กำหน

ครับฟุกกำหนดอะไรมาให้ไม่รู้แต่นักเรียนต้องหาครม.นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนตัวแทนเนี่ยออกมานำเสนอซึ่งครูฟุกอาจจะสุ่มกลุ่มใดก็ได้นะครับออกมานำเสนอนะครับหรือครูฟุกอาจจะเอาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาอภิปรายร่วมกันก็ได้นะครับคุณครูปลายทางก็บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ใบกิจกรรมมีอยู่กี่ข้อครับนักเรียน2ข้อนะครับสำหรับ2ข้อนี้ทำทั้ง2ข้อครับโดยนักเรียนได้เรียนรู้การหาหรม.ไปถึง3วิธีให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยอภิปรายร่วมกันนะครับว่าเราจะใช้วิธีใดในการหาหรม.นะครับลองอภิปรายให้เหตุผลแสดงเหตุผลด้วยกันว่าทำไมถึงใช้วิธีนี้ทำไมถึงใช้วิธีนี้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: นักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
0: นักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนวันนี้ครับครูฟุกนะครับจะสุ่มนะครับใบกิจกรรมของกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มใดดีที่จะเป็นตัวแทนในการเฉลยครับครูฟุกขอเลือกกลุ่ม1ครับกลุ่ม1นะครับจะเป็นผู้เฉลยในข้อ1นะครับและอีก1ข้อคือข้อ2กลุ่ม 5ครับกลุ่ม5จะเป็นผู้เฉลยในข้อ2นะครับเดี๋ยวครูฟุกก็จะไปตรวจสอบด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องนะครับของเพื่อนๆกลุ่มที่1และกลุ่มที่5กันนะครับสำหรับนักเรียนกลุ่มอื่นๆนะครับก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวไปตรวจสอบกันเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับของเพื่อนกลุ่มที่1นะครับใช้วิธีใดในการหาหอรมอของ8 20และ28ครับ
2: ใช้วิธีการหารครับ
0: ใช้วิธีการหารใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วหนูนำจำนวนใดมาหารก่อนครับ
2: นำ2มาหารก่อนครับ
0: อ่ะ2หาร8ได้ผลหารเป็น
2: 4ครับ
0: จากนั้นเลยครับ
2: 2หาร20ได้ผลหารเป็น10ครับ2หาร28ได้ผลหารเป็น14ครับ
0: ตอนนี้ผลหารของเราเป็น4
2: 10และ14ครับ
0: จากนั้นนะครับนักเรียนพิจารณานะครับว่ามีจำนวนนับใดที่หาร4 10และ14ได้ลงตัวครับเพื่อเลือกอะไรครับ
2: 2ครับ
0: 2นะครับไปต่อครับ
2: 2 2หาร4ได้2
0: 2หาร4ได้ผลหารเป็น2ครับ
2: 2หาร10ได้ผลหารเป็น5ครับ
0: ครับ
2: แล้วก็2หาร14ได้ผลหารเป็น7ครับ
0: ตอนนี้ผลหารของเราเป็น2อะไรครับ
2: 5แล้วก็7ครับ
0: นักเรียนครับตอนนี้ผลหารเราเป็น2 5และ7มีจำนวนนับใดที่หาร2 5และ7ได้ลงตัวอีกครับ
3: ม
0: ีครับ
2: 1
0: อะไรครับ1ใช่ไหมครับตอนนี้มีจำนวนเดียวก็คือ1นะครับที่หาร2 5และ7ได้ลงตัวใช่ไหมครับเมื่อเป็น1เราจึงสิ้นสุดการ
2: หาร
0: ดังนั้นหอรมอของ8 20และ28คือจำนวนใดครับ
2: คือ2คูณ2เท่ากับ4ครับ
0: หอรมอคือ
2: 4ครับ
0: คืออะไรครับ
1: 4
0: นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับปรบมือให้ตัวแทนของกลุ่ม1หน่อยครับจากนั้นครับกลุ่มต่อไปครับเป็นข้อที่2นะครับตัวแทน1คนครับในข้อ2นี่นะครับก็คือตัวแทนของกลุ่มอะไรครับกลุ่ม5ใช่ไหมครับครูฟุกเลือกกลุ่ม5มาเฉลยนะครับกลุ่ม5ในข้อ2นี้กลุ่ม5ใช้วิธีใดในการหาหอรมอครับ
2: การแยกตัวประกอบครับ
0: การแยกตัวประกอบแล้วนักเรียนทำอย่างไรบ้างครับขั้นตอนแรก
2: 14เท่ากับ2คูณ7ครับ
0: ก็คือแยกตัวประกอบของ14ใช่ไหมครับก็คือ2คูณ7ต่อไปครับ
2: 25เท่ากับ5คูณ5ครับ
0: ต่อไปครับ
2: 26เท่ากับ2คูณ13ครับ
0: จากนั้นนักเรียนก็ต้องพิจารณาอะไรครับพิจารณาจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมครับเอ๊ะคือจำนวนนับใดครับที่หาร14 25และ26ได้ลงตัวครับพิจารณาจากการแยกตัวประกอบคือจำนวนใดครับ
2: 1ครับ
0: 1ครับนักเรียนแสดงว่าหอรมอของ14 25และ26ก็คือ
2: 1
0: 1นั่นเองครับถูกต้องไหมครับกลุ่มอื่นถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับในตอนนี้นะครับเราก็เฉลยกิจกรรมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ทำได้ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าไม่ถูกต้องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกจะให้ตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยครับ

0: นักเรียนปลายทางตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับนักเรียนครับหรม.ของจำนวนนับใดๆหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรครับ
1: จำนวน
0: นับที่อะไรครับ
1: ที
0: ่มากที่สุดใช่ไหมครับจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับเรียนย้ำว่าต้องเป็นจำนวนที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ไปถึงกี่วิธีเลยครับ
1: 3
0: วิธีนะครับ3วิธีเอวิธีแรกคือวิธีอะไรครับการหาอะไรจำได้ไหมการหาอะไรการหาวิธีแรกคือการหาตัวหารรวมครับวิธีที่2ครับการแยกตัวประกอบนะครับและวิธีสุดท้ายคือ
1: การหาน
0: ะครับสำหรับในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเราก็มีอยู่ทั้งหมด3วิธีนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสามารถเลือกวิธีที่ตนเองถนัดได้ไหมครับกลุ่ม1ครับจากที่ทำกิจกรรมหนูเลือกวิธีการหาหรม.โดยวิธีใดบ้างครับใช้วิธีใดบ้างครับ
2: ใช้วิธีการแยกตัวประกอบ
0: ใช้วิธีการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเพราะว่าหนูคิดว่าเป็นวิธีที่หนูถนัดที่สุดเลยใช่ไหมครับจากนั้นครับกลุ่ม4ครับนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนจะหาหรม.เนี่ยนักเรียนจะใช้วิธีการใดในการหาหรม.ครับวิธีที่ถนัดที่สุดเลยตัวแทน1คนครับตอบหน่อยเร็ว
2: การหารค่ะ
0: วิธีการหารใช่ไหมครับเพราะหลายคนว่าเห็นว่าวิธีการหารเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายและเร็วใช่ไหมครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็เลือกตามความเหมาะสมตามความถนัดของตนเองได้เลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวมาดูกันต่อสำหรับสิ่งที่นักเรียนนะครับต้องกลับไปทบทวนนะครับนักเรียนครับการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนักเรียนต้องฝึกฝนทบทวนโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับวันนี้ครูฟุกก็มีมาฝากให้กับนักเรียนกลับไปทบทวนนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.8 นั่นเองครับมีดังนี้เลยครับมีเพียง4ข้อครับนักเรียนสำหรับ4ข้อนี้นะครับครูฟุกไม่ได้บังคับว่านักเรียนจะใช้วิธีการใดนะครับนักเรียนเลือกตามวิธีที่ตนเองถนัดได้เลยนะครับ4ข้อเลยนะทํา4ข้อเลยนะครับแล้วนํามาส่งครูฟุกในชั่วโมงถัดไปครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะกลับมาพบกับคุณครูฟุกนะครับก็คือในเรื่องของสนุกกับสถานการณ์การหาหรม.ครับชื่อเรื่องบอกว่าสนุกกับสถานการณ์การหาหรม.จะเป็นอย่างไรบ้างในชั่วโมงหน้าครูฟุกมีกิจกรรมสนุกๆ นะครับมาให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางปฏิบัติกันด้วยนะครับครูฟุกใบให้ว่าจะเป็นการจัดสิ่งของจะไม่บอกว่าเป็นการจัดอะไรแต่จัดสิ่งของนะครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูต่อนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางนะครับจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางมีอะไรบ้างในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีแบบฝึกหัด 1.9 ครับใบกิจกรรม 1.9 นะครับบัตรสถานการณ์นะครับครูปลายทางก็สามารถดูได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลยนะครับนักเรียนครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับสำหรับการตรวจสอบความเข้าใจใช่ไหมครับวันนี้ครูฟุกมีรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบในการตรวจสอบความเข้าใจของครูฟุกนะครับถ้านักเรียนคนไหนเข้าใจแล้วยกมือขึ้น2มือจากนั้นลดมือลงปรบมือ3ครั้งซ้อมอันนี้ซ้อมถ้าเนี่ยคนไหนไม่เข้าใจยกมือเดียวครับและไม่ต้องปรบมือนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้ววันนี้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของการหาหรม.ของจำนวนนับไหมครับพร้อมแล้วยกโอ้ยกศอกอีกหนึ่งครั้งได้ไหมนะครับวันนี้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของการหาหรม.ของจำนวนนับไหมครับยกวันนี้นักเรียนเข้าใจเรื่องของการหาหรม.ของจำนวนนับนะครับและในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนแล้วมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ผู้ต้องหาโทกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดหมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อหาเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเราน่ะทกจับติดร่างแล้วยังมาทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก้าวเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าชาเกินสมควรแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและหลักฐานที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้าง ส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชนWWW.admincourt.go.th

0: เขาก็จะมานั่งทำงานการบ้านที่โต๊ะทำงานของคุณแม่อย่างเงี้ยจะวาดการ์ตูนก็มีกระโปรงใส่กระโปรง7ชั้น8ชั้น
1: อ๋อก็แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็ก
0: คุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเขาเพราะว่าเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันไม่ควรจะทำงานแบบนี
2: ้คอลเลกชันนี้ได้อินสปิเรชันมาจากการ์ตูนเซนเซย่าในวัยเด็กทั้งหมดเลยมีเรื่องสีมีเรื่องฟอร์มของชุดกรอกชิ้นไหล่อะไรเงี้ย
0: คุณแม่มาทำเสื้อมันนานมาก40กว่าปีว่างั้นเถอะก็มีความมั่นใจตัวเองมากเพราะผ่านลูกค้ามามากแม่จะเถียงเป็นไปไม่ได้หรอกของเธอฉันไม่เคยทำหรอกแบบนี
2: ้
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยทำหรอกแบบนี้

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างและผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างไรถึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆได้กับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าเป็นอย่างมากแบรนด์เสื้อผ้าของเขานั้นเป็นแบรนด์ที่สุภาพสตรีทั่วทั้งประเทศนะครับมีความใฝ่ฝันอยากที่จะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ใส่ชุดของแบรนด์นี้นะครับแบรนด์ที่ผมว่านี้ก็คือแบรนด์โพเอ็มนั่นเองนะครับและผู้ออกแบบและผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือคุณชอนชวนนท์ไคสิริขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับสวัสดีครับพี่ชอน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ หล่อมาก
1: โอ้โหได้คัดมา
0: เหมือนเป๊ะเลยนะ
1: เหมือนไหม
0: คือพี่ต้องไว้คราวนิดๆใช่ไหม
1: นิดๆ
0: ม
1: ัน
0: เป็นคาแรคเตอร
1: ์ก็ไม่เชิงครับเอาถ้าว่างก็โกน
0: เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา
1: โอ้หลายอย่าง
0: มีผลกระทบเยอะไหมครับ
1: มีผลไทยดีไซเนอร์ทุกแบรนด์น่าจะโดนเรียกได้ว่าทุกธุรกิจเลยดีกว่าเราน่าจะโดนเนาะแต่ไทยดีไซเนอร์เราคนอาจจะมองว่าเสื้อผ้าเป็นแฟชั่นเนี่ยมันฟุ่มเฟือยไงเราก็เลยอาจจะโดนก่อนอะไรเงี้ย
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์ของพี่ชอน
1: ใช่
0: คนจะต้องใส่ไปงานที่มีการ
1: งานอีเวนต์มิงเกิลที่มีผม
0: มีการสังสรรค์กัน
1: มัน
0: ก็ไม่สามารถจัดงานได้ในช่วงที่ผ่านมาน
1: ี้มันไม่มีแต่เราก็ต้องปรับตัวรีบเก็บข้อมูลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะออกแบบคอลเลกชันยังไงให้มันตรงกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นชุดเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดกันเดินไปดูเลยก็ได้
1: คร
0: ับ
1: วันนี้ผมเตรียมมาด้วย
0: นี่คือราวตัวอย่างของเสื้อผ้าของพี่ชอน
1: ใช่ครับ
0: ที่พี่ชอนออกแบบนะครับเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ใช่อันนี้เลือกชิ้นที่มันเป็นเรียกว่าไงดีเป็นซิกเนเจอร์มาบางส่วนนะครับชุดที่ผู้หญิงหลายๆคนจะใฝ่ฝันที่จะใส่เป็นวันแต่งงานอะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นเบสิกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเลดี้ทูแวร์ที่ลูกค้าสามารถมาลอง
0: ที่งานที่บ้าน3
1: ต้องนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่าทานข้าวมีพิธีสวมแหวนแล้วก็ยกน้ําชาอะไรเงี้ยหลายคนก็ซื้อชุดอย่างเงี้ยไปแล้วก็สามารถใส่แต่งงานถ่ายรูปที่บ้านได้เลย
0: แต่ผมเห็นคือเพื่อนๆนักแสดงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับเค้าใช้ชุดของแบรนด์พี่ชอนกันเยอะมากเค้าบอกว่ามันมีสิ่งนึงที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์พี่ก็คือว่าถ้าสมมุติว่ายืนอยู่ไกล500เมตรเนี่ยนะสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้านี้มันเป็นเพราะอะไรครับ
1: น่าจะเป็นพอแพทเทิร์นนะสิ่งที่เห็น500เมตรน่าจะเป็นเรื่องเอวอย่างแรกเลยเอวสับอย่างชิ้นนี้มันจะเป็นคอเซ็ตที่ใส่แล้วเหมือนเก็บเอวให้เล็กให้ดูเอวเล็กอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างอันนี้มันก็จะยิ่งสีมืดมาอยู่ตรงเอวมันก็จะทําให้เอวก็จะยิ่งดูเล็กเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นข้อดีอย่างนึงของดีไซน์แบบนี้ที่เราทำเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอิลูชันแล้วมันโฟโตเจนิกก็คือถ่ายรูปในโซเชียลมีเดียเห็นแน่ๆว่าดีไซน์เป็นยังไงเห็นชัดว่าเอวมาก

0: โซเชียลมีเดียเราใช้โจทย์ของโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเป็นโจทย์ของการดีไซน์เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยดู Instagram หรือว่าดู Facebook เนี่ยเลื่อนฟีดแล้วทำยังไงให้เขาเลื่อนผ่านเราไปแล้วย้อนกลับขึ้นไปดูแบบเฮ้ยชุดอะไรชุดใครใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ย
1: ผู้ชายก็มีเหรอครับ
0: ผู้ชายก็มีครับผู้ชายที่จริงเราทำมาตั้งแต่ปี2010นะแต่อาจจะด้วย
1: พี่อาร์ผมเห็นพี่หมอโอ๊กอ่ะ
0: ใช่พี
1: ่ชอบใส
0: ่คุณหมอโอ๊กก็จะใส่บ่อย
1: มีหลายคนที่ใ
0: ช่พี่โอปอก็จะใส่หลายคนจะรู้จักจากพี่โอปอเนาะต
1: ั้
0: งแต่วันแต่งงานอะไรเงี้ยครับ
1: ครับของผู้ชายก็มี
0: ของผู้ชายก็จะเป็น made to order ทั้งหมดว
1: ั
0: ดตัวตัดแล้วก
1: ็มีตัวไหนผมใส่ได้บ้างไหมครับเนี่ย
0: อุ้ยไม่น่ายากเลยไซส์น่าจะง่าย
1: ไซส์นี้ได้เลยเหรอครับ
0: ต้องลองดู
1: ลอง
0: มันจะต้องไม่ติดกระดุมนะดีไซน์ของแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นกึ่งคัทเวย์ก็คือมันใส่เพื่อ
1: ได้
0: มั้ยเข้ามาอ๋ออาจจะใหญ่ไปนิดนึงใหญ่ไปนิดนึงครับ
1: ใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวไว้ต้องไปลองที่ห้องเสื้อของ
0: ได้เลยครับ
1: ทุกวันนี้มีกี่สาขาอยู่ที่ไหนอย่างไรยังไงบ้างครับ
0: ทุกวันนี้มี6สาขาครับมี
1: 6สาขา
0: ใช่ลุงมีของผู้ชายด้วยสาขาหนึ่ง
1: ซึ่งผมได้ข่าวมาว่าหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้พี่ชอนสามารถมาตัดเย็บเสื้อผ้ามาออกแบบเสื้อผ้าได้คือคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าคุณแม่เป็นช่างเสื้อนี่ต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกที่เรารู้สึกว่าเราได้รับอิทธิพลมาแต่คุณแม่ไม่เคยสอนนะไม่มีการเรียนการสอนแต่เราอาจจะเรียนรู้แล้วก็จำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราอาจจะมีพื้นฐานมากกว่าคนอื่นเพราะเราเห็น
1: ถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนมาโดย
0: ไม่ได้เรียนใช่ต้องบอกก่อนว่ามาทำอาชีพเนี้ยไม่เคยเรียนแฟชั่นไม่เคยเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเลยแต่โตมาในร้านตัดเสื้
1: อ
0: แล้วก็เห็นทุกวันอะไรเงี้ยมันเหมือนต้องจำแล้วก็รับรู
1: ้เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับเราอยากจะเชิญคุณแม่ออกมาด้วยเพ
0: ื่
1: อที่จะชวนคุณแม่มาพูดคุยว่าคุณแม่ปลูกฝังพี่ชอนมายังไง
0: ที่ได้มาคุยกับคุณเปิร์ลวันนี
1: ้โอ้ดีใจเลยฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอรศรีไคสิริครับคุณแม่เชิญครับเชิญครับก่อนที่จะคุยเรื่องราวของครอบครัวผมแอบได้ยินมาเลยแหละว่าฝีมือในการทำอาหารของคุณแม่เนี่ย เก่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำขนมขนมเปี๊ยะใช่ไหมครับ
2: คุณเปิดชมไปแล้ว
1: ไม่ได้ชมไปครับ มีเพื่อนๆในวงการหลายคนบอกว่าคุณแม่ของพี่ชอนทำขนมเก่งมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เนี่ยเลยบังคับว่าอย่าลืมเอาขนมมาโชว์ด้วยนะครับ
2: ฝากคุณเปิ้ล
1: นี่ขนมที่เห็นอยู่นี
3: ้
1: เพิ่งอบเมื่อคืนเลย
2: ค่ะ
1: มันมีความพิเศษยังไงครับให้พี่ชอนเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับขนมอบช่างเสื้อเนี่ยครับ
0: มันจะคล้ายๆขนมเปี๊ยะครับคุณเปิ้ลแต่คือคุณแม่ก็จะมีสูตรของเขาไม่ได้ทำขายคือเราทำเหมือนทานกันเองในบ้านแล้วส่งให้พนักงานที่ร้านก็แบ่งกันไปอะไรเงี้ย
1: สูตรนี้มาจากไหนครับคุณแม่ครับ
2: คือขนมเนี้ยมันจะมีเทคนิคการกวนถั่ว
1: การกวนถั่ว
2: ค่ะถ
1: ั
2: ่วที่ผสมเป็นไส้อะ
1: ค
2: ่ะคือพอดีคุณพ่อเป็น
0: คุณตาของผมเนี่ย
2: เมื่อก่อนเนี้ยคุณตาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยท่านเป็นกุ๊กอยู่ที่ฮ่องกงท่านก็มีวิธีการกวนสูตรที่เรียนมาจากที่นั่น
1: จริงไหมครับที่เขาบอกว่าคนที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าได้เก่งจะต้องทําอาหารเก่งทุกคนจริงไหมครับคุณแม
2: ่ไม่แน
1: ่ไม่แน
2: ่คิดว่าไม่แน่นะ
0: แต่เห็นหลายๆคนที่ทําเสื้อผ้าก็จะทําขนม
1: ที่ทําเป็น
0: ก็พอได้แต่ก็ไม่ได้เท่าคุณแม
1: ่เพราะว่าอะไรฮะทําไมคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนใหญ่ถึงทําขนมเก่งด้วยหรือทําอาหารเก่งครับ
2: เพราะว่าการทําขนมนี้มันต้องพิถีพิถันไงเหมือนกับตัดเย็บเสื้อผ้าเราก็ต้อง
0: มันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจเหมือนกัน
2: ต้องใส่ใจ
1: คือมีความละเอียดละออสูง
0: ใช่ใช
1: ่มีความประณีตสูงก่อนที่จะคุยกันต่อผมขออนุญาตลองชิมขนมก่อนได้ไหมครับเพราะตั้งอยู่ขนาดข้างหน้าตรงนี้แล้วนะฮ
2: ะ
1: ถ้าไม่ได้รับประทานก็คงจะเสียดายแย่เลยนะครับ
2: ลองชิมสิคะไส้มันจะไม่เหมือนใคร
1: ที่ทำเสร็จเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะเพียงด้วย
1: เมื่อคืนนี้นะฮะ
2: เพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลย
1: ขอบคุณมากครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะคนที่จะสามารถรับประทานสิ่งนี้ได้จะต้องเป็นลูกค้าที่ห้องเสื้อเขา
2: ใช่
0: ลูกค้า
1: ผมยังไม่ได้เป็นลูกค้าหอมมาก
2: รู้สึกยังไงคะ
1: อร่อยใช่ครับ

0: ที่น่าเปิดร้านกาแฟนะครับ
1: ทีรูมอย่างน
0: ี้
1: เห็นไหมแม่หันมาตีเลยอยากทำ
0: ผมคอนเฟิร์มครับว่ารสชาติการทำขนมของคุณแม่เนี่ยอร่อยจริงๆและที่คุณแม่บอกว่าความประณีตของการทำอาหารซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการทำเสื้อผ้าด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: มันประณีตยังไงครับ
2: อาหารเหรอฮะ
0: ครับ
2: ก็คือการประณีตนี้อาหารนี่เราจะให้มันทานอร่อยแล้วก็ให้ลูกค้าหรือคนที่ได้รับประทานเนี่ยติดใจมันก็ต้องอยู่ที่การหั่นชิ้นส่วนของอาหารด้วยนะฮะผักหรือว่าแครอทอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องหั่นยังไงให้มันดูสวยงามแล้วก็ทานอร่อยมันมีเคล็ดนะคะ
0: อืมคือต้องมีวิธีในการหั่น
1: ใช่เพราะคนสมัยนี้ก็โซเชียลมีเดีย
2: มัน
1: ไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวมันต้องเป็นทุกอย่างมันต้องถ่ายรูปแล้วสวย
2: มันต้องเป็นศิลปะ
0: เสื้อผ้าก็เช่นกันใช่มั้ย
1: เสื้อผ้ายิ่งสําคัญ
2: มันก็เป็นศิลปะ
0: ไม่ใช่ว่าจะตัดยังไงก็ได
2: ้
0: มันมีวิธีในการตัดเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: มีวิธีการขึ้นแพทเทิร์นเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งตอนที่พี่ชอนเขาตัดสินใจอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับห้องเสื้อผ้าเนี่ยนะครับหรือว่าแบรนด์ของตัวเองเนี่ยคุณแม่ได้ให้อะไรเป็นเทคนิคหรือหัวใจหลักมั้ยว่าถ้าลูกจะทำเนี่ยสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการทำเสื้อผ้าคืออะไร
2: ก็คือจะต้องให้ความละเอียดว่าส่วนไหนเนี่ยจะต้องบวกเท่าไหร่สัดส่วนที่ถูกต้องเสื้อผ้าออกมาจะได้สวยงาม
0: ครับยังไงครับส่วนไหนบวกเท่าไหร่ยังไงครับ
2: ก็คือ
0: ที่เราอธิบาย
1: เป็นเทคนิคเวลาเราวัดตัวลูกค้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำให้พอดีตามตัวเลขที่วัดมาทุกอย่างแต่เราจะทำไซส์ที่ใกล้เคียงที่มันจะปั้นรูปร่างให้ลูกค้าใหม
0: ่
1: ตรงนี้หวานน่าจะเคย
0: เหมือนวาดรูปลงไปบนเสื้อผ้า
1: ใช่
0: เราจะรู้ว่าถ้าเกิดตัดแล้วเว้าตรงนี
1: ้
0: อย่างนี้ปุ๊บทรงเขาจะสวย
2: ใช่
1: จะคล้ายๆเป็นเฟือบอ่อนนะที่มันจะไปสร้างเชฟให้กับลูกค้าแล้วทีเนี้ยเส้นที่สวยกับสัดส่วนที่สวยอ่ะเราก็ต้องมาทำการบ้านกันว่าจะทำยังไงให้เส้นที่สวยสัดส่วนที่สวยเนี่ยคนสามารถหยิบไปลองแล้วใส่ได้
0: นี่ผมสงสัยทันทีเลยครับไอ้เรื่องของสัดส่วนเนี่ยนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยยุคเสื้อผ้ายุคนึงเราก็จะเห็นว่าที่ยุโรปเนี่ยเขาจะมีการใส่เสื้ออะไรนะที่มันรัดๆอ่ะแบบหนังฝรั่ง
1: คอเซ็ต
0: ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนแพทเทิร์นในการใส่เสื้อผ้าไปเรื่อยนั่นหมายความว่าสัดส่วนที่ฮิตหรือว่าค่านิยมในแต่ละสมัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างในยุคของคุณแม่อาจจะเป็นแบบนึงแล้วที่คุณแม่สอนในยุคนั้นเอามาปรับใช้ในยุคนี้ได้มั้ยครับยังไง
1: มันปรับใช้ได้ครับเพราะว่าเทรนด์แฟชั่นมันจะเปลี่ยนทุกวันเลยก็ว่าได้แต่ที่จริงมันมีความงามอันนึงที่มันเป็นคลาสสิกอยู่ที่เหมือนเป็นค่ากลางที่ไม่ว่าจะ100ปีที่แล้วหรือว่าอีก100ปีในอนาคตอ่ะมันจะยังมีความสวยงามอยู่อย่างถ้าเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงก็เรื่องสรีระที่เป็นนาฬิกาทราย
0: นาฬิกาทรายคือมีเอวมีสะโพก
1: กลางๆค่ากลางๆที่มันไม่ได้เอวเล็กจนเกินไปหรือว่าไม่ได้หน้าอกใหญ่จนเกินไปอ่ะมันจะมีค่ากลางที่คนจะมองว่าเนี่ยเป็นความงามแบบ universal ก็คือเป็นความงามสากลนะแล้วเสื้อผ้าที่เราทําเนี่ยก็พยายามจะหาค่ากลางนั้นน่ะใส่ลงไปให้กับลูกค้าเราพยายามจะทํายังไงให้ค่าความงามกลางๆเนี่ยมันอยู่กับผู้หญิงในแต่ละยุคที่เปลี่ยนไปได้อย่างถ้าทุกวันนี้เราจะรู้ว่านางแบบที่ใช้เดินแฟชั่นโชว์ทุกวันนี้จะสูงมาก180ถึง185
0: ครับ
1: ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับยุคคุณแม่ที่ผู้หญิงสูง165ก็ถือว่าสูงแล้ว
0: ครับ
1: แต่ทำยังไงให้คนตัวสูงในปี2020อ่ะมีสัดส่วนที่สวยในแบบที่คนเจนแม่ก็ยังมองว่าสวยอยู่อะไรเงี้ยเพราะผู้ใหญ่บางทีเค้ามองผู้หญิงนางแบบที่สูง180เค้ารู้สึกว่านี่มันไม่ได้เป็นผุ่นที่สวยมันเก้งก้างแต่คนเจนพวกเราเนี่ยอาจจะมองว่าผู้หญิงที่ผอมสูงสวยอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้เวลาคุยเรื่องแพทเทิร์นคุยเรื่องตัดเย็บคุยเรื่องของสัดส่วนกับคุณแม่เนี่ยมีทะเลาะกันบ้างไหมครับ
1: แบบทะเลาะ
0: แม
2: ่
0: แบบนี้มันเคยแล้ว
1: มัน
0: เคยมาก
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งช่วงแรกๆที่เริ่มมาทำเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนไม่ยอมเถียงหัวชนฝาแล้วแม่ก็ด้วยความที่เรายังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าความคิดเราถูกแม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันแม่ก็จะบอกว่าจะทําแบบนี้ยังไงมันจะมีมนุษย์จริงๆที่จะใส่แบบนี้ได้หรอจะมีใครใส่อะไรเงี้ยแต่อย่างนึงก็คือแม่ยอมที่จะลองกล้าที่จะลองแล้วพอเริ่มมีคนใส่จริงๆอ่ะแม่ก็เริ่มเชื่อเหมือนการทําการเป็นอาชีพดีไซเนอร์เนี่ยเราต้องทําสิ่งที่เราเชื่อให้คนเห็นก่อนให้มีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนพอเริ่มมีคนใส่เยอะเข้าอ่ะคนจะเริ่มเชื่อตามเราแล้วมันจะเกิดเป็นแคมเปญเป็นเทรนด์ขึ้นมา
0: คุณแม่ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนที่เขาเอาสิ่งที่เขาจินตนาการในหัวเนี่ยที่พี่ชอนจินตนาการแล้วมาบอกคุณแม่ว่าให้ตัดรูปทรงแบบนี้แล้วคุณแม่รู้สึกว่ามันประหลาดเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
2: คือคุณแม่ทําเสื้อมานานนะคะ
1: 40ปีเนาะ
2: 40กว่าปี
0: อย่างเสื้อที่คุณแม่ใส่อยู่นี่ก็ตัดเย็บเองป่ะครับ
1: คุณแม่ใส่เฉพาะเสื้อที่ตัดเย็บเองเท่านั้น
2: แพทเทิร์น
1: ช่างเสื้อหลายๆคนก็จะไม่ใส่เสื้อคนอื่น
2: ช่างตัดเย็บแต่ว่าแพทเทิร์นของคุณแม
0: ่คุณแม่ออกแบบ
2: คุณแม่มาทําเสื้อมานานมาก40กว่าปีว่างั้นเถอะก็มีความมั่นใจตัวเองมากเพราะผ่านลูกค้ามามากลูกค้าคุณแม่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างภรรยาท่านทูตก็มาตัดกับคุณแม่มากทีเดียว
0: ขออนุญาตถามครับห้องเสื้อคุณแม่ชื่อว่าอะไรครับ
2: อรศรีค่ะ
0: ห้องเสื้ออรศรี
2: ค่ะทีนี้คุณแม่ก็มีความมั่นใจมากเพราะว่าเราทํามาแล้วเราเห็นมาหมดแล้วก็เสื้อนี้ก็เป็นที่ยอมรับมากแล้วทีนี้ชอนเข้ามาจับเสื้อเนี่ยเวลาคุยปัญหาก็จะเถียงแม่จะเถียงเป็นไปไม่ได้หรอกของเธอฉันไม่เคยทําหรอกแบบนี้
1: ใช่เค้าจะมี
0: นี่น้ําเสียงเริ่มเป็นแบบที่เวลา
2: ใช่
0: เวลาคุยกับพี่จริงๆแล้ว
2: ใช่เป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยทําหรอกแบบนี้ของแม่ต้องเป็นอย่างนี้เค้าก็จะพูดคุณแม่ขอร้องได้มั้ยลองดูหน่อยได้มั้ยก็จะพูดอย่างนี้ตลอดไอ้เราลูกมาขอเราจะปฏิเสธได้ยังไงความรักที่แม่มีต่อลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกของเราก้าวหน้าว่าสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาทําอ่ะถ้าเราเป็นแม่เราไม่ให้การสนับสนุนน่ะแล้วเขาจะไปข้างหน้าได้อย่างไรปากเถียงแต่ก็อยากลองใช่มั้ยฮะ
0: โดยที่ลองไป
2: เป็นแม่เป็นอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: โดยที่ลองไปก็คือไม่ได้เชื่อด้วยว่า
2: ไม่เชื่อ
0: จะประสบความสําเร็จแต่อยากสนับสนุน
2: แต่ผลที่สุดเมื่อลองแล้วก็ทําได้นะคะก็เป็นไปได
0: ้ขอย้อนกลับไปก็แล้วกันเลยครับว่าสมัยเด็กๆเนี่ยกว่าพี่ชอนจะมาเป็นบุคคลที่มามีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับสมัยเด็กๆเค้าเป็นเด็กยังไงครับ
2: สมัยเด็กนะฮะคือคุณแม่เป็นครอบครัวแบบคนจีนแบบง่ายๆอ่ะกินอยู่ก็ง่าย
0: ๆครับหน้าหวานตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
1: ครอบครัวฐานะปานกลาง
0: ครับ
1: ที่เป็นชาวบ้านเป็นผู้ชงท
2: าง
1: บ้
2: านก็ง่ายๆตัวเองก็นั่งทํางานทําแพทเทิร์นไปก็เปลูกก็ไว้อยู่ใกล้ๆตัว
0: โตมาในห้องเสื้อเลย
2: ค่ะ
1: ใช่
2: จนเค้าเดินได้เขียนได้เริ่มเข้าอนุบาลก็ให้เรียนใกล้ๆบ้าน
0: เพื่อที่คุณแม่จะได้ทํางานไปด้วยแล้วก็ยังสามารถเจ็ดเวลาไปรับลูกได
2: ้ไปดูลูกเราว่าเค้าสอนอะไรลูกเราบ้างเค้าตีลูกเราหรือเปล่าเลี้ยงอย่างเงี้ยง่ายๆอ่ะ
0: คือทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยครับ
2: ทําอย่างนี้จนเค้าเขียนหนังสือได้เค้าก็จะมานั่งทํางานการบ้านที่โต๊ะทํางานของคุณแม่อย่างเงี้ย
1: ก็
2: จะวาดการ์ตูนก็มีกระโปรงใส่กระโปรง7ชั้น8ชั้นเค้าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
0: อ๋อก็แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่มั้ยว่าคุณแม่ออกแบบ
2: คุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเค้าเพราะว่าเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันไม่ควรจะทํางานแบบนี้สมัยโบราณเนี่ยคนจีนน่ะเค้าไม่ส่งเสริมให้ลูกชายมาทํางานด้านอาชีพเสื้อผ้าหรอก
1: สังคมของคนจีนเนี่ยมันมีค่านิยมบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความหนักแน่นในการทดสอบตัวเองในการพิสูจน์ตัวเองเยอะมาก
0: แต่ตอนนั้นยังเด็กอยู
1: ่
0: ยังเด็กมาก
1: แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําเสื้อผ้าตอนเด็กก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้ทําเสื้อผ้าเรารู้สึกว่าห้องเสื้อของแม่ที่แม่ทํารู้สึกว่าแก่อ่ะเป็นเหมือนห้องเสื้อคนแก่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เชยแล้วก็โอลแฟชั่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่าเบื่อ
0: ครับแต่เมื่อกี้ที่คุณแม่กําลังเล่าคือวันที่พี่ชอนอายุประมาณเลขตัวเดียวอยู่คือ4 5ขวบถึง7ขวบใช่มั้ยครับเค้าเริ่มวาดรูปเป็นจับดินสอได้แล้วเค้าวาดรูปกระโปรงวาดรูปสิ่งที่เค้าเห็นจริงๆผมว่ามันก็อาจจะไม่แปลกนะแรงบันดาลใจก็คือเห็นแม
1: ่เห็นอยู่บนหุ่น
0: เห็นหุ่นเห็นอะไรมันก็ควรจะวาดสิ่งที่ตัวเองใกล้ชิดหรือผูกพันแต่คุณแม่บอกคุณแม่ไม่สนับสนุนแล้วคุณแม่ทําไงครับ
2: ก็มีความคิดว่าลูกของเราจะต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรมีหน้ามีตาใช่มั้ย
1: คนจีนก็จะอยากให้ลูกเป็นหมอ
2: เค้าก็เรียนดีตั้งแต่อนุบาลเลยนะฮะ
0: ครับ
2: ได้เกรดดีมากเลยแล้วก็สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านเหมือนกันแล้วก็เกรด4
1: ใช่
2: เกรด4ตลอดเลยนะฮะคุณแม่ก็เลยภูมิใจมากลูกเราจะต้องเป็นหมอแน่นอนจะต้องเป็นวิศวกรแน่นอนเลยคอยปลูกฝัง
1: เรื่องการเรียน
2: เป็นหมอต้องดีอย่างนี้นะลูกเป็นวิศวกรดีอย่างนี้นะลูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็พยายามซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับบ้าน

0: ยงามให้ดูว่าเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยสร้างบ้าน
1: วิศวกรก่อนยังไม่มาใส่สถาปนิก
0: ลูกพี่ลูกน้องเค้าก็เป็นวิศวกรไง
1: เป็นสถาปนิกเป็นแลนด์สเคป
0: ออกฝังไปเรื่อยๆแต่เวลาเค้าจบอสัมชัญเค้าเป็นเด็กเรียนดีอ่ะแทนที่จะเรียน3ปีม.ปลายเค้าเรียนแค่2ปีก็จบแล้วก็ติดจุฬาเลยสถาปัตย์จุฬา
2: ขออนุญาตถามพี่ชอนนิดนึงว่าในวันที่พี่เป็นเด็กย้อนกลับไปสมัยพี่เป็นเด็กแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแม่พยายามซื้อหนังสือเหล่านั้นมาให้อ่านในสิ่งที่เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แหละแต่เขาพยายามบอกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้สิลูกดูนี่สิลูกหรือหยิบเหล่านั้นมาให้อ่านเนี่ยในตัวของเด็กเองเด็กชอบไหมพี่อ่านไหมครับ
1: จำได้ว่าอ่านนะในความทรงจำเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าเราต่อต้านเรารู้สึกว่าอ่านก็ได้อ่านก็อ่านแล้วก็อ่านจริงๆแล้วก็
2: คุณแม่ว่ายังไงเราก็เชื่อตามน
1: ั้นใช่เรารู้สึกว่าตอนเด็กๆอาจจะแบล็งค์มั้งไม่มีอะไรที่เป็นความคิดของตัวเองที่ชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไม่ทําตามแต่สิ่งนึงที่มันเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ชีวิตเริ่มมีโกบางอย่างคือตอนที่มีญาติที่บอกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยที่เขาเป็นสถาปนิกเป็นแลนด์สเคปดีไซเนอร์แล้วเขาเปิดออฟฟิศของตัวเองแล้วเราได้ไปเยี่ยมที่ออฟฟิศเขาอะเหมือนวันแรกๆที่เปิดเลยเนาะแล้วพอได้ไปที่ออฟฟิศวันนั้นแหละจําได้เป็นวันนึงในชีวิตเลยที่เราจะเหมือนทุกวันนี้ยังจําภาพวันนั้นได้ว่ามันเห็นปากกามาร์กเกอร์วางอยู่บนโต๊ะแบบเป็นร้อยสีแล้วมีโมเดลที่เป็นบ้านมีสวนอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องที่เขาทําเอาไว้ทําโมเดลอะแล้วเราจําได้เลยว่าเรากลับมาบ้านอะเราอยากทํางานแบบนี
2: ้ครับ
1: ทําอะไรที่เกี่ยวกับงานดีไซน์เป็นจุดเริ่มต้นน่าจะปฐมด้วยมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยใช่
2: นั่นถึงเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะสอบ entrance เข้าสถาปัตย์
1: ใช่
2: แต่ก่อนที่จะเข้าสถาปัตย์ได้ข่าวว่าเรียนหนักมากเลยครับ
1: ใช่เพราะว่าหลักสูตรที่เรียนตอนมัธยมปลายเป็นเรียน3ปีแต่เหลือให้รวมทุกอย่างให้เหลือ2ปีโดยที่ไม่สอบเทียบไม่มีการข้ามคือเก็บทุกวิชาตอนเช้าต้องเข้าเรีย
2: น
1: ใช่หกโมงเช้าต้องไปถึงละ
2: เพราะฉะนั้นต้องเรียนมากกว่าเดิม
1: ใช่เรียนถึงประมาณหกโมงเช้าเรียนถึงแปดโมงต้องลงมาเคารพธงชาติแล้วขึ้นไปเรียนสี่โมงเลิกเนี่ยก็เรียนต่อถึงหกโมงหกโมงเช้าเนี่ยต้องเข้าเรียนแล้วนะเราต้องตื่นตั้งแต่ต
2: ีห้า
1: ตีสี่ครึ่งเพื่อไปเข้าเรียนหกโมงเช้ามันเป็นโครงการที่ตอนนั้น
0: อ
1: ะใช่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญเรียกว่าโครงการสปพ.แต่ตอนนี้เขาไม่มีแล้วนะครับตอนนั้นเราเลือกเรียนโครงการนี้เพราะเรารู้ว่าเราจะเข้าคณะสถาปัตย์สถาปัตย์ต้องเรียน5ปีไงแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรียนม.ปลาย2ปีมันจะได้จบพร้อมเขาใช่แล้วเพื่อนที่มาเรียนอันนี้คนไหนเขาจะเป็นหมอ
2: ครับ
1: แล้วก็เพื่อจะให้ม.ปลายเนี่ยมันล่นเวลาเพื่อจะเรียนจบเร็วขึ้น
2: ครับ
1: แต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าการเรียนเยอะมันหนักเกินไปจนม.ปลายไม่มีกิจกรรมเลยมีแต่เรียนเลิกเรียน6โมงทุ่มหนึ่งไปสยามต้องไปกวดวิชาถึงประมาณ4ทุ่ม
2: เรียนเยอะขนาดนั้นแล้วยังต้องไปกวดวิชาอีกเหรอครับ
1: เพราะมันเป็นสังคมของคนเด็กเรียนน่ะคุณเปอร์ทุกคนที่เพื่อน100คนในรุ่นไปเรียนหมดเลยเราไม่อยากเรียนหรอกแต่ถามว่าถ้าเราไม่เรียนเนี่ยมันจะหวิวเลยนะว่าแน่ใจนะ
2: อีก99
1: คนเรียนอยู่อะไรเงี้ย
2: คุณแม่สนับสนุนไหมครับ
0: ก็เต็มที่เลยเรื่องการเรียนเขาบอกเขาจะเรียนอะไรขึ้นมาโอเคหมดเลย
2: เข้าไปสถาปัตย์จุฬาเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: เป้าหมายในชีวิตตอนนั้นก็คือจะต้องมาเป็นสถาปนิก
1: ตอนนั้นอยากเอาจริงๆที่จริงอยากเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์คือทําออกแบบตกแต่งห้องตกแต่งภายในแต่ด้วยความที่คะแนนถึงอีกแล้วอะเราก็ได้เข้าไปเรียนคณะสถาปัตย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมเลยออกแบบตึกโครงสร้าง
2: สถาปัตย
1: ์ใช่โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่อะไรเงี้ย
2: ฟังดูเรื่องราวเหมือนว่าพี่ก็จะต้องจบมาเป็นสถาปนิกคนหนึ่งแน่ๆแล้วอยู่ดี
1: ใช่
2: มันเกิดจุดหักเหอะไรครับทําไมถึงกลายมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าได้ครับ
1: จุดหักเหเนี่ยเกิดขึ้นสมัยที่เรียนสถาปัตย์จุฬาเนี่ยเพราะว่าทําละครเวทีสถาปัตย์จุฬาจะมีละครสถาปัตย์คือเราเข้าที่สถาปัตย์จุฬาตั้งแต่ปี1เนี่ยด้วยความที่ทุกคนรู้ว่าที่บ้านเราเป็นร้านตัดเสื้อรุ่นพี่พอเริ่มมีทําละครเราก็ต้องไปช่วยคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะโยนมาให้เลยบอกว่าเนี่ยให้ไปทําให้หน่อยเพราะแม่ก็จะช่วยสปอนเซอร์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจนมันมีความท้าทายเกิดขึ้นที่เป็นละครพีเรียดแล้วเราต้องศึกษาเรื่องการทําเสื้อแบบย้อนยุคอะคอสเซ็ตหรือว่าสูตรแบบเอ็ดเวิร์ดเจียนอะไรอย่างเงี้ยยุคนีโอคลาสสิกเลยก็ตามแล้วมันมีการเราต้องไปซื้อหนังสือประวัติศาสตร์แฟชั่นมาเพื่อดูว่า วิธีการทําเสื้อที่ถูกต้องให้ถูกต้องตามยุคเนี่ยเป็นยังไงเค้าอยากให้เป็นพีเรียดจริงๆเราก็เลยต้องสตั๊ดดี้ตรงนี้แหละการหาข้อมูลตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มทําให้มาสนใจเรื่องการทําแฟชั่นจริง
2: ๆแล้วมาคุยกับคุณแม่มั้ยครับมาปรึกษาคุณแม่มั้ยครับ
1: ปร
2: ึ
1: กษาคุณแม่คือตั้งแต่ปี1เลยนะปิดเทอมปุ๊บเราทําคอสตูมเลยก็ต้องทําคอสตูมทุกปีตอนปี3ขึ้นปี4ก็เป็นประธานคอสตูมแล้ว4 5ปีช่วงที่ทําละครที่ช่วยรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเป็นพีเรียดหมดเลยทุกปีต้องทําคอร์สเสร็จหมดเลยคุณเปอร์จําได้ว่าเอาเงินเก็บส่วนตัวไปซื้อหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ของเสื้อผ้ายุคโรแมนติกที่มีคอร์สเสร็จทั้งหมดมาเปิดดูอ่ะแล้วก็เริ่มดูว่าเขาต้องตัดยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เอาแบบนี้อะไรเงี้ยก็ยากเหมือนกันท้าทายจําได้ว่าช่วงแรกๆทําออกมันก็ไม่ดีมันลองผิดลองถูกแล้วส่วนใหญ่จะผิด
2: ผมกลับมองอีกอย่างนึงผมนึกว่าพี่ได้รับโจทย์มาจากที่มหาวิทยาลัยนะครับพอเอาชุดกลับไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อนแบบโหงานดีมากเพราะว่าแม่คุณแม่เป็นช่างตัดไงแบบเราพาวเรายืดได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
1: คิดว่าไปถึงทุกคนก็จะชมว่ามันเนียบแต่เราก็จะรู้ดีว่าพอสิ่งที่เรารีเสิร์ชอ่ะบางทีมันทําไม่ได้เหมือนที่รีเสิร์ชหรอกแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าอุ่นใจว่าทันแน่ๆอย่างแรกละครเวทีเนี่ยชุดมาทันอย่างที่2ชุดเนี๊ยบเย็บจริงๆไม่ใช่แปะกาวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะประทับใจกับเสื้อผ้าที่แม่เราตัดเย็บไปให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มเห็นรีแอคที่เหมือนเพื่อนๆจะมีปฏิกิริยากับเสื้อที่แม่เราทํามาในแบบที่เกินกว่าที่เราคาดไว้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่เริ่มมีข้อมูลเข้ามาเฮ้ยโอ้มันดีอะไรเงี้ยทั้งที่เรารู้สึกว่าเสื้อแม่เราหรอกแก่และชู
2: พี่ว่ามันเกี่ยวข้องมั้ยที่เคยมีคนบอกเอาไว้นะครับบอกถ้าเกิดสังคมรอบข้างเนี่ยเค้าสนับสนุนแล้วเค้ายกย่องเราแล้วเค้าให้พื้นที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณทําอันนี้ไปเถอะเพราะคุณทําได้ดีกว่าเราแล้วทุกคนก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยทําได้ดีกว่าเค้าเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกชอบที่จะทําสิ่งนั้นไปโดยปริยาย
1: มันเป็นจิตวิทยาแล้วคิดว่ามันจริงมันคือความรู้สึกที่ทุกคน
2: เหมือนเราไม่อายใครอ่ะ
1: อาจจะไม่ใช่
2: เหมือนเราไม่อายใคร
1: อาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดมาแต่ทุกคนเค้าค่อนข้างให้คุณค่าแล้วก็ชื่นชมมันทําให้รู้ว่างานของที่แม่เราทํามีของใช่แล้วมันเป็นไอเดียบางอย่างที่มาถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่ทําทุกวันนี้เลยอ่ะว่าเสื้อที่อันเนี้ยมีงานบางส่วนที่แม่เราทําอยู่นะแล้วเรารู้สึกมั่นใจว่ามันมีของใช
2: ่ก่อนที่กําลังจะก้าวเข้าไปสู่การทําเสื้อผ้าเนี่ยนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงผมนึกขึ้นมาได้เรื่องนึงได้ข่าวว่าสมัยเด็กๆเนี่ยพี่อ่านการ์ตูนในแบบที่คนอาจจะคิดว่ามันดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบเสื้อผ้าเลยเด็กๆชอบเซนเซย่าใช่มั้ยครับ
1: ใช่ชอบเซนเซย่า
2: ผมนึกว่าพี่จะชอบแบบคือชุดสวยๆแบบซินโดรเมล่า
1: หรือ
2: สโนไว
1: ท์ก็ดูหมดนะแต่
2: พี่กลับไปชอบเซนเซย่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะเราชอบชุดพูดเลยว่าชุดคอสตูมในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันลิงก์กับเรื่องดาราศาสตร์แล้วก
2: ็นี่หนังสือของพี่เอง
1: ใช่เป็นหนังสือเล่มนี้ก็หนา
2: ชอบมาตั้งแต่เด็ก
1: ใช่คือเล่มนี้มันเป็นเล่มที่รวมว่าชุดเกราะของตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ทุกตัวในเรื่องนี้ต้องกี่ภาคเนี่ยเป็นร้อยตัวเลยเนี่ยมีชุดเป็นยังไงแล้วชุดเนี่ยพอประกอบขึ้นมาเป็นกลุ่มดาวประจําตัวของแต่ละตัวเป็นยังไง
2: ขออนุญาตเปิดให้ดูฮะชุดมันเวอร์วังจริง
1: ใช่ชุดมันสวยจริงๆชุดมันก็จะมีอินสไปเรชั่นที่เป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์อันนี้เป็นคนที่ชอบมากมิทโทโลจีกรีกมิทโทโลจีก็เป็นหนังสือที่เราก็อ่านตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ได้ตั้งใจอ่าน
2: พี่ชอนช่วยเปิดให้ดูได้ไหมครับผมกลัวมันขาดครับที่เก็บมาตั้งแต่เด็ก
1: อย่างตัวละครที่ชอบที่หลักๆเด่นๆที่ชอบในเซนเซย่าก็น่าจะเป็นโกเซนนะไม่รู้ว่าคุณเปอร์เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าเนาะน่าจะต้องเคยสิ
2: ผมเป็นเด็กไม่ดูการ์ตูน
1: เอาไม่ดูการ์ตูนเลยโกเซนเนี่ยเขาจะเป็น
2: โตมาก็แก่เลยผมอ่ะ
1: 12ราศีที่เป็นเหมือนกับว่าจักรราศีใช่มั้ยที่อ่ะอย่างเงี้ยเป็นราศีพฤษภที่เป็นราศีวัวชุดของเขาก็จะประกอบกันถอดออกมาจากตัวเนี่ยประกอบกันเป็นรูปกลุ่มดาวราศีประจําตัวเขาได้แล้วมันมีความเหมือนเขาคิดมาเยอะมากว่าอะไรแต่ละชิ้นของชุดเกราะบนตัวเนี่ยจะมาประกอบยังไงย้ายจากขามาเป็นแขนย้ายจากเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่ทําให้เรารู้เหมือนกับมันน่าค้นหาทําให้เราติดตามการ์ตูนเนี้ยมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังชอบเปิดกลับไปดูนะมันจะได้อินสไปเรชั่นอะไรที่น่าสนใจในการทําชุด
2: คือมันเหมือนกับปลูกฝังการ ออกแบบให้กับพี่ชอนไปโดยไม่รู้ตัว
1: การออกแบบและการ

0: หาสตอรี่ให้กับการออกแบบอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมเนาะแต่ที่จริงอย่างนึงที่มันแอบปลูกฝังเบาๆในเรื่องของกายภาพเนี่ยคือเรามองเสื้อว่าเป็นเกราะเรามองเสื้อของเราว่าเป็นเฟือกอ่อนเป็นของแข็งซึ่งอันนี้มันทำให้มันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มันไม่มีแบรนด์อื่นที่ทำแบบนี้เรามองเสื้อเราว่าเป็นชิ้นอะไหล่ที่มันมาสร้างรูปทรงให้กับคนใส่ได้อันนี้มันค่อนข้างเป็นฟิสิคอลที่พอเรามองเห็นตรงนี้เราเนี่ยมันค่อยๆเดินขยับมา15ปีจนเป็นแบรนด์ของเราได้ทุกวันนี
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นคอลเลกชันนึงที่นานมากแล้วอันนี้ตั้งแต่ปี2012ที่คอลเลกชันเนี้ยได้อินสปิเรชันมาจากการ์ตูนเซนเซย่าในวัยเด็กทั้งหมดเลยแล้วมันจะมี
1: สีอ่ะใช
0: ่มีเรื่องสีมีเรื่องฟอร์มของชุดเกราะใส่อะไรเงี้ยถ้าคุณเปิดดูดีๆมันจะมีเรื่องฟอร์มบางอย่างที่มัน
1: ใช่ๆๆละเห็นละ
0: เรื่องเส้นสตรีมไลน์หลายๆอย่างที่มันจะได้รับแรงบันดาลใจที่จริงเรื่องฟอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้แบรนด์มันมีตัวตนชัดเจนขึ้นมาในเรื่องเสื้อผ้าครับ
1: ตอนที่เขามาบอกคุณแม่ว่าจะตัดเย็บแบบเนี้ยคือแม่อยากได้ตรงเนี้ยแต่แข็งแบบเนี้ยไม่ย่นไม่ยับหรือให้มันแบบเนี้ยแม่งแปลความยากมั้ยครับใน
2: คือต้องปรึกษากัน
0: แปลความคุยกันตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเรามองเสื้อ
1: เป็นจินตนาการของพ
0: ี่ใช่เรามองเสื้อเป็นของแข็งแต่คุณแม่มองผ้าว่ามันนิ่มและถ่วงทิ้งลงไปที่พื้นแต่เรามองเสื้อเรามองผ้าเป็นเฟือกอ่อนพูดอย่างนี้ดีกว่าเรามองว่ามันเป็นงานปั้นเพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานในการสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกัน
1: ซึ่งตอนที่เขาจะให้ทําตรงนี้แม่ไม่เถียงแย่หรอครับว่ามันใส่ไม่สบาย
0: เนี่ย
2: เถียงกันตลอดแต่ว่าเมื่อทําออกมาแล้วอ่ะเป็นที่ยอมรับอ่ะเราก็ต้องตามเขา
0: ใช่เพราะว่าเราก็ต้องใช้การพิสูจน์นะเราไม่ใช่
2: พิสูจน์ทุกอย่าง
0: เราไม่ได้เถียงด้วยคําพูดอย่างเดียวแต่มันมีความเชื่อที่มีคนอื่นๆที่เห็นคิดเหมือนกับเราอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าต้องรู้ก่อนว่าอย่างนึงเราเป็นคนคุยกับแม่เราคุยกับคนละเจเนอเรชั่นกันเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวแทนของคนในเจเนอเรชั่นเราที่คิดแบบเนี้ยถ้าจะให้แม่เราเชื่อเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่พิสูจน์แต่เราก็ไม่ได้ไปค้านว่าทุกอย่างที่แม่เราคิดผิดนะเราก็เอาความคิดของคนในเจนแม่เราเนี่ยไปพิสูจน์ให้คนในเจนเราเนี่ยคนเจนเดียวกับเราอ่ะเขาเชื่อเหมือนกับว่าคนที่คิดแบบเจนแม่เราก็คิดถูกเหมือนกัน
1: อืม
0: ใช่
1: ย้อนกลับไปต่อว่าพอได้เริ่มทําเสื้อผ้าไปเรื่อยๆจนกลายเป็นประธานด้านคอสตูม
0: ใช่ได้เป็น
1: ของละครเวที
0: ละครถัปัด
1: อะไรเป็นก้าวต่อไปที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทําสถาปัตย์ละเราจะมาทําห้องเสื้อ
0: จุดเปลี่ยนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําอาชีพเลยนะน่าจะเป็นตอนที่เรียนปี5ที่สถาปัตย์ช่วงก่อนทําทีเสร็จเนี่ยได้ลองทําเสื้อไปขายที่สยามร้านเค้าอยู่ที่โรงหนังสยาม
1: ทําไมอยู่ดีคิดอยากทําเสื้อไปขายครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเหมือนเริ่มมีความรู้เยอะละเราทําละครมา4เรื่องแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีไอเดียที่อยากจะนําเสนอในมุมมองของแฟชั่นดีไซเนอร์อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นคอสตูมดีไซเนอร์ที่ทําละครเวทีอีกแล้วเรามีไอเดียในเรื่องการเอาคอร์เซ็ตเนี่ยมาทําให้มันเป็นสปอร์ตแวร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยลองทําเสื้อที่คล้ายๆเสื้อสเวตเตอร์เสื้อสปอร์ตที่เขาใส่วิ่งอะไรเงี้ยแล้วมาปรับโครงสร้างให้เป็นเสื้อคอร์เซ็ตใส่แล้วเข้ารูปสวยมีเอวอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปฝากขาย
1: มันมาแบบเดิมไหมก็คือว่าเวลามีไอเดียต้องมาบอกคุณแม่ให้คุณแม่ช่วยตัดเย็บแบบนั้นให
0: ้
1: แต่ตอนที่มีไอเดียนี้ก็แบบเดิมว่าเอามาเล่าให้คุณแม่ฟัง
0: ใช่
1: เขาบอกไหมว่าเขาจะเอาไปขายครับคุณแม
2: ่เขาบอกฮะเขาบอกเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่คุณแม่ให้
0: คือตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ทําทีสิทธิ์อะเด็กถาปัจจะรู้ว่าทําทีสิทธิ์ใช้เงินเยอะมากแล้วตอนนั้นก็มีไอเดียว่าอยากจะลองทําเสื้อขายเพื่อเก็บเงินมาทําทีสิทธิ์แล้วเอาไปฝากขายที่ร้านชื่อร้าน388อยู่ที่โรงหนังสยามนานมากแล้วตอนนี้โรงหนังสยามก็เปลี่ยนเป็นสยามสแควร์วันไปแล้วเนาะ
1: พอโดนไฟไหม้
0: ใช่ไฟไหม้ไปช่วงปี2010ทีนี้วันแรกที่ไปเนี่ยจําได้ว่าเราเสื้อไปส่งให้ที่ร้านตอน 9:00 นแล้ว 10:00 นเราต้องกลับมาเข้าเรียนเลคเชอร์ตอนเช้าแล้วพอตอนเที่ยงเนี่ยที่ร้านเค้าโทรมามิสคอลเราก็เห็นโทรศัพท์ว่ามีมิสคอลโทรกลับไปเค้าบอกว่าขายไปแล้วนะทั้ง3ตัวประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยเราเอาไปฝาก4ตั
1: ววันแค่วันเดียว
0: ใช่2
1: ชั่วโมงยังไม่ถึงวันเลย2ชั่วโมงขายได้แล้ว
0: ใช่ขายได้แล้วเนี่ยๆคือเสื้อตัวนี้แหละครับเป็นคล้ายๆเสื้อวอร์มเสื้อเป็นสปอร์ตแวร์ที่มีโครงสร้างแบบคอร์เซ็ต

0: ถ้ารูดซิปแล้วมันจะเข้ารูปเห็นอกเอวสะโพกอะไรเงี้ยแล้วพอขายไปได้
1: ผมนึกมาตลอดว่าแบรนด์ของพี่มีแต่ชุดเดรสยาวจริงๆนี่มีเป็น
0: มี
1: เสื้อผ้าแฟชั่นเลย
0: ใช่
2: สูทก็มี
0: สูทอะไรอย่างงี้ก็มี
1: ครับ
0: คือจําได้เลยวันแรกที่คนแรกที่มาซื้อไปใส่คือพี่ลูกเกดจิรดาโยฮารา
1: VJ ลูกเกด
0: ใช่แล้ววันนั้นพี่ลูกเกดก็เหมือนผ่านไป 2-3 วันน่ะเค้าใส่เสื้อตัวเนี้ยถ่ายรายการ By Demand ของ Channel V
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นรายการสดที่วันนั้นบังเอิญเราก็ดูทีวีอยู่หน้าทีวีพอดีเราก็ตกใจเฮ้ยเรียกแม่มาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเหมือนมีการพิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วว่ามันทําได้จริงแล้วสิ่งที่มันเป็นการยืนยันมากที่สุดก็คือรายรับรายได้ที่เราเริ่มขายได้เดือนแรกแล้วเงินกําไรที่มันได้อ่ะเราจําได้ว่ามันเยอะกว่าเงินเดือนของสถาปนิกในยุคนั้นถ้าเราจบไป
1: ก็เลยเปลี่ยนเลย
0: ตัวเลขมันชัดแล้วอ่ะว่าเนี่ยเราขายอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือนแล้วกําไรที่ได้แต่ละเดือนมันเยอะกว่าเงินเดือนสถาปนิก
1: อ
0: ันนี้เป็นเคยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นพิสูจน์ได้เป็นตัวเลขวัดได้ทุกอย่างเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นอันนึงที่เราเหมือนแม่ก็จะเถียงเราไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามันอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นมันน่าสนมากเลยอ่ะอยากจะเพราะเราเริ่มรู้สึกว่ามันทําเป็นธุรกิจได้สมัยที่ผมเริ่มทําธุรกิจเนี่ยลองเดินหาเลยให้เวลา1เดือนจะหาที่ว่างห้องว่างให้เช่าในสยามสแควร์ไม่มีเลย
2: ไม่มี
1: แล้วทํายังไง
0: มันบังเอิญที่ว่ามีวันนึงที่ผมเดินอยู่ที่สยามอ่ะแล้วเค้ามีแปะป้ายเหมือนเค้าเพิ่งมาแปะด้วยนะเห็นเจ้าของร้านแปะเลยอ่ะแล้วผมขอเบอร์เค้าเลยเราก็เลยได้ร้านนั้นน่ะแต่มันโชคดีที
1: ่ในสมัยที่เพิ่งเรียนจบพอดี
0: ใช่ช่วงนั้นเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยแต่มันโชคดีที่ร้านที่เราเดินผ่านวันนั้นแล้วเขาเช่าให้เช่าพอดีเนี่ยมันอยู่ในทำเลที่เรามองไว้แล้วคือสยามสแควร์ซอย2แล้วก็ราคาเป็นสิ่งสำคัญเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะจ่ายไหว
1: ได้ข่าวว่าเด็กคนนั้นที่ตัดสินใจที่จะต้องเช่าร้านเดือนละแสนกว่าบาทใช่ไหมคร
0: ับใช่แสนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทตอนนั้นอายุ22จําได้เลยแล้วตัวเลข120,000สําหรับเราเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมาก
1: ไปเอาเงินจากไหนมาครับ
0: มันอย่างแรกเลยคือเราตั้งใจไว้ว่าถ้าเราจะเช่าที่ตรงเนี้ยเราต้องทําแคชโฟลว์ให้ได้ทุกเดือนเราจะต้องขายเสื้อและมียอดขายที่จะโคเวอร์ค่าเช่าให้ได้แล้ว
1: ต้องเหลือกําไรด้วยนะ
0: ใช่แล้วเหลือกําไรด้วยแล้วเราโชคดีที่ตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยเราสามารถทําแคชโฟลว์ที่มันโคเวอร์ตรงนี้ได้แต่เดือนหรือ2เดือนแรกอาจจะไม่ได้กําไรออกมาชัดเจนเยอะมากแต่เรื่องค่าเช่าค่าจ้างพนักงานขายค่าผ้าค่าช่างทั้งหมดเนี่ยเราจ่ายโคเวอร
1: ์แสดงว่ายอดขายเดือนแรกที่ตั้งร้านเนี่ยต้องมีแตะหลัก 500,000 บาทนะ
0: ใกล้เคียงใช่อาจจะไม่ถึง
1: เด็กคนหนึ่งเปิดร้านขายเสื้อผ้ายอดขายเดือนแรก 500,000 บาท
0: จําตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ก็น่าจะใกล้เคียงแต่น่าจะน้อยกว่า 500,000
1: เออ
0: แต่จําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดมากเพราะมันมีตัวเลขค่าเช่านี่แหละที่เราทําให้เราขยันมากกว่าเดิมตื่นเช้ามาเพื่อมาทํางานมาเตรียมของว่าจะเอาอะไรไปขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนที่ลูกเริ่มทําสิ่งนี้แล้วก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เค้ากําลังทํานั่นตอนนั้นคือการออกแบบเสื้อผ้าเปิดร้านเสื้อผ้าเนี่ยคุณแม่เห็นลูกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: สงสารมากเลยอ่ะตอนเค้าผอมมากเลย
0: ใช่ตอนนั้น
2: เครียด
0: เครียดเค้ากลัว
2: จะขายได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแรกๆก็ต้องลองผิดลองถูกนะฮะ
0: คือใหญ่ลองผิด
2: เค้าก็ขยันมากเลยนะฮะเค้าไปสำเพ็งเนี่ยเค้าไปเด
0: ิน
2: ไปดูผ้าแล้วก็ไปพหุรัตน์เนี่ยก็ต้องไปดูข้างบนน่ะขึ้นบันไดไป
0: ตอกซอยต้องไปตาม
2: ตอกซอยราคาผ้าตัวนั้น300อะไรอย่างเงี้ย
0: เราต้องเช็คหมดเลยว่ามีผ้าตัวไหนร้านไหนราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ไปเองพาคุณแม่ไปด้วย
0: ไปเองบางทีคุณแม่ก็พาไปด้วยเพราะคุณแม่จะมีคอนเนคชั่นร้านเสื้อทั่วพหุรัตน์สำเพ็งก็จะรู้จักคุณแม่ไงเราจะได้สายป่านตรงนี้เพราะฉะนั้นมันมีความโชคดีที่ตอนเริ่มต้นธุรกิจอะเราได้เครดิตแล้วจากคอนเนคชั่นคุณแม่เป็นลงบินร้านเจอรสีไว้อันนี้ก็ผู้ยอมรับเลยว่าเราโชคดี
1: แล้วคุณแม่กลัวไหมเป็นห่วงไหมว่ากลัวลูกจะเจ๊งเป็นหนี้ค่าเช่าเป็นหนี้พนักงานหรืออะไรยังไง
0: สแควร์น้องปรับเสีย
2: งก็กลัวแหละกลัวค่ะใจลึกๆกลัวแต่ก็พยายามช่วยเต็มที่อ่ะแล้วเขาก็บ

0: ว่าเขาจะเอาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของคุณแม่นี่แหละมาทำเป็นธุรกิจให้ได
1: ้
0: เขาพูดอย่างนี้เลย
1: คือเราเรียกว่า
0: บอกเขาจะต้องทำให้เป็นธุรกิจให้ได้เลยวันหลังคุณแม่ไม่ต้องมาลำบากมันนั่งตัดทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไอ้นี่
1: มันเป็นเขาเรียกเสื้อผ้า
2: ค
1: ุ
2: ณแม่
0: ใช
2: ่ตั้งแต่ตอนเขาอายุ
0: 22ตอนที่เขาเริ่ม
1: ต้องเริ่ม
0: จบแล้วจะจบตอนที่เขาทำละครสถาปัตย์ได้รับความนิยมมากดีมากแล้วเขาก็มีการแบบแอบไปประกวดนะฮะเอาเสื้อผ้า
1: เคยเอาเสื้อที่ทำไปประกวด
0: นะโดยที่คุณแม่ไม่ต้องลงมือนะเขาใช้หุ่นแล้วก็จับแบบอะไรเงี้ยจับเป็นเดฟเป็นอะไรเงี้ยแล้วไปประกวดเขาชนะเลิศตั้ง
1: ได้เคยได้รางวัลแต่ก็เป็นรางวัลเล็กๆที่บางทีมัน
0: ชาพัดเขาก็ได้รางวัล
1: เคยได้รางวัลใช่โดยที่ไม่ได
2: ้โดยที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้นะ
1: ใช่เพราะคนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นนักเรียนแฟชั่นมาประกวดแล้วก็มีเด็กสถาปัตย์แล้วก็ไปแข่งกับเขาด้วยก็ได้รางวัลนะอาจจะเป็นเพราะเราคิดไม่เหมือนเขาแต่หลายรางวัลส่วนใหญ่จะไม่ได้ชนะเลิศจะได้รองชนะเลิศเพราะคนที่ชนะเลิศส่วนใหญ่จะมาจากคณะที่เรียนแฟชั่นใช่
2: งั้นถามนิดนึงครับว่าถ้าสมมติว่ามีน้องๆฟังอยู่หรือมีผู้ปกครองฟังอยู่ว่าการที่จะให้ลูกของเขาเนี่ยสมมติว่าลูกเขามีความใฝ่ฝันอยากที่จะมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือเห็นแววแล้วแหละว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นเนี่ยนะแล้วก็อยากให้ลูกเป็นนักออกแบบได้จําเป็นมั้ยที่จะต้องสนับสนุนให้ลูกไปเรียนแฟชั่นหรือจริงๆแล้วอาชีพการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้านี้ไม่จําเป็นต้องจบแฟชั่นมาก็ทําได
1: ้ต้องบอกอย่างแรกก่อนเลยครับคุณเปิ้ลว่าถ้าชอบแต่งตัวเป็นคนแต่งตัวเก่งหรือเป็นคนแต่งตัวจัดไม่จําเป็นว่าจะต้องชอบเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
2: ไม่ได้หมายว่าจะออกแบบได้ดี
1: ใช่ไม่จําเป็นว่าจะออกแบบได้ดีอย่างตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนไม่แต่งตัวเลยเป็นคนที่หายไปกับฉากอะไรอย่างเงี้ยหายไปเป็นพื้นหลังเป็นตัวประกอบผ่านอะไรเงี้ยเราไม่ได้แต่งตัวไปให้ใครดูเลยแล้วก็ปกติชีวิตประจําวันผมก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยเด็กที่จะเข้ามาเรียนแฟชั่นเนี่ยจะชอบมีความเข้าใจว่าจะต้องเป็นคนแต่งตัวจัดเป็นสไตลิสต์ที่แบบตามทุกเทรนด์ไม่ตกใช่แต่คำถามแรกเคยคิดจะเรียนตัดเสื้อบ้างไหมอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเด็กๆที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆหลายๆคนจบมาในแบบที่ได้ปริญญามาแล้วแต่ตัดเสื้อผ้าไม่เป็นเลยดูผ้าก็ไม่เป็นเกรนผ้าไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จัก
1: อันนี้น่าจะเป็นคำแนะนำที่อยากให้น้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทำเงินไงช่วงเทรนด์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนจะมองว่าอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยทำเงินมันไม่จริงนะมันไม่ได้ทำเงินเยอะที่สุดใช่แต่มันต้องการการใส่ใจและต้องการการศึกษาความรู้เยอะมาก
2: สรุปคือจำเป็นต้องไปเรียนแฟชั่นไหมหรือไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นจะต้องเรียนแฟชั่นเพื่อที่จะจบมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร
2: ์แต่ต้องเรียนตัดเสื้อไหม
0: ควรจะมีความ
1: ควรจะมีความรู้แต่ความรู้ไม่จําเป็นต้องได้มาจากการเรียน
2: พี่ก็ไม่ได้เรียน
1: ใช่มันเรียนอะไรหลายอย่างที่จบมาแล้วทําแฟชั่นได
2: ้ต้องวาดรูปเก่งมั้ยครับ
1: ไม่จําเป็น
2: จริงเหรอ
1: ไม่จําเป็น
2: แล้วจะวาดแพทเทิร์นได้ยังไงครับ
1: ที่จริงมันมีช่างแพทเทิร์นที่ทํางานได้แต่คุณต้องตรวจงานช่างแพทเทิร์นเป็นอันนี้สําคัญกว่าคุณจะต้องแก้แพทเทิร์นที่ช่างแพทเทิร์นทํามาได้โดยที่ไอ้แพทเทิร์นที่คุณต้องการเนี่ยมันจะสื่อสารถึงตัวตนของแบรนด์คุณได้อันนี้สําคัญกว่า
0: แต่อันนี้แม่เถียงนิดนึงการวาดรูปเป็นมันช่วยได้เยอะมาก
1: ช่วยก็ได
0: ้ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าอย่างภาพที่เขาวาดออกมาแล้วก็สัดส่วนที่เขาให้อ่ะช่างแพทเทิร์นน่ะจะต้องทําให้ได้แบบนั้นคือไม่ใช่วาดออกมาอ้วน
1: ๆขายาว
0: ๆขายาวๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือช่างแพทเทิร์นเนี่ยจะต้องอิงจากภาพที่เขาวาด
1: มันมีสัดส่วนอยู่ในรูปที่เราวาดคือผมเป็นคนที
0: ่
1: ถ้าเกิดดรออิ้งสเกจให้คุณแม่ทําแพทเทิร์นน่ะผมจะวาดที่เหมือนซีล็อกเหมือนถ่ายรูปแล้วซีล็อกย่อ
2: สัดส่วนจากสถาปัตย์หรือ
1: เปล่าใช่เพราะว่าเราเข้าสเกลอยู่ตลอดเวลา
2: เน
1: ี่ย
2: มันต้องมี1ต่อ100 1ต่อ50คือสเกล
1: กว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรสูงเท่าไหร่เรามีสเกลอยู่ในดรออิ้งเราตลอดเราจะไม่ได้วาดนางแบบที่ขายาวสูง2เมตร50อะไรเงี้ยไม่ใช่เราวาดนางแบบของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงสูงประมาณไม่เกิน170แล้วก็เราจะมีสัดส่วนที่ช่างแพทเทิร์นมองแล้วก็จะรู้เลยว่าเขาต้องทําแพทเทิร์นยังไงปักยังไง
2: ครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นครับ
1: อันนี้เล่มนี้เก่ามากพูดเปิดแล้วลงมันจะร่วงลงไปที่
2: พี่เปิดเองครับผม
1: อันนี้เป็นสมุดสเกสสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่จุฬานะครับมันก็จะมีทั้งสเกสรูปเสื้อผ้าด้วยสงสัยว่าเรียนถาปัดทำไมสมุดสเกสที่พกไปเรียนทุกวันมีแต่สเกสเสื้อผ้าเนาะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมีคัดลายมือด้วยคัดลายมือเป็นสิ่งหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ถ้าว่างแล้วเผลอปุ๊บจะคัดลายมือทันที
2: นี่ไงคุณแม่ห้ามไม่ได้เห็นไหมสี่ขวบที่เขาทำ
1: มันก็
2: เวลาว่าง
1: ขึ้นมา
2: เวลาว่างเขามีเขาก็ยังทำเหมือนเดิมเลย
1: ใช่
2: ใช่ป่ะ
1: การที่เราเรียนสถาปัตย์มันทำให้เรามีวิธีคิดแบบ
2: อีกแบบ
1: แบบคนเรียนสถาปัตย์เป็นเหตุผลใช้เหตุผลกับความงามแล้วก็ทำให้หาข้อมูลเก่งเหมือนกับทำ feasibility ก็คือคำนวณความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ของโครงการอะไรเงี้ยทำให้เราใช้เหตุผลทั้งหมดกับการออกแบบมันก็จะมีอะไรที่
0: การที่เขาเรียนสถาปัตย์เนี่ยอย่างคุณแม่นี่เป็นช่างตัดเสื้อธรรมดา
2: ครับ
0: คือคุณแม่ก็จะไม่ได้เน้นว่าส
1: ั
0: ดส่วนที่ให้มันโอเคหรือยังแต่เขาเรียนสถาปัตย์นี้เขารู้เหมือนกับแรงโน้มถ่วงว่าเสื้อเนี่ยมันจะต้องสเต็ปมันจะต้องเป็นยังไงใส่แล้วถึงจะสวยแล้วก็มันควรจะว่าสัดส่วนคนเป็นยังไงด้วยแต่ถ้าเราเป็นช่างเสื้อเราไม่ได้คิดอย่างนั้น
1: ช่วงที่เปิดร้าน
0: ขอให้เราวาดแล้วก็ตัดแล้วก็เย็บออกมาแล้วคนใส่ใส่สวยก็โอเคผ่าน
1: คงสร้างคอร์สเซ็ต
0: แต่ของเขาไม่ใช่อย่างนั้นของเขาเนี่ยกว่าจะมาเป็นเสื้อชุดหนึ่งอย่างเนี้ยเขาจะต้องมีความคิดว่าส่วนไหนอ่ะมันจะต้องหนัก
1: นี่เป็นไอเทมขาย
0: ส่วนไหนจะเบา
1: แรกๆที่เปิดร้าน
0: อันนี้มันเกี่ยวกับการเรียนสถาปัตย์นะฮะเมื่อก่อนเราสร้างตึกอ่ะ
2: ครับ
0: ถ้าตรงนี้หนักเกินหรือตรงนั้นไม่พอดีมันจะพังได้
2: คือเขามีความบาลานซ
0: ์
2: ซ
0: ึ่งแม่ไม่มี
2: มาจากการเป็นสถาปนิก
0: ใช่
1: คือการเรียนสถาปัตย์
2: สมมาตรเขาเรียกสมมาตรใช่ไหม
1: การเรียนสถาปัตย์นึงคือการรู้จักบาลานซ์เนี่ยการเป็นดีไซเนอร์หรือนักออกแบบที่ดีคุณจะต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างความงามกับเหตุผล
2: มาถึงเรื่องของการทำธุรกิจได้ข่าวว่าวันที่พอเริ่มธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยเส้นทางของการทำธุรกิจก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคือเหมือนกับว่าเดือนแรกจะขายได้ 500,000 ก็จริงมีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าเดือนละ 1,200 ก็จริงแต่ก็มีช่วงเวลาบางช่วงที่แบรนด์เสื้อผ้าของพี่ชอนนั้นเกือบจะเจ๊ง
1: ใช่ทำแบรนด์มา15ปีเนี่ยเราผ่านมาตั้งแต่เรื่องสยามไฟไหม้น้ำท่วมหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอีกมาตลอดและจนมาถึงทุกวันนี้ปีล่าสุดก็โจทย์ที่ยากที่สุดที่เคยทำมาคือโรคระบาดซึ่งในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆแบรนด์ปิดตัวไปครั้งที่ชัดที่สุดก็คือตอนปี2010ตอนที่สยามไฟไหม้เนี่ยจำได้เลยว่าไทยดีไซเนอร์ประมาณครึ่งหนึ่งปิดแบรนด์ไปเลย
2: แต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามที่เหมือนกับว่ามีผลกระทบทางธุรกิจของแบรนด์เนี่ยได้ข่าวว่าก็จะได้คำให้กำลังใจหรือได้คำสอนจากคุณแม่อยู่เสมอใช่ไหมครับคุณแม่ให้กำลังใจยังไงกับลูกบ้างครับ
0: ก็จะเตือนเขาเสมอแหละทำอะไรก็ต้องอดทนต้องไปให้ถึงฝั่งถ้าลงเรือก็ต้องไปให้ถึงฝั่งต้องเจลไปให้ถึงฝั่งไม่ใช่ทำแล้วเปลี่ยนไปอย่างนี้แบบมันเมื่อไหร่ล่ะจะสำเร็จ
2: ไอ้คำว่าลงเรือแล้วแจ๋วไปถึงฝั่งได้ข่าวคุณแม่ก็ได้มาจากคุณยาย
0: ใช่คุณยายก็พูดเสมอบอกอย่างคุณยายจะสอนนะฮะลูกผู้หญิงอ่ะถ้าแต่งงานแล้วอ่ะถ้าเหมือนกับเราลงเรือพายอ่ะเราก็ต้องพายให้ถึงฝั่งไม่ใช่ว่าครึ่งกลางๆแล้วก็เลิกแล้วมันจะคู่ชีวิตมันก็จะต้องล้มเหลวใช่ไหมฮะถึงจะลำบากยังไงถึงจะก็ต้องฝ่าฟันไปให้ถึง
1: คือลักษณะคำพูดที่คุณแม่พูดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นคำพูดให้กำลังใจที่เรารู้สึกว่าให้กำลังใจแต่ในช่วงเวลาสถานการณ์บางอย่างที่มันยากอ่ะคือแม่ก็จะมีคำพูดที่เป็นคำพูดไฮไลท์ในช่วงนั้นที่เราก็จะจำได้อะไรเงี้ย
2: เช่นอย่างเมื่อกี
1: ้อย่างเช่นตอนเริ่มต้นทำแบรนด์จำได้เลยแม่จะเตือนเรื่องการซื้อผ้ามากมากว่าอย่าสต็อกผ้าเยอะด้วยความที่เราเนี่ยชอบเห็นผ้าดีดีไซเนอร์ทุกคน
2: ซื้อมาเก็บ
1: ซื้อเก็บไว้ก่อน
2: เดี๋ยวมันหมด
1: ใช่เดี๋ยวมันหมดคำนี้ซึ่งแม่ก็จะสอนว่ามันไม่จริงแม่จะบอกว่าให้ดูตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถ้ามีเงินเหลือเก็บเป็นเงินดีกว่าเก็บเป็นผ้าเพราะผ้ามันสภาพคล่องมันยากกว่าเสื้อถ้าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้เนี่ย มันยากกว่าเรามีเงินสดเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
2: มาถึงตรงนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านที่

0: นั่งอยู่แล้วก็ฟังเราพูดคุยอยู่ด้วยนะครับหลายท่านก็มีบุตรหลานมีลูกๆเนี่ยที่อยากจะปลูกฝังให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในเส้นทางของเขาเผื่อว่าใครมีคำถามผมจะขออนุญาตให้ถาม
1: ได้เลย
0: คุณแม่กับพี่ชอนหน่อยนะครับมีใครมีคำถามไหมครับ
2: ค่ะอยากจะถามคุณชอนว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้าเดินเข้าไปในร้านนะคะคุณชอนมีวิธีดูแลเริ่มต้นในการจะตัดชุดให้คนคนหนึ่งยังไงบ้างคะ
3: ถ้ามีลูกค้าเข้ามาเจอที่ร้านใช่ไหมครับสมมติบางทีเขาตัดชุดเจ้าสาวอย่างเงี้ยเขาจะขอนัดเขาอยากเจอเราจะต้องบทบาทหน้าที่ที่เราเจอลูกค้าเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเราเจอในฐานะดีไซเนอร์อันนี้ลูกค้า expect ที่จะเจอเราในฐานะดีไซเนอร์แต่ส่วนที่2เนี่ยที่ลูกค้าอาจจะไม่ expect แต่เราจะให้เขาได้รู้สึกคือเราจะเจอเขาในฐานะช่างเสื้อในแบบที่แม่เราอาชีพแม่เราเคยทํามาก่อนโดยที่อาชีพช่างเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่คุยแค่ดีไซน์ว่าชุดจะต้องเป็นแบบนี้นะช่างเสื้อจะต้องอ่านลูกค้าให้ออกต้องคุยกับลูกค้าในแบบที่วินอกจากอนาโตมีในเชิงสรีระช่างเสื้อจะต้องอ่านนิสัยและคาแรคเตอร์ในเชิงนามธรรมของลูกค้าแต่ละคนให้ออกและต้องอ่านให้ขาด
0: พูดง่ายๆคือรสนิยมแล้วต้องเข้าใจรสนิยม
3: นิสัยด้วยอย่างลูกค้าบางคนลูกค้าวิธีการเปิดประตูเข้ามาในร้านเรารู้เลยเราจะมีแบ่งเลยว่าบางคนจะมากับแฟนตัดชุดเจ้าสาวนะบางคนมากับแม่ตัวเองเจ้าสาวบางคนมากับแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนมากับเพื่อนเจ้าสาวประมาณ 4-5 คนเป็นกลุ่มใหญ
0: ่มันต่างกันยังไงครับ
3: มันต่างกันอย่างชัดเจนคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่มาช้อปปิ้งโดยเฉพาะมาตัดชุดกับแม่เนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟเล็กๆ
0: คือแม่ว่ายังไงว่าอย่างนั้น
3: ใช่จะตรงข้ามกับผู้หญิงที่มาช้อปปิ้งกับเพื่อน 4-5 คนในวัยเดียวกันจะมีความที่จะต้องเหมือนกับครีเอทีฟมากกว่าและมีความอาจจะโมเดิร์นกว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าลูกค้าที่มากับเจ้าบ่าวเนี่ยมากับแฟนเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของความที่เป็นเหมือนผู้หญิงที่ต้องการการเอสคอร์ตอ่ะการเซอร์วิสที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเอ็กซ์เพคบางอย่างกับดีไซน์หรือว่ากากจากการบริการของเราที่จะต้องเหมือนกับให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยกิจกรรมอะไรเล็กๆพวกเนี้ยเราเก็บมาเป็นข้อมูลในการดีไซน์ชุดให้เขาหมดเลยนะคุณเปอร์เชื่อมั้ยบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะใส่ชุดบางแบบอะไรเงี้ยบางทีเราอ่านออกเขาออกตั้งแต่ตอนที่เขาแวบแรกที่เปิดประตูเข้ามาในร้านเลย
0: สิ่งที่พี่ชอนทำแตกต่างจากสิ่งที่คุณแม่ทำในอดีตไหมครับ
4: แตกต่างกันเยอะเลยของคุณแม่นี่เขามารับจ้างตัดเสื้อว่างั้นมาเอาผ้ามา
3: ใช่
4: เอาผ้ามาแล้วก็เอาแบบมา
3: แต่ที่ของผมทำจะไม่มีเอาผ้ามาเราจะเป็นคนเลือกให้
4: ไม่เหมือนก
3: ันมันจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คุณแม่ทําเหมือนกันคือวิเคราะห์รูปร่างอันนี้เป็นสิ่งที่แม่จะสอนไม่ได้สอนหรอกแม่จะพูดว่าสมมุติเราก็จะให้ผู้หญิงที่ช่วงตัวยาวช่วงขาสั้นน่ะต้องใส่กระโปรงเอวสูงให้ดูช่วงขายาวขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเบสิกง่ายๆที่ทุกคนหลายๆคนก็จะรู้เราก็จะไม่พลาดเรื่องแบบนี้แต่พอมาเจอถ้าเกิดเจอกับตัวผมเองอ่ะผมจะมีวิเคราะห์ลึกกว่านั้นอีกมันจะดูที่วิธีการเดินวิธีการพูดของเขาอะไรเงี้ยแล้วมันเอามาเป็นข้อมูลในการใช้ออกแบบได้มันก็คือเอาข้อมูลแบบที่แม่สอนมาพัฒนาให้ลึกขึ้น
0: จริงๆฟังจากเรื่องราวของพี่ชอนแล้วก็เรื่องราวของคุณแม่เนี่ยนะครับมันทําให้ผมเห็นวิวัฒนาการตั้งแต่เด็กมาจนโตว่ากว่าพี่จะโตมาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในแบบนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับสิ่งนึงที่สําคัญก็คือเรื่องของการเป็นแบบอย่างคือบางครั้งเนี่ยการเป็นแบบอย่างให้กับลูกในทิศทางที่ดีในการกระทําในทุกๆเรื่องใครจะไปรู้ว่าแบบอย่างที่เราทําแล้วทําให้ดูเป็นแบบอย่างเนี่ยลูกสามารถนําเอาไปพัฒนาต่อยอดให้พัฒนามากกว่าเราได้อีกนะมากไปกว่านั้นคือการสนับสนุนลูกผู้ชายคนนึงที่ยังไม่รู้หรอกว่าตัวตนตัวเองนั้นเนี่ยจะทําอะไรรู้แต่ว่าเรียนเก่งเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนดีนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะต้องกลายเป็นสถาปนิกแน่วันหนึ่งเมื่อมีโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนของตัวเองหรือจะมีพื้นที่ที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะสามารถมีตัวตนที่โดดเด่นกว่าคนอื่นได้อย่างไรเป็นเพราะว่าคุณแม่สนับสนุนให้ในเรื่องของการที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าให้จึงทําให้พี่ชอนนั้นมีตัวตนในการที่จะเอาของจากที่บ้านเนี่ยไปโชว์เพื่อน พอเอาไปโชว์เท่านั้นแหละครับเพื่อนชมกันทั้งคณะทั้งมหาวิทยาลัยเขาก็รู้สึกความภาคภูมิใจตรงนี้ขึ้นและใครจะไปคิดว่าความภาคภูมิใจที่เริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นจะทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่สร้างแบรนด์เสื้อผ้านะครับสาวสาวสุภาพสตรีทั้งประเทศใฝ่ฝันอยากที่จะได้สวมใส่สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสสำคัญสำคัญของชีวิตนะครับและนี่คือเรื่องราวของคุณแม่อรศรีแล้วก็พี่ชอนชาวนนท์ไข่สิรินะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: หมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆส่วนหนึ่งของสังคมก็ตามแต่เป็นจุดส่วนหนึ่งเล็กๆที่สำคัญมากที่จะสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อน

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ค่ะ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พอเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับและอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3เจเนเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่

0: ลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนปลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ่
1: ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่สามก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้งสามอันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัลนะคะอีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับและตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ย

0: ที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
1: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
0: ค่ะก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องวูดไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
1: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
0: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับไดมอนด์เกรดถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้และท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
1: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ฮะทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย์อนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
0: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ได้ครับ
0: ไฮไลท์ตัวที่3นะคะค
1: ่
0: ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปูนฟัสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปูนฟัสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี่ยจะต้องปีนปูนฟัสเซอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันทดแทนกัน

0: นำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย 3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมากเลยนะ
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่า Dental Series ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัว Dental Plaster เนี่ยปูนหล่อแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE Mark แล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะจะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ชมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้
1: เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็ง
0: แข็งมากนะคะ อันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้เกาะอิฐฉาบปูนหน้าไซต์งานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ครับเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีอยู่ในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัว antimicrobial ใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟีสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำ patent search ดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่ infringe เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมี return ไหมนะคะต้องวัดได้ว่า return กี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัด return ได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะSI ทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะ

0: หรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยจะช่วย ESG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันนี้เราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ ESG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์Open Innovation Center ของ ESG นี้ได้เลยค่ะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง

ร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: ก่
0: อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บอุ้ย
2: เดี๋ยวผมทำขา
3: หลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
3: เ
0: ห็นไหมครับนี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
3: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
3: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้าย
0: อ๋อสวิปเปอร์
3: สวิปเปอ
0: ร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
3: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
3: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
3: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
3: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
3: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
3: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
3: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้
3: ามสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยมประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
3: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กพี่คงผิวอ่อนที่จริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
3: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
3: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
3: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
3: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
3: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
3: เพราะผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
3: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
3: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
3: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
3: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
3: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิก

0: นะพอปี2541
1: ครับ
0: เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพรีเมียมฟู้ดนี
1: ้
0: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
1: ครับผม
0: มาเถอะนะครับ
1: ทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์เลย
0: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
1: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
0: คือเป็นผู้จัดการเลย
1: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
0: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1: ครับผม
0: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต
1: ่
0: หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแผนกบุคคลจนถึงปัจจุบัน
1: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราเฮ้ยจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยม
1: ัน
0: มีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
1: ครับผม
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เป็นหน้าที่ของเรา
1: ครับ
0: ที
1: ่
0: ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
1: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
0: แ
1: ฮปปี้มันนี
0: ่
1: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บโ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้เอทคือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมากนะ
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอ
2: ใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ถู
2: กไหมครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำ
1: จบ
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนน
2: ี้ใช่ครับไม่ไหว
1: ก็เลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซึ่งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ 50,000 บาทนะครับในรายละ 50,000 บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: ห
1: น
2: ี้
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จัดการเรื่องนี้ก่อนเมื่อได้เงินมารายละ 50,000 บาทมีทั้งหมด80รายว
1: ัน
2: นั้นผมไม่รับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงานเราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
2: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
2: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะย
1: ัง
2: ไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
2: ก
1: ็
2: คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่จะเป็นบ้านเลยนะ
2: ครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
2: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาก็แฮปปี้เลย
2: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
3: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
4: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุด การรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
3: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
4: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เคยเราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนมี 3,000-4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
3: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
4: เล
3: ิ
4: ก
3: ก็เงินเหลือ
4: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
3: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
4: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
3: ควบคุมได้แล้ว
4: ใช
3: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
4: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
2: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับกลุ่มรุ่นที่สองรุ่นที่สามแต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
2: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
2: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% ไหม
2: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: หนี้เขาสูง
2: หนี้เขาสูง
1: ครับ
2: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
1: ครับ
2: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับ กับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่พี่รู้สึกยังไงบ้าง
2: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: เ
2: ราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
2: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว่าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วย มีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวล
2: ครับ
1: พี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
2: ช่องทางของผม

0: คือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค้ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงานแล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยังไงยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับแฮปปี้มันนี่รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: นะครับประมาณ100 กว่าล้านนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผม
2: เลยทำขนม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันนึงเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันนึงเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพนึงรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางนึงถูกต้องมั้ยฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บมั้ยถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้มั้ยครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้ 700% เก็บไป30แล้วอีก 70% นะครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเค้าในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารใน70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้

0: ยังไม่จําเป็นนะก็ยังไม่ซื
1: ้อได้สอนลูกมั้ยครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
0: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทําหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
0: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ ควรจะต้องทํายังไงบ้างครับ
0: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
0: อันนี้คือถือว่าจําเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างหนึ่งรายรับข้างหนึ่งรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับหลายคนใช้จ่ายเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้าน

0: ต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโมชั่นกราฟิกพอดแคสต์อินโฟกราฟิกและสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ายคนก็กลับกลายเป็นเรื่องฝันร้ายบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อคนในบ้านคือผู้สร้างความรุนแรงในครอบครัววันนี้เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและความหวาดกลัวมายาวนานกว่า5ปีจนนำไปสู่การเสียชีวิตและการพัดพรากครอบครัวนี้จับมือกันก้าวข้ามผ่านบาดแผลในจิตใจทั้งนั้นมาได้อย่างไรพบกับดาเนียลดูวานักร้องจากเวทีใหม่ทองคำและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะทำให้คุณรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากขึ้นแล้ววันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนักร้องหนุ่มมาเซอร์เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3จากเวทีประกวดใหม่ทองคำซีซั่น7คุณดาเนียลดูวาค่ะมาพร้อมกับคุณแม่นรินทร์ทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะ
0: ค่ะวันนี้คุณแจ็คก็ยังคงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนพี่มิกอยู่
2: ใช่ครับผมเรียกว่ามารายการนี้รู้สึกฟีลกู๊ดและขอเป็นครอบครัวเดียวกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับ
0: ได้เลยค่ะมาเป็นสมาชิกด้วยกันในบ้านหลังนี้
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่น้องแดเนียลจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้นะคะถ้าย้อนไปครอบครัวนี้เองก็เคยมีบาดแผลในใจเหมือนกันเคยต้องอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวมานานถึง5ปีอยากให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังค่ะ
3: เริ่มต้นเลยคือผมก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ช่วงนั้นอะผมเรียนอยู่ผมก็จะรับรู้แค่ว่าความรุนแรงในบ้านอะมันมีช่วงเย็นๆช่วงที่เรากลับมาเห็นเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีความเข้มข้นหรือรุนแรงมากแค่ไหนในช่วงที่เราไม่อยู่แต่ช่วงนั้นผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วผมก็ได้เข้ามาเจอเต็มวันเลยเพราะว่าพอออกจากโรงเรียนปุ๊บที่บ้านก็ลงมาว่าต้องทำงานที่บ้านถ้าไม่ชอบเรียนก็ต้องทำงานที่บ้าน
0: ตอนนั้นที่บ้านทำงานอะไรคะ
3: ตอนนั้นที่บ้านมีเป็นโรงเหล็กครับเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
3: ก็จะมีการด่าทอมีการทะเลาะกันบ้างใช้ความรุนแรงก็คือแบบยายกับตาทะเลาะกันตีกันในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รับรู้ได้ข่าวสารทุกๆเช้าหรือทุกๆครั้งที่เราอยู่บ้านอะไรเงี
2: ้
3: ย
2: แต่หลายครั้งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วดาเนียลก็รับรู้ว่าจริงๆอาจเป็นเพราะว่าตาเลี้ยงเมาด้วย
3: ใช่
2: ดื่มเหล้าด้วย
3: มีตรวจแล้วเพราะว่าคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมกล้าพูดว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ให้วิชากับผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรื่องต่างๆคือเขาก็เป็นคนนึงที่สอนผมหรือมีส่วนหล่อหล่อไม่ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยผมคิดว่าเขาก็มีส่วนช่วยถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมว่าเราก็น่าจะมีความสุขร่วมกันได้มากกว่านี้คร
2: ับแต่ช่วงนั้นแค่เรียนก็จะมีเวลาที่ต้องออกนอกบ้านด้วย
3: ใช่
2: แต่พอกลับมาทำงานที่บ้านภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันทวีคูณขึ้นแค่ไหน
3: ก็จากที่เราเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพราะเดี๋ยวเราก็หลับคราวนี้เราต้องตื่นเช้ามาทำงานที่บ้านคราวนี้เราก็จะได้เจอกับตัวเองด้วยจากที่เราได้ยินมาว่ายายโดนแม่โดนคนนู้นคนนี้ในบ้านโดนคราวนี้เราต้องมาโดนเองด้วยเพราะว่าเรามาทำงานเราก็จะโดนแขวะโดนด่าโดนพูดแดกดันมีปัญหากับเรายันท่าเดินอะพี
0: ่ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกกระทำก็คือแม่ในฐานะที่แดเนียลเป็นผู้ชายในบ้านตอนนั้นเนี่ยพยายามจะปกป้องแม่หรือว่าปกป้องตัวเองยังไงบ้างไม่ให้ถูกกระทำรุนแรง
3: ในช่วงนั้นคือผมไม่ได้สนใจปัญหาตรงนี้เลยครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะแต่เราก็แค่เลี่ยงเอาไม่เฉี่ยวเขาเวลาที่เขาดื่
0: ม
3: หรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไปแก้เขา
0: แต่ว่าแดเนียลเนี่ยก็อยู่ในสภาพความรุนแรงแบบนี้ทุกวันจนถึงวันนึงตัดสินใจบอกแม่ว่าไปซื้อปืนมาเถอะจะได้ยิงกันแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบไปทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นคะ
3: ผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอะถ้าผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็จะหาทางออกแบบของผมเองซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมก็คิดได้แค่นั้นก็เลยเป็นทางออกของผมในตอนนั้นครับ
2: ตัดสินใจไปซื้อปืนปากกา
3: ใช่ครับ
2: คุณแม่ครับวินาทีที่ดาเนียลบอกว่ามีอาวุธชิ้นนี้อยู่คุณแม่ทำยังไงครับ
4: ก็ตกใจเหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าถ้าตามทำยายอีกครั้งนึงเนี่ยจะไม่ทนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เขายุ่งเดี๋ยวจะจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ย
0: เรื่องราวของบ้านนี้เข้มข้นมากนะคะวันนี้นอกจากแขกรับเชิญเรายังมีแขกรับแชร์2ท่านจะมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็น

0: ท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่คนสวยค่ะมีทั้งลูกสาวและลูกชายที่สนิทกับแม่มากๆพี่นุ่นดารันและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นหนุ่มอารมณ์ดีในอดีตเคยใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาเหมือนกันพี่จักกระบุ๋มนะคะนรเสสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เหตุการณ์ในบ้านของพี่นุ่นเคยมีอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้ไหมคะ
3: ลูกสาวอ่ะเขาตัดสินใจมาเล่าให้เราฟัง

0: คะคือเหมือนแบบว่าไม่ได้ดั่งใจก็เลยด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่ามาถึงแม
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าคือก็ด่าหยาบคายนะคะก็แบบว่าลูกชายเขานั่งอยู่ปกติแล้วลูกชายอ่ะจะเป็นคนแบบชอบว่าน้องไร้สาระจะไม่ค่อยฟังเรื่องน้องหรอกแต่พอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงเขาไปลงโซเชียลของเขาเขาก็โพสต์ของเขาเลยว่าใครยุ่งกับแม่เจอเฮ้ยไม่ได้แล้วคือมันแบบมันไม่ได้แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องสอนลูกอะค่ะมันคือปล่อยไม่ได้อะ
2: คือผมอะพ่อขี้เมาแล้วแม่ขี้บ่นทุกเย็นเนี่ยผมจะได้ดูมวยโดยที่ไม่ต้องไปลุมพินีทุกวันนะครับพ่อกับแม่จะจัดกันทุกวันนะครับผมนะฮะจะต่อยกันบ้างจะตีกันบ้างมันเกิดมาจากภาวะอารมณ์การควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดได้มันลามมาถึงผมนะ
1: แล้วในช่วงเวลาตรงนั้นที่มันเกิดความรุนแรงกันในครอบครัวพี่บุ๋มพี่ชักกับผมจัดการยังไงตอนนั้นอ่ะ
2: ด้วยการไม่ปะทะอ่ะพี่สมมุติว่ามันกำลังจะเกิดเราเดินหนีซะหรือเรานิ่งซะเราควบคุมตัวเองได
1: ้แล้วอย่าท้าทาย
2: แล้วอย่าท้าทายมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได
3: ้เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาของแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน
1: ครับ
3: ค่ะในบ้านท่ามกลางบรรยากาศความรุนแรงอะค่ะคุณแม่จะเป็นคนเหมือนเป็นลูกของยายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นแม่ของแดเนียลด้วยแม่อยู่ตรงกลางแบบนี้แม่มีวิธีการจัดการกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในบ้านยังไงอะคะ
4: ในส่วนของลูกเราก็จะคอยเตือนคอยห้ามตลอดคือจะไม่ให้เขายุ่งในความคิดเราก็เขาก็ยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้เขาแบบว่าไปมีปากเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายเราก็จะพยายามแบบอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดแม่เขาก็ห่วงทั้งเราห่วงทั้งหลาน
5: เหมือนยายเขาก็พยายามจะรับทุกๆปัญหาไว้ด้วยตัวเองอ่ะคือในความรู้สึกของยายที่เขาคิดเหมือนเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในตอนนี้ในทางผมอ่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเขาก็อยากจะรับปัญหาทุกอย่างเอาไว้อ่ะแต่พอมาพักหลังๆปุ๊บด้วยความที่ตาเลี้ยงผมเขาก็เริ่มไม่ปิดแล้วแต่ก่อนเขายังตีในบ้านยังด่าในบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นจากที่ยายเขาพยายามจะเก็บพยายามจะปิดไม่ให้ลูกไม่ให้หลานรู้เขาก็เลยปิดไม่อยู
1: ่
5: จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: พัฒนาการความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยหนักหนาขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดสำคัญครับที่ทำให้ชีวิตของแม่จุ๋มและแดเนียลต้องเปลี่ยนไป
5: ในวันที่เกิดเหตุหรือว่าทุกๆครั้งอ่ะที่มีปากเสียงหรือว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านอ
1: ่
5: ะปกติแล้วเต็มที่จะเกิดวันนึงประมาณรอบถึง2รอบ
1: ครับ
5: แต่วันนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดครับเขาอารวาสตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะเขาอารวาสแต่เช้ายันเย็นแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงออกจากบ้านไปกินข้างนอก
1: ครับ
5: แล้วเขาก็กลับเข้ามาบีบแตรให้ยายเปิดประตูให้ยายผมก็กำลังจะเปิดพอเปิดปุ๊บเขาขับรถจะชนยายผมแล้วเขาก็ลงมาปุ๊บเขาปาขวดเบียร์ก่อนเลยเขาก็ฟึดฟัดโวยวายท้าผมต่อยบอกว่าต่อยกันแก้หนาวแต่ยายเขาก็ส่งสายตามาปั๊มปั๊มเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเราไม่ได้กลัวเขาไม่มีใครในบ้านกลัวเขาแต่ทุกคนเกรงใจยายเพราะว่าถ้าเราปะทะคารมกับเขาไปคนที่รับผลก็คือยายใช่ครับทุกคนก็เลยยอมจนเหมือนแบบพอเขายั่วเรื่องนี้ไม่ได้ปุ๊บคราวนี้เขาเริ่มเล่นทางแม่ผมแล้วเขาก็เอ่ยมาว่าเขาจะนอนกับแม่ผมในคืนนี้ต่อหน้ายายต่อหน้าพ่อเลี้ยงต่อหน้าผมผมก็ได้แค่กัดฟันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าสายตาของยายคู่นั้นคู่เดียวเลยที่ทำให้ไม่มีอะไรในวินาทีนั้นนะครับพอปุ๊บยายเขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยพยายามจะลากกลับพอจะลากกลับตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนและยายก็วิ่งกลับออกมาบอกเราว่าตั้งแต่ที่เข้าไปยังไม่ได้นอนเลยโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้อยู่พวกเราก็เพิ่งตื่นสลึมสลืองงเงี้ยออกไปเดินไปกลางร้านก็เจอเขาก็เหมือนตกใจว่าแบบพวกเราก็มากันเยอะอะไรเง
1: ี้
5: ยแต่พวกผมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงอะไรเลยแค่แบบยังงงว่าเอ้ยทำไมไม่นอนทำไมไม่อะไรเงี้ยเขาก็เดินกลับเข้าไปหลับวันเขาก็มาพร้อมกับมีดเล่มนึงพวกผม4คนครับก็วิ่งกันอุตลุดเลยครับวิ่งกันวิ่งจนเหมือนแบบยายเขาก็วิ่งไม่ไหวแล้วอะเขาก็ไม่รออะไรเลยเขาก็ฟันเลยพอฟันแม่กระชากยายหลบโดนเข้าท้ายรถเราก็เลยหาอาวุธจากรอบตัวซึ่งมันก็มีมากมายเพราะว่ามันเป็นร้านเหล็กอะทุกอย่างมันเป็นอาวุธได้หมดด้วยความที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นอะผลจากการปะทะก็คือเขาก็เสียชีวิต

0: แต่เหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทำให้ตาเลี้ยงเสียชีวิตก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของแดเนียลเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งตัวน้องเองทั้งตัวคุณแม่ตัวคุณยายตัวพ่อเลี้ยงถูกตำรวจจับและถูกดำเนินคดีนี่คือครั้งแรกที่ทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างไกลกันแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ด้วย
1: จริงๆแล้วเราเคยห่างกับแม่นานสุดก็แค่เดือนเดียวแค่ช่วงที่เราเหมือนเบื่องานที่บ้านเราก็เลยออกขอไปทำงานข้างนอกก็ไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือห่างแค่นั้นแหละแล้วพอมาห่างอันเนี้ยซึ่งมันเป็นการห่างที่แบบว่ามันเป็นการตัดขาดที่แบบไม่มีสื่อใดๆสามารถแบบมาหนี้ได้เลยต่อให้จดหมายในวินาทีนั้นตอนแรกเราก็ยังไม่สามารถเขียนหากันได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมันจะหว่าเว้ยอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: แม่จุกล่ะคะความรู้สึกในวันนั้นวันแรกที่ต้องห่างไกลจากลูกเป็นยังไงคะ
2: ทรมานมากๆเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันเป็นอะไรที่แบบว่าห่วงเขาด้วยมันหลายๆอย่างอะค่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าโทรหรืออะไรก็ช่างที่แบบจะติดต่อเขาได้มันร้องไห้ทุกวันเสียใจไม่คิดว่าลูกจะต้องมาแบบว่าเผชิญชะตากรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากกอดลูกลูกจะกินอยู่ยังไงเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงจะปลอดภัยไหมจะโดนอะไรสารพัดสิ่งที่ต้องคิดรวมๆก็คือห่วงเขา
3: ก็อย่างที่แดเนียลเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดมาก่อนโดยเฉพาะการที่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่อะไรล่ะครับแดเนียลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แดเนียลก้าวต่อไปข้างหน้าได
1: ้ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของแม่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะจริงๆที่ผมคิดอ่ะคือผมเคยทำใจไว้แล้วว่าผมจะต้องโดนจับตั้งแต่ที่ผมซื้อปืนแล้วผมก็ทำใจแล้วแต่ในตอนนั้นอ่ะผมก็เคยคิดนะถ้าสมมติว่าผมยิงตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะอย่างน้อยแม่ก็ยังได้มาเยี่ยมผมอย่างน้อยเราไม่ต้องไปแยกกันอยู่คนละกองคือผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้หอยหาหรือแบบว่าเรียกร้องหรืออยากจะไปเที่ยวไหนๆนักหนา
3: ค
1: ือขอแค่แม่มาเยี่ยมผมได้ทุกวันน่ะผมอยู่ได
3: ้ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยกล้าพูดว่าแทบจะเป็นแม่ทั้ง 100% เลยที่ทําให้ผมแบบว่าคิดที่จะหาทางกลับเยี่ยมบ้านให้ได้อะไรเงี้ย
0: แล้วจากที่เราอยู่ข้างนอกเราเห็นการใช้ความรุนแรงพอเราไปอยู่ในสถานที่ที่บ้านกรุณาถูกจำกัดอิสรภาพตรงนี้มันกดดันหรือว่ามันทำให้เรามีพฤติกรรมรุนแรงไหมคะหรือว่าไม่ได้คิดเลย
1: พอเราอยู่ในกรอบปุ๊บมันก็กดดันอยู่แล้วและยังต้องมาแข่งแย่งชิงดีแย่งกันนั้นแย่งอันนี้แย่งของกินแย่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราต้องใช้ด้านมืดเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ตัวเองรอด
0: ด้านมืดที่ว่านี้คือ
1: ก็ความรุนแรงเลยครับ
0: ทำร้ายร่างกายชกต่อย
1: ใช่ครับ
3: แต่การที่เข้าไปอยู่ในที่จำกัดนะฮะถูกคุมขังแบบนั้นเนี่ยความลำบากทางกายมีอยู่แล้วแต่ความลำบากทางใจแหละครับคนไม่เคยห่างกันเลยมันโมเมนต์คิดถึงกันมันขนาดไหนฮะ
1: ผมไม่รู้จะบอกยังไงให้พี่ๆแบบเข้าใจแต่ว่าตอนที่ผมได้รับกระดาษเขียนจดหมายหาแม่15บรรทัดใบแรกอะผมคิดว่าผมจะเขียนยังไงให้มันหมดความรู้สึกของผมอะกระดาษแค่15บรรทัดอะผมก็นั่งผมต้องเขียนใส่กระดาษข้างนอกก่อนเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องเรียบเรียงหัวข้อแล้วก็คัดว่าเรื่องไหนที่มันสำคัญจริงๆที่จะให้แม่รู้ก่อนให้แม่รู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะส่งได้อาทิตย์ละ1ฉบับอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้ว15บรรทัดเองเหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอ
3: ฮะ
1: ครับก็เลยเราไม่รู้ว่าจะยัดมันยังไงอ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่า มีจดหมายเหมือนได้พูดคุยแต่ก็มีก็เหมือนไม่มีเหมือนแค่ส่งมาให้รู้ว่าเออยังมีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองครับ
3: นี่มุมของแดเนียลฮะแต่คุณแม่ล่ะครับความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นมันขนาดไหนว
2: ัน
3: นี้ต้องจากกัน
2: คิดถึงมากเป็นห่วงมากอย่ารอจดหมายเขาแล้วก็รอวันที่เราจะได้เขียนจดหมายหาเขาเหมือนกันพยายามให้เด็กๆแต่จริงอ่ะเวลาเขียนหาลูกจะเขียนเองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเขียนจดหมายแต่15บรรทัดน้อยจังยังพูดยังสอนลูกไม่พอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนกันคือรวบรัดให้มันได้ใจความที่สุดแต่ในจดหมายทุกฉบับก็จะบอกจะสอนตลอดการอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเขาอะค่ะอยากกอด

0: กอยากเจอลูกอะไรเงี้ยหนูทำตัวดีๆนะจะได้มาหาแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปเยี่ยมเขาได้แต่เขาสามารถมาเยี่ยมเราได้มันหวังที่แบบว่าดีใจมากที่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเยี่ยมเราอะไรเงี้ย
1: จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างกันเป็นครั้งแรกแล้วในช่วงแรกเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันความคิดถึงความห่วงใยที่แม่ลูกคู่นี้มีให้กันและกันเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

นั่นลูกสาวฉันเองค่ะแล้วก็ฉันนี่แหละค่ะที่มีส่วนทำให้มันต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันนี้เป็นวันนัดเข้าเยี่ยมที่จริงแล้วจะไม่เหมือนวันเยี่ยมวันไหนๆเพราะฉันได้บอกกับมันไว้ว่าฉันจะพาใครคนหนึ่งมาหามันด้วย

0: ะแม่
1: ไอ้เนี่ยมันมาไม่ได
0: ้ทำไมแม่นี่มันเป็นอะไรมันไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ให้มันมาม
0: ันทำผิดกฎเขาเหรอมันไม่ได้อ่านจดหมายที่หนูฝากแม่ไปให้มันเหรอ
1: ใครบอกล่ะมันก็ทั้งอ่านแล้วก็ทำตามทุกอย่างมันอยากจะมาเยี่ยมแกจะตาย
0: แล้วมันทำผิดอะไร

0: ็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้ไหมลูกอยู่ที่นั่นน่ะต้องทำตัวดีๆนะอย่าทำผิดกฎเขานะถ้าลูกทำตัวดีเขาจะได้ย้ายลูกมาอยู่อีกที่นึงถ้าลูกได้มาอยู่ตรงนั้นลูกจะมาเยี่ยมแม่ได้สิ่งเดียวที่แม่รอก็คือวันได้เจอลูกนะแม่อยู่สบายดีแม่เป็นห่วงลูกเนี่ยก็ห่วงแม่ครับยายฝากบอกแม่ด้วยนะวันเนี่ยจะทำตัวให้ดีทุกอย่างจะได้ออกไปเยี่ยมแม
1: ่ดีแล้วนะลูก
0: เนี่ยขอโทษ
1: แม่ไม่ต้องเป็นห่วง
0: เนี่ยสบายดีเนี่ย
1: ขอโทษที่
0: เคยดื้อไม่เชื่อฟังแม่
1: แต่เนี่ยจะทำให้ดีทุกอย่าง
2: แล้วทำไมแดเนียลถึงมาไม่ได้ล่ะแม
1: ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างตามกฎของเขาแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้วนะจนมันถึงวันที่ใกล้จะมาเยี่ยมแกนั่นแหละ
3: ตรวจพบว่าเมื่อวานนี้มีคนแอบกระทำความผิดลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้นายแดเนียลดูว่ามาพบกับฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี
2: ้อ้าวแล้วทำไมแดเนียลมาถึงแหกกฎแบบนั้นล่ะแม
1: ่มันก็โทรหาฉันเนี่ยแหละ
0: ครับคือผมโทรหายายครับโทรนัดแนะวันที่ผมจะไปเยี่ยมแม่ครับ
3: แต่ทำแบบนี้เธอรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎและจะทำให้เธอต้องถูกลงโทษและก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่นะ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็เลยมาไม่ได้

0: ็นฉันนี่แหละค่ะที่ทำให้มันสองคนต้องห่างไกลกันแบบนี้และก็คงจะมีแต่ฉันนี่แหละค่ะที่จะต้องทำให้มันทั้งสองคนได้คลายทุกข์ให้รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กัน
1: แม่จะลาเนี่ยนะลูก
2: เนี่ยขอโทษครับแม่

0: แดเนียลเป็นยังไงคะพอได้ดูละคร
1: คือผมเคยเชื่อว่าตัวเองมีความพร้อมมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็คิดว่าผมทำได้ดีตลอดผมเคยไปเวทีเสวนาพูดเรื่องนี้ที่โรงเรียนพูดตามสถานที่ต่างๆผมไม่เคยร้องไห้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องไห้จากการที่พูดถึงหรือแบบได้มองย้อนกลับไปในเรื่องนี้ทำให้ผมแบบคือในตอนนั้นอ่ะที่เราทำผิดกฎอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าในอีกกำแพงนึงอ่ะจะมีคนที่เขาถึงขั้นแบบยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รับรู้หรอกว่าอารมณ์ในสถานที่ที่แม่อยู่อ่ะมันจะอารมณ์เหมือนเราหรือเปล่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราได้มาเห็นในวันนี้มันทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าจากการที่เราได้ทำในวันนั้นอ่ะมันทำให้แม่เราแย่
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่มีตลอดระยะเวลาที่ถูกจำคุกก็คือแม่คิดถึงลูกมากแม่ใช้ทุกโอกาสแล้วก็พยายามที่จะสอนลูกแม่เขียนจดหมายทั้งที่จริงๆแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่อยากจะเขียนจดหมายขออ่านด้วยนะคะบางช่วงจากจดหมายฉบับนี้ทั้งหมดนี้คือต้องไม่เกิน15บรรทัด
2: พอเกินเขาก็ลบ
0: อ๋อถ้าเกินอันนี้ลบค่ะแม่บอกนะคะบอกว่าต่อไปแม่จะเต็มที่กับครอบครัวเสียดายกับเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่เคยเสียใจเพราะความผิดพลาดในวันนั้นมันทำให้แม่กับเนี่ยวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยวลูกโตขึ้นมากมีความคิดความที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความน่ารักแบบเด็กๆก็ไม่เคยหายไปมีความสุขทุกครั้งกับสิ่งที่ลูกพูดกับสิ่งที่ลูกรับปากว่าจะทำให้ประทับใจลูกที่ไม่เคยลืมคำพูดของตัวเองขอให้ลูกเป็นอย่างนี้ตลอดไปแม่ที่รักลูกเสมอและตลอดไปในจดหมายแม่ก็จะบอกความห่วงใยความคิดถึงเราก็จะสอนลูกเสมอ1อาทิตย์เขียนได้แค่1ฉบับใช่มั้ยคะ
3: ผมมีอีกฉบับนึงแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่อ่านบางวรรคบางประโยคที่ตัวหนังสือแทนความรู้สึกได้เท่านั้นแม่บอกว่าแม่ขอให้ลูกรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะการที่ลูกเป็นเด็กดีเด็กน่ารักแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่แม่กับคุณยายก็พลอยจะได้รับความสุขนั้นไปด้วยเห็นหรือยังว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ได้มีผลแค่เนี่ยวคนเดียวแต่มีผลกับครอบครัวและคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาระดับความดีนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายคนนึงจะทำได
0: ้แม่ไม่เคยลืมที่จะสอนลูกเลยนะคะแล้วในจดหมายเนี่ยค่ะที่หน้าซองได้เห็นข้อความหนึ่งแม่เขียนว่าขออนุญาตติดต่อลูกค่ะขอบคุณค่ะกว่าจะได้ติดต่อลูกนะคะมันมีหลายขั้นตอนแล้วในละครนะคะแม่มีความหวังว่าลูกชายจะมาเยี่ยมได้แต่ว่าลูกทำผิดกฎแอบใช้โทรศัพท์แล้วก็มาเยี่ยมไม่ได้ความรู้สึกในวันนั้นแม่เป็นยังไงคะ
2: เสียใจมากค่ะเสียใจเพราะว่าสิ่งที่เรารอก็คืออยากจะเห็นเขาอยากจะถามเขาอยากจะคุยในเวลา20นาทีอยากมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะแบบสื่อสารกับเขาแต่ก็ยังพลาด20นาทีนั้นไปเสียใจมาก
0: ถามพี่นุ่นบ้างนะคะในฐานะหัวอกของคนเป็นแม
2: ่
0: ถ้าวันนึงที่ต้องห่างจากลูกแบบนี
2: ้
0: พี่นุ่นจะมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่ทำให้รอวันจะได้กลับมาเจอหน้าลูกอีกอะคะ
4: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นนั่นแหละค่ะที่เราให้มากันเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งชี้วัดเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้มันมักจะได้เห็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นคำตอบเสมอใช่ไหมคะแต่คนเราก็ไม่อยากที่จะได้เจอหรือว่าครอบครัวไหนก็คงไม่อยากเจอสถานการณ์อะไรรุนแรงกระทบจิตใจหรือว่าร่างกายมากมายหรอกใช่ไหมคะที่จะมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นุ่นว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นุ่นเองอาจจะยังไม่เคยที่จะจากลูกนานแบบนี้จะมีการขาดอิสรภาพมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายในการที่จะติดต่อพบเจออาจจะยังไม่เคยแต่ว่าในชอบคำสอนคุณแม่นะคะทุกคือเรามองไอ้เรื่องของความเจ็บปวดในหัวใจของทุกคนมองเห็นแต่ในความเจ็บปวดมันมองเห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เหนียวแน่นพอที่จะยึดกันไว้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้โทษกันมันมีหลายบ้านที่มองแต่ตัวเองแล้วก็โทษกันอะไรเงี้ยนุ่นเชื่อเรื่องว่าเรื่องความรักจริงๆพอมันมีความรักมากพออ่ะมันจะยึดได้แล้วมันจะไม่โทษกันมันมีแต่จะช่วยเสริมกันในยามที่ทุกคนมันปวดร้าวแบบนี้แหละค่ะช่วยกันนะคะ
5: สิ่งที่แดเนียลกับแม่เจอคือสูญเสียอิสรภาพแต่มันเป็นความตันโหยหาความรักโดยมีกำแพงเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้นเองผมเข้าใจโมเมนต์นี้เลยนะผมรู้สึกได้ของความรู้สึกของแดเนียลแล้วคุณแม่เลยว่ามันอยากจะกอดกันใจจะขาดอ่ะแค่กำแพงกั้นอ่ะแต่มันทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันโอ้ผมเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วผู้ต้องขังหลายๆคนต้องการมากที่สุดเลยพี่คือโอกาส
0: กลับมาถามแดเนียลนะคะแม่ลูกคู่นี้ก็เฝ้ารอฟ้าหลังฝนก็สดใสพอสมควรเหมือนกันอยากจะให้เล่าวันที่แดเนียลได้รับอิสรภาพจากบ้านกาญจนาออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติวันนั้นเป็นยังไงคะ
1: วันนั้นก็เหมือนจริงๆแล้วผมวันที่ได้ปล่อยจากบ้านกาญจนาผมไม่ได้รู้สึกว้าวหรือรู้สึกทึ่งอะไรนะครับเพราะว่าวันที่ผมปล่อยอ่ะแม่ผมยังไม่ได้ปล่อยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมได้กลับเยี่ยมบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วผมได้ออกมาเจอโลกแล้วอ่ะผมได้เห็นได้อะไรคือมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปซะทุกอย่างคือผมได้ออกมาเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆแต่วันที่ผมดีใจจริงๆคือวันที่แม่ปล่อย
0: วันนั้นเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วเหมือนแบบผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแม่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สนใจว่าผมจะติดอยู่ข้างในหรือว่าผมจะอยู่ข้างนอกคือผมขอแค่ได้เจอแม่ผมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับ

0: การรอคุณแม่นั้นมันมีช่วงระยะเวลาครับและคุณแม่ครับช่วงระยะเวลาที่เรายังอยู่ในนั้นน่ะมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงและยังไม่สบายใจเขาทำอะไรให้เราไม่สบายใจ
1: ก็จะมีนิดๆหน่อยๆดื้อกับคุณยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนตลอดจะบอกตลอดว่าแม่ไม่อยู่ขออย่างเดียวเลยอย่าดื้อกับคุณยายนะไม่อยากให้คุณยายเหนื่อยคือที่ผ่านมาเขาก็เหนื่อยมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเดียวเลยเรื่องไม่ให้ดื้อกับคุณยาย
2: อยากถามแดเนียลอะค่ะว่าแดเนียลเนี่ยเข้าไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยังไงเพราะว่าแจ็คถ้าเราดูจากรูปร่างน้องหน้าตาน้องเนี่ยน่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า
0: เซอร์ขนาดนี
2: ้ใช
3: ่มีสายจากบ้านกาญจนาโทรมาบอกว่ามีรายการไมค์ทองคำติดต่อมาอยากให้ลองไปออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปเพราะว่า

0: ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะตอบตกลงอ่ะก็มาหาแม่มาบอกแม่แม่บอกก็ลองไปดูไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกกับแม่คำเดียวว่าผมร้องลูกทุ่งไม่เป็นนะเขาบอกก็ลองไปดูผมก็เริ่มหัดแก
1: ะ
0: แล้วก็ไปแข่งไปแบบงงๆครับ
1: จากคำพูดของแม่ก็คือลองดู
2: ไปลองดู
0: ใช่ครับเอาประสบการณ์ไม่เสียหายแม่บอก
1: ค่ะวันนั้นเนี่ยแม่ก็ยังไม่ได้ออกมาถูกไหมคะ
0: ยังครับ
1: แล้ววันที่เราต้องไปแข่งทั้งที่อยู่ไกลจากแม่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เราเอาพลังใจตรงไหนมาร้องบนเวทีคะ
0: ก็คิดว่าเพราะว่าแม่บอกว่าในข้างในเขาเปิดช่องนี้ให้ดูอยู
1: ่
0: ก็มีอ๋อรายการนี้คือพอเราไปบอกปุ๊บว่าเราตอนแรกที่เราได้ยินอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอบอกแม่ปุ๊บแม่รู้จักเอาข้างในเขาเปิดให้ดูด้วยเหรอแม่อะไรเงี้ยบอกอ๋อเขาเปิดแต่ว่าเป็นเทปนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นของซีซั่นนู้นซีซั่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกว่านั่นแหละจะไปแม่ก็บอกว่านั่นแหละทำให้เต็มที่คือเพียงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าวันนึงแม่อาจจะได้เห็นเราในทีวีผมก็เลยตั้งใจลองดูสักตั้งนึงแค่นั้นเองใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนแบบอยากจับไมค์ให้แม่เห็นบ้างเพราะว่าตั้งแต่ที่เราโดนจับอ่ะคือก่อนหน้านั้นผมเคยร้องกับเพลงกับแม่ร้องคาราโอเกะก็ร้องแค่ตอนแล้วหลังจากนั้นคือเราไม่เคยจับไมค์ไม่เคยอะไรให้แม่ฟังเลยอ่ะซึ่งถ้าแม่ได้เห็นผ่านทีวีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกในรอบหลายปีที่แม่ได้เห็นเราร้องเพลงอะไรเงี้ย
2: ทีนี้พอได้เห็นเขาแล้วผมเชื่อว่าความคิดถึงมันยิ่งเติมเข้าไปใหญ่แล้วหลังจากที่ได้รับอิสรภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณแม
3: ่ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับอยู่กับแม่กับลูกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
2: ครับ
0: คือวันนั้นวันที่ไปรับอ่ะรถมันติดมากครับลงจากรถเก่งที่พานั่งบินไปหาแม่ก่อนนะเพราะเหมือนแบบกลัวว่าแม่จะรอนาน
2: ครับผม
0: แล้วก็คือแม่ไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเลยเรากลัวว่าแม่แบบว่าจะเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแม่ดื
2: ้
0: อก็เลยรีบนั่งบินไปหาแม่ก่อนให้แม่เห็นเราก่อนให้แบบ
2: ร
0: ู้ว่าแบบมีคนมารับนะไม่ได้ทิ้งให้แม่นั่งรถกลับเอง
1: จากที่ต้องห่างไกลกันด้วยความผิดที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะมาถึงวันนี้แม่ลูกคู่นี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ความสดใสฟ้าหลังฝนเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: เวลานับเป็นปีๆผ่านไปการรอคอยของลูกสาวและหลานชายของฉันก็สิ้นสุดลงสักทีค่ะ
5: เนี่ยรอวันที่ได้กอดแม่แบบนี้มานานแล้ว
6: แม่ก็ดีใจที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักที
7: เอ้าเอ้าเอ้าหมดทุกข์หมดโศกกันสักทีนะลูกเอ้ย
4: ไอเนี่ยยายต้องขอโทษแกด้วยนะที่ยายเลือกคนผิดก็เลยต้องทำให้แกสองคนต้องลำบากอย่างนี
5: ้โอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมายายทำเพื่อพวกเราดีที่สุดแล้วครับยายไม่ต้องคิดมากนะ
4: เออซ้อมร้องเพลงกันไว้นะทำให้ดีนะลูก
6: เออมาซ้อมกัน
5: เริ่มต้นเลยไหมแม
4: ่ช่วงเวลาที่แม่เอเนียลมันได้รับอิสรภาพก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอเนียลมันได้ไปแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งชื่อดังพวกคุณดูสิคะหน้าลูกครึ่งอย่างมันเนี่ยต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วใครล่ะคะจะสอนมันร้องเพลงได้ดีเท่าแม่ของมันลูกสาวฉันเคยเป็นนักร้องกลางคืนนะคะ
6: การร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคำจะต้องชัดอักขระต้องชัดเจนเนี่ยวลอยใหม่อีกทีสิลูก
5: ครับแม่มีความต้องการทางแพ้สูง
6: ไม่สูงสิเนี่ยต้องออกคำว่าสูงเนี่ยให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลากเสียงขึ้นไปลองอีกทีลูก
5: สูงแล้วสูง
6: ม
5: ีความต้องการทางแพ้สูง
6: โอ้ยอะคำว่าสูงเนี่ยได้แต่คำว่าแพ้เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยตั้งใจใหม่นะออกเสียงคำว่าแพ้แล้วลากขึ้นสูงลองอีกที
5: คือยังไงมันก็ต้องออกคำว่าแผดอยู่แล้วผมร้องแผดตรงๆเลยไม่ได้หรอครับแม่
6: ไม่ได้มันผิดทางเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเนี่ยนะเนี่ยจะมีทั้งเสียงวรรณยุก

0: การเอื้อนเนี่ยเอ้ยแม่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่เคยจำเลยลูกเสียชื่อแม่ที่เป็นนักร้องเก่าหมด
1: แม่พูดอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ประกงประกวดมาละ
2: อ้าวเฮ้ยจะไม่ประกงได้ยังไงฮะนี่มันจะถึงคิวเองอยู่แล้วนะจะมาเพ้อใจแบบนี้ไม่ได้นะ
1: คุณแม่ครับพูดให้เนี่ยเสียใจอ่ะ
0: โอ้แม่พูดให้เนี่ยเสียใจแต่แม่แค่พูดอยากให้เนี่ยเนี่ยพยายาม
1: เนี่ยไม่ประกวดละ
2: โอ้ยเออนี่เดี๋ยว
0: นี่
2: ทั้งคู่เนี่ยนะฟังฉันพูดหน่อยเถอะทั้งคู่ลืมไปแล้วหรือเปล่าฮะว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันขนาดไหนหือแล้วพอเวลาได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆจะยอมให้เรื่องไร้สาระแค่เนี้ยมาทำลายความสุขของพวกเราอย่างนั้นเหรอพวกเราผ่านความทุกข์มามากแล้วนะลูกมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องมีความสุขสิจะปล่อยให้มันเสียเปล่าอย่างนั้นเหรอ
1: คือเนี่ยขอโทษครับแม่
0: ก็ขอโทษเนี่ยเหมือนกันนะลูก
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่สอนเนี่ยอีกครั้งนึงเอาให้เป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเสียชื่อลูกนักร้องเก่า
0: แม่ไม่สอนแล้วล่ะเนี่ย
2: อ้าว
0: แม่ว่าเนี่ยออกไปร้องเพลงด้วยความสุขส่งความสุขให้แม่กับยายแค่นี้ก็เพอร์เฟคที่สุดแล้วลูก
3: และนักร้องท่านต่อไปขอเชิญพบกับแดเนียลดูวา
2: ม ันเป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากจริงๆค่ะว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นครอบครัวของเราได้กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเราผ่านความทุกข์อะไรมามากมายเลยล่ะค่ะการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขมันสุขซะยิ่งกว่าจริงๆนะคะ
3: และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่แดเนียลดูวาครับ
1: ผมทำได้แล้วครับแม่แดน
4: แม่ครับมีนาทีที่เห็นลูกชายร้องเพลงบนเวทีแล้วด้วยความที่เราเคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
5: ดีใจค่ะว่าคิดในใจว่าก็เก่งเนาะอะไรเงี้ยเขาอยู่ข้างในเขาไปฝึกเล่นกีตาร์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยดูมีสาระ
4: ดูเป็นเรื่องที่ทำแล้วมีสาระ
5: ยังได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆร้องด้วยกันบ่อยเขาจะชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่วินาทีนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนวันที่เราร้องคาราโอเกะกันแน่นอน
5: ใช่เขาก็พยายามเพราะว่าเขาชอบเพื่อชีวิตจะต้องไปร้องลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ย
6: ค่ะแต่ก็พยายามจนได้รองชนะเลิศอันดับที่3พอประกาศรางวัลได้รางวัลปุ๊บเหมือนในละครเลยไหมคะคือกราบแม่กราบยายก่อนเลย
7: ครับก็พอลงก็กราบเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือคนที่เคี่ยวเข็นเรามาเพราะว่าทุกครั้งที่พอซ้อมแล้วมันทำไม่ได้ผมจะหงุดหงิดแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ซ้อมอ่ะเหมือนผมว่าการร้องเพลงสำหรับผมนะผมใช้อารมณ์ผมใช้ฟิลคือถ้ามันมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนใจหรือแบบว่าผมทะเลาะกับแม่ปุ๊บอะมันจะหมดอารมณ์ในการร้องเพลงแล้วปุ๊บมันต้องไปนั่งรีบูตอารมณ์ตัวเองใหม่กว่าจะแบบว่าพอเรา เรารีตัวเองได้แล้วปุ๊บเราค่อยกลับไปง้อแม่ก็แม่มาซ้อมดีกว่าจะถึงวันและอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลย
6: แล้วในวันที่เราร้องเพลงแล้วแม่กับยายได้มาดูมันแตกต่างจากวันที่เราต้องร้องแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะได้ดูเทปตอนที่แม่อยู่ในเรือนจำความรู้สึกมัน
7: ต่าง
6: กันยังไง
7: เพราะว่าคือจากที่เราต้องคิดว่าแม่รอฟังเราอยู
6: ่รอฟัง
7: แต่คราวนี้คือเราอยู่บนเวทีเราก็มองเห็นแม่นั่งดูเราอยู
6: ่
7: คือมันก็เป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้เรากล้าที่จะยืนหยัดในทางเนี้ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางของเรา 100% แต่เราก็มีกำลังใจที่จะทำมันต่อครับ
4: ภูมิใจไหมครับแม่เห็นลูกชายคนนี้ทำได้ขนาดนั้น
5: ก็ภูมิใจอะค่ะคือมันไม่ได้เสียเปล่าเหมือนที่เราบอกเขาตลอดว่าในนั้นอะอาจจะมันไม่ใช่สถานที่ที่ดีแต่มันก็มีความหรือสิ่งดีๆซ่อนอยู่ขอให้เราแบบสังเกตแล้วเราก็เก็บเอามาใช้เขาไปอยู่บ้านการเขาก็ได้อะไรเยอะกลายมาเป็นนักพูดที่ดีด้วยการเอาความจริงของตัวเองประสบการณ์ตัวเองไปบอกเล่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเราก็ภูมิใจ
4: ครับ
5: การได้ร้องเพลงการได้ทำในสิ่งที่เขารักประสบความสำเร็จเราก็ดีใจทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้คือแบบว่าเราก็สนับสนุนหมดภูมิใจกับเขาทุกเรื่องทุกอย่าง
6: มาถึงวันนี้มีอะไรที่แดเนียลอยากจะทำให้แม่เพิ่มอีกไหมคะ
7: ครับก็จริงๆแล้วผมมีความฝัน
6: ค่ะ
7: ผมอยากสร้างบ้าน3หลังในรั้วเดียวกันนะครับของยายของแม่ของผมเพื่อที่แต่ละคนก็อยากทำอะไรอยากแต่งอะไรก็จัดตามนั้นเลยครับ
4: นอกจากความฝันที่อยากทำสิ่งนั้นยังมีอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่ตรงนี
7: ้ขอโทษในทุกๆเรื่องที่เคยดื้อทุกๆเรื่องที่เคยทำให้แม่เสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะผมก็อยากขอโทษแม่จริงๆเพราะว่าคือตอนที่มันทำอ่ะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้รู้สึกว่าแม่จะเสียใจหรือเปล่าแต่พอเราทำไปแล้วอ่ะเราถึงได้มาเห็นว่าทุกการกระทำของเรามันผูกพันกับชีวิตเราไม่เชื่อมโยงเข้าหาเราครอบครัวเราก็ได้รับผลกระทบก็อยากจะขอโทษแม่ครับขอโทษ
6: ครับ

0: มีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: อยากให้เขาปรับปรุงของเขานิดๆหน่อยๆเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจว่าอารมณ์ศิลปินแต่ให้มันน้อยลงหน่อยก็ให้ปรับปรุงแค่เรื่องอารมณ์บางทีเขาก็จะใจร้อนหน่อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะเรื่องเดียวนอกนั้นความกตัญญูความรักความห่วงใย
1: แม่มีอยู่แล้วก็มีหมดแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองเขาก็มองเห็นแม่มองเห็นยายมองเห็นคนอื่นลึกๆส่วนเรารู้ดีว่าลูกเราเป็นคนยังไงขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนอื่นเขามีใจให้คนอื่นตรงนี้เราพอใจแล้วอะไม่ได้มองเห็นแต่ตัวเองคนเราถ้ามองเห็นแต่ตัวเองจะไม่มีวันมองเห็นคนอื่นก็จะผิดพลาดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นใจคนอื่นหรือมองเห็นคนอื่นบ้างเราจะไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่แบบว่าก็บอกลูกแล้วลูกตลอด
2: อันนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงอะไร
3: ผมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในค่ำคืนนั้นพวกผมไม่ได้วางแผนพวกผมไม่ได้เตรียมการมันเป็นอะไรที่วิต่อวิผมก็อยากจะหันเหมันให้มันเป็นไปในทางทิศทางอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนั้นถ้ามันมีทางเบี่ยงที่ผมสามารถผลักให้มันเบี่ยงเข้าไปได้มันจะมีทางไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับแต่วันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่แล้วก็ขอขอบคุณความผิดพลาดในวันนั้นที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับ
2: นี่แขกรับแชร์ครับ
4: ครับ
2: นุ่นพี่บุ๋มครับ
4: พี่นุ่นก่อนครับ
5: ค่ะ
2: พี่นุ่นครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของแดเนียลแล้วก็
5: คุณแม่พูดดีจนแบบถ้าจะครบถ้วนแล้วในมุมในหัวอกแม่หรือว่าในมุมของแม่ในการที่จะแบบว่าดูแลลูกนะคะก็คือเอาว่าเราจะไม่ชื่นชมกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่เราจะชื่นชมกับสิ่งที่เก็บเกี่ยวมันยามที่ผิดพลาดแล้วต้องเผชิญแล้วก็ขอชื่นชมความเข้มแข็งคือรู้เลยว่าแดเนียลอ่ะอาร์ติสต์มากเลยแล้วถ้าอาร์ติสต์ไม่ได้

0: ได้ครอบครัวที่เข้มแข็งอะไปไหนๆๆแล้วอะเนาะมันพลิ้วไปได้มากมันพลิ้วไปได้ง่ายด้วยนะคะแต่พอฟังเรื่องราวแล้วเลยรู้เลยว่าความเข้มแข็งก็เกิดจากคุณแม่นี่แหละและสำคัญสุดไปถึงคุณยายก็ชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับครอบครัวนี
1: ้ที่จะกระบุ๋มล่ะคะ
2: วันนี้สิ่งที่เห็นจากตัวน้องแดเนียลก็คือความรักและความกตัญญูที่น้องแดเนียลมีกับแม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยมันเกิดขึ้นจากการที่ปกป้องคนที่ตัวเองรักจึงทำให้ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่กับน้องแดเนียลเนี่ยพยายามใช้ความรักพยายามใช้ทุกอย่างเพื่อจะทำทุกอย่างลบความผิดพลาดตรงนั้นที่มันเรียกกลับมาไม่ได้นะเพียงแต่วันนี้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาได้เจอกันเขาทำวันเวลาทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ดีใจกับความสุขของครอบครัวน้องเดนเนลแล้วก็คุณแม่ด้วยครับ
3: ครับ
1: ค่ะและเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้หลายบ้านอาจจะเจอปัญหาความรุนแรงอยู่ในฐานะของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะ
4: ครับก็สำหรับผมก็อยากพูดในหัวข้อของเรื่องสุราละกันครับเพราะว่าผมคิดว่าเหล้าหรือว่าเบียร์หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะดึงคนอีกคนหนึ่งที่เราพยายามกดซ่อนมันเอาไว้กล้าที่จะปลดปล่อยทุกอย่างคือผมคิดว่าเหล้าเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ดื่มเราก็ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นเคสเนี้ยเคสอย่างที่บ้านผมวันนั้นไม่ได้มีใครเมานอกจากคนที่เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่เมานั่นก็แสดงว่าเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ดื่มเราก็สามารถได้รับผลกระทบ
1: สำหรับหลายๆบ้านที่อาจจะเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ตอนนี้ค่ะแม่เองผ่านประสบการณ์นั้นมาจะบอก
5: ตอนที่เราเจอเราก็พยายามบอกตัวเองให้มีสติเนาะณเวลานั้นอ่ะเรามีสติมากที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์มันเวลาเกิดมันเกิดขึ้นไวอะค่ะก็อย่างที่แดเนียลบอกอะเล่าอะมันเป็นสิ่งเสพติดเดียวที่มันสามารถเสพได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้คนแบบเป็นอะไรได้มากมายโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีการควบคุมอะไรเลยถ้าเตือนกันได้เตือนดีกว่าคนในบ้านอ่ะพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุด
1: เราได้เห็นความรักของแม่ลูกคู่นี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ซาบซึ้งกับคำว่าการใช้ความรักในการนำทางให้ลูกพยายามทำดีเพื่อจะได้ออกมาเจอแม่แล้วก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็นำทางให้แม่อยู่ข้างในอย่างอดทนเพื่อจะรอวันที่ได้รับอิสรภาพ
3: ครับสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาผมเชื่อว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอีกได้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในความรักในครอบครัวของเราผมว่าทุกคนอารมณ์มันยังมีอยู่ความคึกขนองความอักยิบสี่ยังวัยรุ่นอยู่อาจจะผิดพลาดได้อีกแต่วันนั้นต้องใจเย็นๆและกลับไปนึกถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกันไปโดยที่ถูกบังคับให้ปล่อยแล้วผมว่ามันจะค่อยๆเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักของครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันได้
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแดเนียลนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวอื่นๆขอบคุณพี่นุ่นขอบคุณพี่จักรบุ๋มด้วยค่ะ
3: ขอบคุณมากครับแต่วันนี้เราจะลากันไปด้วยความพิเศษจริงๆครับเพราะว่าคู่แม่ลูกมีเพลงมาฝากและร้องคู่กันเป็นครั้งแรกในเพลงชื่อว่าคนมีแผลครับ
1: แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ถชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ3:00 ปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั้นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั้นที่2ยาคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงยาคือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้ง1หยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้ามองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อรันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้น

มีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได
1: ้เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมา

มาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกไปแล้วเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อเดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดนะคะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: แรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครเกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางปกครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนี้นะคะถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ

0: ใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10แล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: แล้วจะไปยังไงแล้วนะอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5 ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ

0: 2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
3: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
5: โอ้โหจังจังเลยนะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
6: เสร็จเรียบร้อยไปเลยครับ
7: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
6: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
7: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
6: ใช่ครับ
0: พว
8: กเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
4: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
9: ไฟป่า
7: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

เอาละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยอ้าวต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไ

0: ฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอก
0: แนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
1: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AIT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้าน Transportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
1: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำแล้วสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
0: ่
1: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นราย
0: ๆ
1: ตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายนึงบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายนึงบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายนึงอีก2สถานีไปต่ออีกสายนึงอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆจริงในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบนึงคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่เนี้ยก็จะจ่าย
0: ราคาเดียว
1: อย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะอีกประเภทนึงก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างนี้นะฉะนั้นหลักๆก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่า flat rate นะกับแบ่งเป็นโซน
0: area
1: ครับกับแล้วก็
0: ตามระยะทาง
1: ตามระยะทางคร
0: ับ
1: ผม
0: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับแต่เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานีแล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
1: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจาก door to door นะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวเนี้ยไอ้ choice set ที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไร

แล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนมันพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหัน

0: ดิชยูทิลิตี
1: ้ได้แล้วครับได้แล้วครับ
0: อ่า
1: ผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B
0: ใช่
1: แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
0: ถูกต้อง
1: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้ลองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน แต่ตอนนี้มีพอยต์สำคัญนะพอยต์ของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
1: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
0: ้เออการซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนนึงถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
1: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนที่เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
0: เราอยู่จุดที่ เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
1: ครับ
0: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
1: ครับ
0: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ยหนึ่งคือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทันแล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์
0: อย่างที่ควรจะเป็น
1: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่ร้อยเนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
0: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรเนี่ย capacity มันอยู่ที่ประมาณ2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนน่ะมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
1: ่
0: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมย์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให
1: ้รถเมย์ไฟฟ้าเลย
0: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมย์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
1: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอสัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
0: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญเพราะว่า
1: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
0: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวนี้มันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานใ

0: อีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท65บาทก็คือไปกลับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยวัดจะเชื่อมต่อมาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากๆแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
1: ่กำไรเท่าไหร
0: ่
1: ที่เหมาะสม
0: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผม
2: ขนส
1: ่
2: งมวลชนท
1: ุ
2: กคนข
1: ึ้
2: นได้
1: ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้อันนี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์มีละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design นะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
1: ์
0: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
1: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65
1: บาทจ่ายไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
1: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
0: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
1: มอไซค์2แถวรถเมล์
0: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
1: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อี
0: กกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
1: แฮชแท็กที่3ครับ25บาททำได้ไห
0: มมันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาเราทำพวกสัญญาสัมปทานน่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิตติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางค่อนข้างน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นอ่ะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเก็บทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดซื้อไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: ท่านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเนี่ยเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0บาทถึง65บาทเนี่ยมันจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งไอ้สิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
0: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
1: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนนี้นะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
0: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับมาดูราคาของแท็กซี่บ้างครับ

0: แล้วสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบก

พร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อบรรช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทวันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันท์พาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญ

0: แล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
1: โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียวหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่นกรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอมหรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจากการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
1: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
0: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้เขาเรียกว่าคดี2ฝ่ายคดีที่มีโจทก์และจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้งอุปการะเลี้ยงดูตัว
1: ผู้สมรส
0: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกลเกี่ยเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยทั้งแม้แต่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไกลเกี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไกลเกี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
1: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไกลเกี่ยก่อน
0: รวมทั้งหากไกลเกี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
1: เรียกว่าการชี้ประเด็น
0: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไก่เกี่ยกันได้ผู้รักษาองค์คณะก็สามารถที่จะให้คู่ความเนี่ยมาไก่เกี่ยทั้งในกลุ่มงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไก่เกี่ย
1: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไกล่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไกล่เกลี่ย
1: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่ครับผมเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องยาหรือเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนหน้าปกครองเงี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิ
1: ม
0: ในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
1: ถ้าอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างนี้ฮะจะทำยังไงกันนะครับอย่างนี
0: ้ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นท่านผู้พิพากษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละเพราะว่าผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่าย

0: ส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถกําหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่อย่างเงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
1: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องเลยครับผม
1: แล้วในส่วนของการที่พอหลังจากสมมติว่าไก่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
0: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไก่เกลี่ยเข้าไก่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไก่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถพอหลังจากนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็จะพิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทหนึ่งที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัตร
1: ครับ
0: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: รักษาพยาบาล
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งเรียน
0: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรคือคุณเป็นบิดาแต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับมันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิด2ก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่ากรณี
1: ความยินยอมเด็กด้วย
0: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
1: ครับ
0: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
1: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: สองก็คือ
0: การรับรองบุตร
1: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
0: โดยคำพิพากษา
1: โดยคำพิพากษาของศาล
0: ครับครับ
1: ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิ
3: ม
2: นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
3: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก
2: ็
3: จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
4: โอ้ยเป็นวันทำในงานบ้านโอ้ยสุดท้ายแล้วเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยวันไหนดีวันนี้แหละนอนแล้วง่วงนอนเฮ้ยนอนพักสักยีบหนึ่งสบายสบาย
5: ชัยเธอนอนได้ไงเนี่ย
4: โอ้โหโอ้ยอะไรกันเนี่ย
5: นี่มันใกล้เวลาทำกับข้าวนะไปทำกับข้าวเลย
4: โอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับจะนอนเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
5: ได้ไงอ่ะมันหน้าที่เธอนะ
4: หน้าที่ใคร
5: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
4: หิวก็ไปทำกินเองสิ
5: กล้าเถียงฉันเหรอ
4: เอ้ากล้าผักฉันเหรอ
5: หือจะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
4: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
5: ยังไง
4: ไง
5: กล้าก็เอาเลยสิ
6: เฮ้ยเฮ้ยใช่ๆเดี๋ยวใจเย็นสิค่อยพูดค่อยจากันสิเฮ้ย
5: อยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอาแต่ใจให้น้อยลงหน่อยสิน
4: ี่จริงๆอะนะฉันก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขาเลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
6: ้ใจเย็นสิ
4: ไม่อยู่แล้ว
5: อย่าร้องไปเลยนะไม่ต้องกลับมา
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
2: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
3: ค่ะ
2: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการกระทำผิดต่อ
3: ร่างกายลงไม้ลงมือ ทำร้ายกัน
2: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
3: ใช่
2: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
3: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิงอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์แมนบ้าง
2: พลั้งมือนะคะ
3: มือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้นะคะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
2: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายนี้ได้ให้คำนิยามไว้ค่ะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส
3: จดหรือไม่จดก็ได้
2: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
3: ไม่ครอบคลุมไปถึงคำว่าเคยแฟนเก่าน
2: ะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมแล้วทีนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะก็คือถือว่าเป็นสมาชิก
3: ในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
2: ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
3: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสามีภรรยาเนี่ยแหละ
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายเนี้ยครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะ
2: คะ
3: ซึ่งถือว่ายอมความได
2: ้ค่ะ
3: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
2: ทุพพลภาพเลย
3: อันนี้เราจะใช้คำว่า
2: พลั้งมือสมมตินะคะ
3: ตาบอดอะไรเงี้ย
2: ตาบอดสมมติเฉยๆสมมติเผลอตกเบาๆแต่เผอิญแบบว่า
3: หูดับไปเลยนะคะหูดับยังได้นะคะแต่หูหนวก
2: หูหนวกแล้วนะคะหรือแค่ผักปุ๊บนะคะคิดว่าผักเบาๆแต่ว่าจริงๆ
3: แข็งไปเลย
2: นะคะหรือว่าแขนหักแขน
3: ปีขาหัก
2: ทุพพลภาพ
3: ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าเป็นการทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
2: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไม่ได
3: ้ถ้ายอมความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
2: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเกี่ยวกับ
3: ขั้นนั้นเลยนะคะอยากให้ถึงขั้นนั้นเลย
2: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าจิตแพทย์ลูกเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
3: ง่ายว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่ คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไกล่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยม
2: ัน
3: ก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
2: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผลักกันเนาะพี่ออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะพี่ออยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดผลักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
3: ใช่
2: นะ
3: คะ
2: ตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550นั่นเองค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมกระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: เสียงกระดิ่งกระดึงเนี่ยมัน
0: อยากจะตอบว่างั้น
1: เออเอา
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
1: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้นนั่นแหละค่ะอาจารย
1: ์ประมาณนั้นไม่น่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลาย10ปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็นคนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะอยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะว่าสามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดิน
0: อ๋อ
1: เอาละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไทย
0: ค่ะ
1: พอไปจดทะเบียนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: น่า
1: อาจารย์เห็นไหม
0: ค่ะใช่
1: ผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมุติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งชาวต่างชาติ
0: เออจริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งนึง
0: นั่นแหละค่ะได้ไ
1: หมคะเนี่ยกฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ยไม่ได้โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: โอ้
1: อ้าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป็นของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่าทำได้
0: นะคะ
1: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนักเขาบอกว่าเพียงขอโทษนะเพียงแต
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดิน
0: ค่ะ
1: หรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: ระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
0: ้
1: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาหาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม
0: ่
1: และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ซื้อได
0: ้
1: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
0: ้

0: ไม่ให้ซื้อนะ
1: โอ้
0: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่งเพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได
1: ้ค่ะไม่เป็น
0: แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจูงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
1: ้ค่ะ
0: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดกระทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

0: ือจากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJ ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-CORD หรือศาลดิจิทัล D-CORD คือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOSระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision system คัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ระบบ Tracking System ระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไกล่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ E-Payment Corporate Banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยุติธรรมยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึง

าไม่ติด EM ในวันนั้นวันนี้เอมี่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมี่อมรวรรณสิริกิตติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมี่แม็กซิมค่ะก็เอมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสารไม่ใช่สารเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สารออกคำสั่งให้เอมี่ติด EM แต่ว่าเอมี่เป็นคนขอสารติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะก็ปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆเลยนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็ต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสียเองก็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EM เอมี่ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทแต่ถ้าเอมี่ไม่มีเงินเอมี่ต้องทำยังไงเอมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมี่ต้องขอบคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนเอมี่ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมี่ตลอดและเอมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

สวัสดีค่ะกรทิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภริยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นความสำคัญของกลุ่มภริยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภริยาตุลาการเป็นชมรมภริยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภริยาทหารตำรวจแล้วก็มหาดไทยต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภริยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสของท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่2 ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่3ส่งเสริมช่วยเหลือให้

อนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรมเมื่อท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะ

ของศาลยุติธรรมค่ะกิจกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4ส.มาใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาจิรพจน์นะคะเริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาล

ก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะท่านก็เลยได้แนะนำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่านสำนักงานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหรือเอกสารเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีแล้วเนี่ยทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกหนึ่งดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการนะคะดำเนินการให้ค่ะอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นการดีสำหรับประชาชนที่ลำบากต่อการเดินทางการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกับระบบดิจิทัล 4.0 นะคะ

0: ครับแจ้งท่านหัวหน้าด้วยมีผู้ต้องหาคดีในการทำร้ายผู้อื่นครับ
1: ครับ
0: นะครับได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่3รายที่แพ้2ยิง1ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัว
2: เออว่าไงนะแจ้งตำรวจ
0: เอาออกไปเร็ว
2: ครับ

Pop.

0: ายงานผู้ต้องหาสี่ขณะนี้และก็คุมตัวผู้ต้องหาแล้ว4รายคือนายสัตตามี1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรขณะนี้เอกสิทธิ์ครับ
1: ทำรายงานกับพอ พอรายงานกับทางสารนะแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ส่งโรงพยาบาลบ้าง
0: มีตัวสารมีนายรอพอนายครับ
1: ให้แจ้งตำรวจประสานดูแลผู้ต้องหาควบคุมไว้ด้วยนะ
0: ครับ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63โดยมีระเบียบวาระพิจารณาต่างๆอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการหารข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ Tobi No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก Tobi No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ Tobi No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ Tobi No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

8พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาวเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ for Fashion and Designโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและทรงคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวโป้และประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและการสร้างสรรค์หรือ Journey of Inspiration Empowering Community Through Intellectual Property Design and Cityเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์หรือไวโป้อวอร์ด for creative excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การออกแบบและเครื่องหมายการค้าดวงตราประชานียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัตรภรณ์โทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ Following the Legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการพื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทร

0: ศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศส่งนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตน์ราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริวชิรภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ส่งพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาตริกสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์ด้วยทรงเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยนิทรรศการนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสต์สวิสต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องทำงานของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกชั้น11ทรงมีพระปฏิสันถานกับนายดาเรนทังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระไทยที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทั้งนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการประทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักแสดงละครพูดขบขัน3องค์เรื่อง Her Husband's Wife หาเมียให้ผัวกิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการแสดงการละครให้แก่ผู้สนใจเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมบทพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติการแสดงละครพูดครั้งนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์โดยศรีอยุธยานามแฝงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband's Wife ของ A.E. Thomas เมื่อปี2464วรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครภายหลังจบการแสดงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทราโต๊ะบุรินทร์ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศิลป์และทีมนักแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2500

2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยยึดมั่นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรับนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองพร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Careในช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21เวลา 14:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเฉลิมฉลองไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติเพื่อเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่การบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 15:50 นาทีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากันนสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากันนสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอันโบต้าประเทศแคนาดาด้านการงานเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธาดากันนสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงาน
ถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่าง

ต่างอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creatorราชประชาซุปตาติดเลนส์โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ตลอดจนเพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพในอนาคตทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิรวมถึงส่งเสริมทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้แก่นักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชรกันนิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีและวัดจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดประทุมคณาวาสวัดประชาโคสิตารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวัชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาอิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเพียบพร้อมด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่3ประการได้แก่พระอิสริยยศพระบริวารยศและพระเกียรติยศซึ่งหาได้ยากที่จะรวมอยู่ในบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ความสำเร็จในการทรงงานยังเกิดจากหลักอิทธิบาท4

วันนี้ส่งเสริมให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังเป็นเหตุให้พระชนมายุยืนยาวอีกด้วยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนโรงเรียนเซนคาเบรียลกรุงเทพมหานครบริษัทวสันต์สตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์เชียงใหม่วัดบ้านโซวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาและวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.-12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.-12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ได้มีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญไปโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202คน

0: ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆเห็น
0: แก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
4: ฮ
3: ้
4: ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วเออไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: รายการคุณธรรมคุณทำได้นั้นก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันของ2องค์กรสำคัญนะคะนั่นก็คือศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะร่วมมือกันกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในการสร้างสรรค์รายการที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้นะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็จะนำเสนอเรื่องราวของคนที่ทำดีคนที่มีคุณธรรมในจิตใจในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะทุกท่านคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของจิตอาสาถือว่าถ้าเกิดพูดเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยทำยากนะคะเพราะว่าการที่เป็นจิตอาสานั้นนอกจากความตั้งใจอย่างแรงกล้าแล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือการเสียสละนะคะการทำจิตอาสาในแต่ละโครงการในแต่ละเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายซึ่งจิตอาสาที่วันนี้จะพาทุกๆคนนะคะไปทำความรู้จักกันแล้วก็ร่วมพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นจิตอาสานะคะที่เป็นนายตำรวจท่านหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่คงจะได้เห็นหน้าค่าตากันไปบ้างแล้วนะคะเป็นนายตำรวจจิตอาสาที่ใช้ความสามารถของตนเองในด้านของการร้องเพลงใช้พรสวรรค์ของตนเองนั้นสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ทำแบบนี้มานานนะคะระยะเวลาเนี่ยนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่องแขกรับเชิญของเราวันนี้นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับพันตำรวจโทวีระนุสินค่ะรองผู้กำกับการจราจรตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองวีระ
1: สวัสดีครับ
0: ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เปิดรายการมานะคะนึกว่านั่งชมคอนเสิร์ตอยู
1: ่
0: นะคะแตกต่างจากเทปที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็ร้องได้ไพเราะมากๆเลยค่ะอย่างที่อ้อมบอกนะคะว่าการทำจิตอาสาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่างานมีมากมายล้นมือนะคะอย่างงานที่ท่านรองวีระดูแลตอนนี้เอางานในภาระงานของเราทางราชการเนี่ยเราดูแลส่วนไหนอยู่คะตอนนี้
1: ตอนนี้ก็เป็นรองผู้กับการจราจรสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยานะครับก็ดูแลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็การกวดขันวินัยจราจรนะครับแล้วก็เสริมสร้างส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ค่ะดูเรื่องของการจราจรเป็นหลักเลยนะคะแล้วเรามาเริ่มต้นในการทำงานด้านจิตอาสาจุดเริ่มต้นมันคืออะไรแล้วเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปีไหนพ.ศ.ไหนเลยคะ
1: จุดเริ่มต้นก็คือผมเป็นคนชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆละตอนเด็กๆเนี่ยก็ครูก็ชอบให้ไปร้องเพลงหน้าห้องให้หน้าแถวอะไรให้เพื่อนๆฟังเน
0: ี
1: ่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราได้ร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังให้ทุกคนในที่ประชุมอะไรฟังเนี้ยเราจะมีความสุขเห็นทุกคนเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขมันก็เลยเริ่มจากการที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆครับ
0: ค่ะแล้วมาเริ่มทำงานเพื่อสังคมได้ยังไงคะ
1: สำหรับการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยนะครับก็มาเริ่มตอนที่เป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม
0: ช่วงปี
1: ประมาณ10ปีที่แล้วครับ
0: 10ปีที่แล้ว
1: ครับก็ตอนนั้นก็เราร้องเพลงอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็เราร้องเพลงอยู่คนเดียวที่
0: บ
1: ้
0: าน
1: เราก็มีความสุขอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวนะครับทีนี้เราก็เวลาเราไปร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังเวลาเพื่อนๆเขามีการสังสรรค์กันเงี้ยเราได้ร้องเพลงให้เพื่อนฟังเราก็มีความสุขแต่ทีเนี้ยตอนที่ย้ายไปอยู่พนมสารคามเนี่ยมันอยู่ไกลจากเพื่อน
0: ๆ
1: ก็เลยไม่รู้จะไปร้องเพลงให้ใครฟังเราก็เลยเราลองไปร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็ทำสิ่งดีๆต่างๆให้กับสังคมให้กับชุมชนนะครับเนื่องจากเราบางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทุกๆคนจะมีสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะครับบางคนก็ชอบแต่ฟุตบอลบางคนก็ชอบไปสังสรรค์ดื่มเหล้ากับเพื่อนบางคนก็ชอบเตะตะก้อบางคนก็ชอบตกปล
0: า
1: แต่ผมไม่ชอบสิ่งที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยผมชอบอยู่อย่างเดียวเลยคือการได้ร้องเพลงได้เล่นดนตรีให้ใครก็ได้ฟัง
0: พูดแบบนี้แสดงว่ากีฬานี่ค่อนข้างห่างเลย
1: กีฬาไม่ได้เล่นเลยครับ
0: ก็เลยมาใช้การร้องเพลงในการทำงานเพื่อการกุศลเพื่อสังคมงานแรกที่เราทำในยุคนั้นช่วงแรกๆเราทำด้านไหนคะเราไปร้องที่ไหนอะไรยังไงคะ
1: ช่วงแรกๆเนี่ยตอนแรกก็เราก็ไม่รู้จะทำอะไรก่อนตอนแรกก็ทำเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดก่
0: อ
1: นตอนที่ไปเล่นครั้งแรกเนี่ยจะไปเล่นที่ตลาดนัดตลาดน้ำบางคล้านะครับซึ่งตอนนั้นเราอยู่พนมสารคามกับบางคล้าเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าผมก็ไ ไม่มีความมั่นใจตอนแรกอะที่จะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกต่อหน้าสักตาคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ย
0: เรื่องปกติเนาะจะเคยเล่นอยู่ที่บ้านคนเดียว
1: ใช่ๆครับมันถ้าเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คุ้นเคยนะครับแต่นี้เราไปเล่นแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมเราคนอื่นจะสนใจไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเราก็เลยไปที่อำเภอข้างเคียงก่อนนะครับเพื่อไปดูความรู้สึกก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งในความรู้สึกตอนแรกมันก็กดดันนะครับแล้วก็เราก็ผ่านจุดนั้นมาได
0: ้
1: ตอนเราเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขคนก็ เดินผ่านไปผ่านมายิ้มแย้มทักทายแล้วก็กดยกมือว่าเยี่ยมอะไรแบบนี้แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในการที่ได้เล่นดนตรีให้ใครก็ได้ฟัง
0: นะครับ
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากที่เล่นดนตรีตลาดนัดนะครับ
0: ค่ะเงินที่เราได้จากคนที่เขาให้เราเล่นดนตรีเปิดหมวกเนี่ยฮะเรานำไปบริจาคต่อหรือยังไงคะหรือนำไปทำโครงการอะไรบ้างคะ
1: ตอนแรกๆเลยเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอาไปทำเอาไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสต่างๆก่อนนะครับก็ครั้งแรกเลยไม่ได้เราก็ไม่ได้เขียนป้ายว่าเราจะไปบริจาคอะไรเราแค่ไปลองดูเฉยๆก
0: ็
1: เอาถุงกีตาร์เปิดไว้นะครับก็ได้เงินมา600กว่าบาทในครั้งแรกเลยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจนะครับแล้วก็รวบรวมไว้แล้วก
0: ็
1: ถึงเวลาเราวันไหนที่เราว่างเงี้ยเราก็จะไปส่วนใหญ่เราจะไปที่มูลนิธิโรเลนโซจังหวัดชลบุรีพนันนิคมซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโรงพักผมมากนะครับก็จะไปที่นั่นบ่อยจะเป็นมูลนิธิของเด็กเด็กด้อยโอกาสที่เป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ติดเชื้อ HIV เด็กก็ติดเชื้อ HIV ด้วยนะครับแต่ก็เด็กๆที่น่ารักก็เลยไปที่นั่นบ่อยครับ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันที่เราทำเราก็ยังคงเปิดหมวกอยู่ทุกวันนี
1: ้ครับ
0: ยังทำมาเรื่อยๆ
1: ครับ
0: วันหยุดใช่ไหมคะไปในวันหยุดจากราชการ
1: ตอนนี้จะไปเฉพาะวันหยุดอย่างเดียวครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เราไปประจำอยู่ที่ไหนคะตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็จะมีที่โลตัสห้างโลตัสนะครับโลตัสก็จะมีโลตัสอยุธยาห้างโลตัสรังสิตนะครับที่เพิ่งไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี
0: ้โอ้อันนี้ขยับไซส์จากตลาดนัดชุมชนเป็นห้างสรรพสินค้า
1: ก็จุดเริ่มต้นที่ไปเล่นที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มาจากที่ผมก็ย้ายไปอยู่ที่เป็นสวัสดิ์สืบกระทุ่มแบนตอนนั้นย้ายจากพนมสารคามไปกระทุ่มแบนนะครับแล้วก็พอเอิญพอดีมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเทศเนปาลพอดีนะครับผมก็เลยเราไปเล่นเปิดดนตรีเปิดหมวกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลก็อย่างในภาพเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็ได้เงินรวบรวมทั้งหมดเนี่ยได้เงิน 131,000 บาทนะครับก็ไปมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับท
0: ่
1: านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นครับ
0: ค่ะแสนกว่าบาทนี่เราเล่น
1: พระบัญชาก็เห็นในข่าวต่างๆมีสำนักข่าวต่างๆไปทำข่าวเนี่ยครับผู้บัญชาก็เห็นในการทุ่มเทและความตั้งใจของเรานะครับตอนนั้นท่านพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นภักดีท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ท่านก็เลยให้มอบรางวัลเป็นตำรวจดีเด่นตำรวจภูธรภาค7อันนี้คือท่านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรนะครับที่ไปมอบที่สารกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นภักดีเนี่ยเวลาท่านมอบรางวัลให้ตำรวจดีเด่นตำรวจภูธรภาค7ให้แล้วเนี่ยท่านก็มีแนวคิดมาว่าเราจะทำโครงการอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้อีกไห
0: ม
1: นะครับผมก็เลยลองมาลองนึกตอนนั้นที่ผมเป็นร้อยเวรนะครับตอนเรียนจบมาใหม่ๆร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจโทเนี่ยเวลาเราเข้าเวรเนี่ยเราได้รับแจ้งเหตุนะครับมีผู้ปกครองเนี่ยพ่อคุณพ่อเนี่ยพาลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนะครับแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็
0: อ
1: กคุณลูกก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับแต่ว่าไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มนะครับแล้วก็ศีรษะของลูกเนี่ยไปกระแทกกับพื้นถนนนะครับทำให้ศีรษะแตกกระโหลกแตกนะครับแล้วก็ทำให้เด็กคนนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ตัวพ่อเนี่ยก็ไม่เป็นไรมากนะครับเนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยก็ร่างกายที่แข็งแรงกว่าเด็กๆนะครับเด็กๆก็มีร่างกายบอบบางนะครับก็เลย เรารู้สึกเกิดความหดหู่นะครับแล้วก็เวลาเราลองมาสังเกตตามโรงเรียนต่างๆนะครับโรงเรียนประถมโรงเรียนอนุบาลเวลาเด็กๆเนี่ยไปโรงเรียนโดยนั่งรถจักรยานยนต์ไปกับพ่อแม่นะครับพ่อแม่เนี่ยจะนั่งจะขับขี่นะครับแล้วก็บางทีลูกก็นั่งข้างหน้าบางทีลูกก็นั่งข้างหลังนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยจะใส่หมวกกันน็อกประมาณครึ่งๆสมมติมา100คันเนี่ยพ่อแม่จะใส่หมวกกันน็อกประมาณ50คัน50คนแต่เด็กๆเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีหมวกกันน็อกใส
0: ่
1: ครับก็เลยเราก็เลยถ้าเราไปเล่นดนตรีเปิดหมวก พื่อซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กๆนี่นะก็จะเป็นการดีก็เลยไปนำเรียนท่านพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นภักดีนะครับท่านก็สนับสนุนให้ทำโครงการเล่นดนตรีเปิดหมวกซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กๆครับ
0: ค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนคะสำหรับโครงการนี
1: ้ก็เฉพาะโครงการหมวกกันน็อกเนี่ย9ปีแล้วครับ
0: โอ้
1: ครับ
0: แล้วทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมคะ
1: ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ครับก็แจกหมวกกันน็อกให้เด็กๆไปแล้วตอนนี้ทั้งหมดก็ 7,600 ใบครับคร
0: ับค่ะถือว่าเป็นการทำสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานเราโดยตรงด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรามองเห็นปัญหาที่เห็นอยู่บนท้องถนนเราเห็นเลยว่าเด็กๆไม่ใส่หมวกกันน็อก
1: ใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอต่างๆเนี่ยร้านค้าที่ขายหมวกกันน็อกเด็กเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับ
0: แล้วเขาไม่ลงมาขายอย่างนี้หรอคะเขาไม่รับมาขายหรอ
1: ผมว่ามันเหมือนกับว่าเขาคนในสังคมเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการที่เด็กๆต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยครับครับตามต่างจังหวัดนี่จะเกือบ 100% เลยนะครับที่จะไม่มีหมวกกันน็อกใส่กันครับ
0: ค่ะก็เหมือนหาซื้อยากด้วยถ
1: ้
0: าเอาตามละแวกบ้านก็หาซื้อไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: ค่ะเราไปนำหมวกกันน็อกไปให้น้องๆนี่นำไปให้ที่ไหนบ้างคะที่ผ่านมา
1: ก็ผมก็จะย้ายไปหลายที่นะครับตั้งแต่ตอนนั้นอยู่สมุทรสาครก็แจกที่สมุทรสาครตาม
0: โรงเรียนต่างๆก็ทำโครงการนี้ไปด้วย
1: ใช่ครับเวลาย้ายไปแต่ละที่ก็ตอนปัจจุบันนี้ย้ายมาที่อยุธยาก็ทำที่อยุธยานะครับก็จะไปแจกตามโรงเรียนต่างๆที่เป็นจะเน้นไปที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนเทศบาลที่พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะมีกำลังทรัพย์น้อยหน่อยอย่างเงี้ยครับก็จะไปแจกครั้งหนึ่งก็ประมาณ400ใบ500ใบ600ใบนะครับบางทีก็200ใบบ้างแล้วแต่ขนาดของโรงเรียนครับ
0: ค่ะเราทำแบบนี้แล้วความรู้สึกที่ได้เป็นยังไงบ้างคะ
1: เรารู้สึก
0: ภาพที่เห็นตามท้องถนนในทุกๆวันมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหม
1: ก็ความรู้สึกนี่ก็ตอนเราไปเล่นดนตรีเนี่ยเราก็มีความเหน็ดเหนื่อยบางทีก็เจ็บนิ้วบ้างกลับมาบางครั้งก็บางทีร้องแบบได้อารมณ์มากเราก็กลับมาก็เสียงแหบเสียงแห้งนะครับแต่ว่าเราก็เวลาเราได้ไปแจกหมวกกันน็อกให้เด็กๆแล้วเนี่ยเราเห็นรอยยิ้มของเด็กๆนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้บังคับบัญชาเห็นรอยยิ้มของทุกๆคนนะครับเราก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขครับ
0: ค่ะถึงได้ทำโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะถามถึงเป้าหมายในอนาคตอันใกล้นี้เราเตรียมจะทำโครงการอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากหมวกกันน็อกสำหรับน้องๆบ้างไหมคะ
1: ก็โครงการในอนาคตตอนนี้ก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่ใน
0: ปัญหาที่เราเจอ
1: ใช่ครับอย่างเช่นตอนที่พี่ตูนวิ่ง9คนละ9เนี่ย
0: เมื่อสักครู่เห็นภาพด้วย
1: ใช่ครับผมก็ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการของพี่ตูนนะครับก็ตอนนั้นก็มอบเงินช่วยสนับสนุนโครงการ9คนละ9ไป 30,000 บาทครับ
0: ได้จากการร้องเพลงเหมือนก
1: ัน ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ก็เราไม่ต้องลงทุนอะไรครับเราก็แค่เสียสละเวลานะครับแล้วก็เสียสละกำลังกายกำลังใจนิดหน่อยนะครับแต่ก็ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยมันมีความสุขมากมากกว่าที่เราคิดไว้ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการทำจิตอาสาที่ความจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าช่วยเฉพาะคนไทยหรือไม่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีช่วยมิตรประเทศต่าง
1: ๆ
0: เข้าไปด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่น้ำดีอีกหนึ่งท่าน
1: ขอบคุณครับ
0: นะคะแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากๆเลยเพราะว่าเอาตามความจริงเลยคือปกติงานจราจรเนี่ยเราก็สัมผัสกับอากาศร้อนๆนะเวลาออกไปด้านนอกก็เชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาไปทำหน้าที่ด้านนอกเนี่ยก็เจออากาศร้อนนะคะกลับมานี่ก็อ่อนเพลียแล้วในวันหยุดนี่ก็ควรจะได้พักผ่อนแต่ว่าท่านรองวีระก็เลือกที่จะไปร้องเพลงเปิดหมวกนะคะเพื่อนำเงินที่ได้เนี่ยไปใช้ในโครงการต่างๆนะคะอย่างที่เป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอยากจะให้ฝากอะไรสักนิดนึงค่ะใน1นาทีสุดท้ายนี
1: ้
0: นะคะ
1: ครับ
0: เชิญค่ะ
1: ก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเห็นความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่เองพ่อแม่เองนะครับแล้วก็ตัวเด็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความสูญเสียที่ร้ายแรงมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่ใช่ใส่เพื่อการตำรวจจับนะครับขอให้ใส่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเองครับ
0: ค่ะเห็นด้วยมากๆเลยนะคะไม่ได้ใส่เพื่อกันตำรวจจับนะคะแต่ใส่เพื่อความปลอดภัยของน้องๆหนูๆแล้วก็ตัวท่านเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองวีระมากเลยค่ะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่วันนี้นำมาพูดคุยในรายการกันแล้วก็มาแชร์เรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆอย่างอื่นนะคะให้ติดตามกันต่อแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: กับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: บนโลกภูมิปัญญาเจ้านี่เอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กสีจักรจะไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.-15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์เวลา 21:45 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
9: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากที่คณะกรรมการในรายการบทบาทกรรมการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐ

0: ลับมาในช่วงนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปร่วมติดตามเรื่องราวของชุมชนหนึ่งค่ะชุมชนนี้ถือได้ว่าเป็นชุมชนตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะคะแม้ว่าสมาชิกในชุมชนจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเศรษฐกิจรายได้และช่วงวัยแต่ว่าคนในชุมชนนี้ค่ะเขากลับให้ความร่วมมือกันดูแลเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนำมาซึ่งความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาถึงตอนไหนคะ
2: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะ
3: ไกลไหมคะ
2: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
3: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
4: คือในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี้ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนน่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: คุณคะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
1: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
2: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
3: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
1: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
4: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: เราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้
2: ถือว่าเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกชุมชนเลยค่ะภายใต้รูปแบบของการช่วยเหลือกันเองภายในชุมชนนะคะนำไปสู่ชุมชนคุณธรรมแล้วก็แน่นอนว่านำมาซึ่งความแข็งแกร่งของชุมชนและแก้ปัญหาของชุมชนควบคู่ไปด้วยค่ะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าลำพังแค่เพียงที่จะรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐนั้นอาจจะตกหล่นนะคะหรือว่าขาดในบางส่วนเพราะฉะนั้นคนในชุมชนถ้าเกิดว่าร่วมมือกันแบบนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหา

ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเป็นการช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลซึ่งกันและกันนะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งเรื่องราวเท่านั้นนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะยังสามารถไปสัมผัสเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันที่จะแนะนำต่อไปนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Moral Touch ค่ะของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอกับเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนองค์ความรู้นะคะมีหนังสือน่าอ่านมากมายเกี่ยวกับคุณธรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในจริงในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้สามารถดูวิดีโอต่างๆได้นะคะรวมทั้งดูรายการย้อนหลังของเราได้ด้วยค่ะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันได้เลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆค่ะที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อมอบองค์ความรู้ให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เขาก็จะมานั่งทำงานการบ้านทำงานของคุณแม่อย่างเงี้ยจะวาดการ์ตูนก็มีกระโปรงใส่กระโปรง7ชั้น8ชั้น
1: อ๋อก็แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็ก
0: คุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเขาเพราะว่าเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันไม่ควรจะทำงานแบบนี
2: ้คอลเลกชันนี้ได้อินสไปเรชันมาจากการ์ตูนเซนเซย่าในวัยเด็กทั้งหมดเลยมีเรื่องสีมีเรื่องฟอร์มของชุดกรอกชิ้นไหล่อะไรเงี้ย
0: คุณแม่มาทำเสื้อมันนานมาก40กว่าปีว่างั้นเถอะก็มีความมั่นใจตัวเองมากเพราะผ่านลูกค้ามามากแม่จะเถียงเป็นไปไม่ได้หรอกของเธอฉันไม่เคยทำหรอกแบบนี
2: ้
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยทำหรอกแบบนี้

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างและผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างไรถึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆได้กับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าเป็นอย่างมากแบรนด์เสื้อผ้าของเขานั้นเป็นแบรนด์ที่สุภาพสตรีทั่วทั้งประเทศนะครับมีความใฝ่ฝันอยากที่จะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ใส่ชุดของแบรนด์นี้นะครับแบรนด์ที่ผมว่านี้ก็คือแบรนด์โพเอ็มนั่นเองนะครับและผู้ออกแบบและผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือคุณชอนชวนนท์ไคสิริขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับสวัสดีครับพี่ชอน
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: หล่อมาก
1: ได้คัดมา
0: เหมือนเป๊ะเลยนะ
1: เหมือนไหม
0: คือพี่ต้องไว้เขานิดๆใช่ไหม
1: นิดๆ
0: มันเป็นคาแรคเตอร
1: ์ก็ไม่เชิงครับเอาถ้าว่าง

0: ก็โกน
1: เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา
0: โอ้หลาย
1: มีผลกระทบเยอะไหมครับ
0: มีผลไทยดีไซเนอร์ทุกแบรนด์น่าจะโดนเรียกได้ว่าทุกธุรกิจเลยดีกว่าเราน่าจะโดนเนาะแต่ไทยดีไซเนอร์เราคนอาจจะมองว่าเสื้อผ้าเป็นแฟชั่นเนี่ยมันฟุ่มเฟือยไงเราก็เลยอาจจะโดนก่อนอะไรเงี้ย
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์ของพี่ชอน
0: ใช่
1: คนจะต้องใส่ไปงานที่มีการ
0: งานอีเวนต์มิงเกิลที่
1: ม
0: ี
1: การสังสรรค์กันมันไม่สามารถจัดงานได้ในช่วงที่ผ่านมาม
0: ันไม่มีแต่เราก็ต้องปรับตัวรีบเก็บข้อมูลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะออกแบบคอลเลกชันยังไงให้มันตรงกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นชุดเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดกันเดินไปดูเลย
0: วันนี้ผมเตรียมมาด้วย
1: นี่คือราวตัวอย่างของเสื้อผ้าของพี่ชอน
0: ใช่ครับ
1: ที่พี่ชอนออกแบบนะครับเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
0: ใช่อันนี้เลือกชิ้นที่มันเป็นเรียกว่าไงดีเป็นซิกเนเจอร์มาบางส่วนนะครับชุดที่ผู้หญิงหลายๆคนจะใฝ่ฝันที่จะใส่เป็นวันแต่งงานก็มันก็จะเป็นเบสิกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเลดี้ทูเวร์ที่ลูกค้าสามารถมาลอง
1: ที่งานที่บ้านใช่3
0: ต้องนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่าทานข้าวมีพิธีสวมแหวนแล้วก็ยกน้ําชาอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ซื้อชุดอย่างเงี้ยไปแล้วก็สามารถใส่แต่งงานถ่ายรูปที่บ้านได้เลย
1: แต่ผมเห็นคือเพื่อนๆนักแสดงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับเค้าใช้ชุดของแบรนด์พี่ชอนกันเยอะมากเค้าบอกว่ามันมีสิ่งนึงที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์พี่ก็คือว่าถ้าสมมุติว่ายืนอยู่ไกล500เมตรเนี่ยนะสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้านี้มันเป็นเพราะอะไรครับ
0: น่าจะเป็นพอแพทเทิร์นนะสิ่งที่เห็น500เมตรน่าจะเป็นเรื่องเอวอย่างแรกเลยเอวสับอย่างชิ้นนี้มันจะเป็นคอเซ็ตที่ใส่แล้วเหมือนเก็บเอวให้เล็กให้ดูเอวเล็กอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างอันนี้มันก็จะยิ่งสีมืดมาอยู่ตรงเอวมันก็จะทำให้เอวก็จะยิ่งดูเล็กเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นข้อดีอย่างนึงของดีไซน์แบบนี้ที่เราทำเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอิลูชันแล้วมันโฟโตเจนิกก็คือถ่ายรูปในโซเชียลมีเดียเห็นแน่ๆว่าดีไซน์เป็นยังไงเห็นชัดว่าเอวมาก่อน
1: คือพูดง่ายๆว่าหุ่นคุณจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณใส่แบรนด์นี้หุ่นคุณจะดีกว่าปกติ
0: ก็ช่วยมันก็จะช่วยได้
1: แล้วมันอึดอัดไหมครับ
0: มันอึดอัดมันก็ต้องยอมแลก
1: คือกำลังบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยไม่ได้เน้นว่าใส่สบายแต่เน้นว่าถ่ายรูปสวย
0: เราเน้นว่าถ่ายรูปสวยยอมรับว่าเราเริ่มต้นเข้ามาในวงการแฟชั่นในยุคของโซเชียลมีเดียเราใช้โจทย์ของโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเป็นโจทย์ของการดีไซน์เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยดู Instagram หรือว่าดู Facebook เนี่ยเลื่อนฟีดแล้วทำยังไงให้เขาเลื่อนผ่านเราไปแล้วย้อนกลับขึ้นไปดูแบบเฮ้ยชุดอะไรชุดใครใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ย
1: ผู้ชายก็มีเหรอครับ
0: ผู้ชายก็มีครับผู้ชายที่จริงเราทํามาตั้งแต่ปี2010นะแต่อาจจะด้วย
1: พ
0: ี
1: ่หมอโอ๊กอ่ะ
0: ใช่พี
1: ่ชอบใส
0: ่คุณหมอโอ๊กก็จะใส่บ่อย
1: มีหลายคนที่
0: ใช่พี่โอปอก็จะใส่หลายคนจะรู้จักจากพี่โอปอเนาะตั้งแต่วันแต่งงานอะไรเงี้ยครับ
1: ครับของผู้ชายก็มี
0: ของผู้ชายก็จะเป็น made to order ทั้งหมดวัดตัวตัดแล้วก็
1: มีตัวไหนผมใส่ได้บ้างมั้ยครับเนี่ย
0: โอ้น่าไม่น่ายากเลยไซส์น่าจะง่าย
1: ไซส์นี้ได้เลยเหรอครับ
0: ต้องลองดู
1: ลอง
0: มันจะต้องไม่ติดกระดุมนะดีไซน์ของแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นกึ่งคัทเวย์ก็คือมันใส่เพื่อค
1: ลุ
0: มเข้ามาอาจจะใหญ่ไปนิดนึงใหญ่ไปนิดนึง
1: ใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวไว้ต้องไปลองที่ห้องเสื้อของ
0: ได้เลยครับยินดี
1: ทุกวันนี้มีกี่สาขาอยู่ที่ไหนอย่างไรยังไงบ้างครับ
0: ทุกวันนี้มี6สาขาครับมี
1: 6สาขา
0: ใช่ลุงมีของผู้ชายด้วยสาขาหนึ่ง
1: ซึ่งผมได้ข่าวมาว่าหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้พี่ชอนสามารถมาตัดเย็บเสื้อผ้ามาออกแบบเสื้อผ้าได้คือคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าคุณแม่เป็นช่างเสื้อนี่ต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกที่เรารู้สึกว่าเราได้รับอิทธิพลมาแต่คุณแม่ไม่เคยสอนนะไม่มีการเรียนการสอนแต่เราเห็นแล้วเราอาจจะเรียนรู้แล้วก็จำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราอาจจะมีพื้นฐานมากกว่าคนอื่นเพราะเราเห็น
1: ถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนมาโดย
0: ไม่ได้เรียนใช่ต้องบอกก่อนว่ามาทำอาชีพนี้ไม่เคยเรียนแฟชั่นไม่เคยเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเลยแต่โตมาในร้านตัดเสื้
1: อ
0: แล้วก็เห็นทุกวันอะไรเงี้ยมันเหมือนต้องจำแล้วก็รับรู
1: ้เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับเราอยากจะเชิญคุณแม่ออกมาด้วยเพ
0: ื่
1: อที่จะชวนคุณแม่มาพูดคุยว่าคุณแม่ปลูกฝังพี่ชอนมายังไง
0: ได้มาคุยกับคุณเปิร์ลวันนี
1: ้โอ้ดีใจเลยฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอรศรีไคสิริครับเชิญครับเชิญครับ

0: ่อนที่จะคุยเรื่องราวของครอบครัวผมแอบไม่ได้แอบได้ยินมาเลยแหละว่าฝีมือในการทำของคุณแม่เนี่ยเก่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำขนมขนมเปี๊ยะใช่ไหมครับ
1: คุณเปิดชมไปแล้ว
0: ไม่ได้ชมไปครับ มีเพื่อนๆในวงการหลายคนบอกว่าคุณแม่ของพี่ชอนทำขนมเก่งมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เนี่ยเลยบังคับว่าอย่าลืมเอาขนมมาโชว์ด้วยนะครับ
1: ฝากด้วยค่ะฝากคุณเปิด
0: นี่ขนมที่เห็นอยู่นี
2: ้เพิ่งอบเมื่อคืน
0: เพิ่งอบเมื่อคืนเลย
1: ค่ะ
0: มันมีความพิเศษยังไงครับให้พี่ชอนเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับขนมอบช่างเสื้อเนี่ยครับ
3: มันจะคล้ายๆขนมเปี๊ยะครับคุณเปิดแต่คือคุณแม่ก็จะมีสูตรของเขาไม่ได้ทำขายคือเราทำเหมือนทานกันเองในบ้านแล้วส่งให้พนักงานที่ร้านก็แบ่งกันไปอะไรเงี้ย
0: สูตรนี้มาจากไหนครับคุณแม่ครับ
1: คือขนมเนี้ยมันจะมีเทคนิคการกวนถั่ว
0: การกวนถั่ว
1: ค่ะถั่วที่ผสมเป็นไส้อะ
0: ค
1: ่ะคือพอดีคุณพ่อเป็น
3: คุณตาของผมเนี่ย
1: เมื่อก่อนเนี้ยคุณตาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยท่านเป็นกุ๊กอยู่ที่ฮ่องกงท่านก็มีวิธีการกวนสูตรที่เรียนมาจากที่นั่น
0: จริงไหมครับที่เขาบอกว่าคนที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าได้เก่งจะต้องทำอาหารเก่งทุกคนจริงไหมครับคุณแม
1: ่ไม่แน
0: ่ไม่แน
1: ่คิดว่าไม่แน่นะ
3: แต่เห็นหลายๆคนที่ทำเสื้อผ้าก็จะทำขนม
0: ที่ทำเป็น
3: ก็พอได้แต่ก็ไม่ได้เท่าคุณแม
0: ่เพราะว่าอะไรฮะทำไมคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนใหญ่ถึงทำขนมเก่งด้วยหรือทำอาหารเก่งครับ
1: เพราะว่าการทำขนมนี้มันต้องพิถีพิถันไงเหมือนกับตัดเย็บเสื้อผ้าเราก็ต้อง
3: มันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจเหมือนกัน
1: ต้องใส่ใจ
0: คือมีความละเอียดละออสูง
3: ใช่ใช
0: ่มีความประณีตสูงอ่ะก่อนที่จะคุยกันต่อผมขออนุญาตลองชิมขนมก่อนได้ไหมครับเพราะตั้งอยู่ขนาดข้างหน้าตรงนี้แล้วนะฮ
1: ะ
0: ถ้าไม่ได้รับประทานก็คงจะเสียดายแย่เลยนะครับ
1: ลองชิมสิคะไส้มันจะไม่เหมือนใคร
0: ทำเสร็จเมื่อคืนนี
3: ้ค่ะเพียนด้วย
0: เมื่อคืนนี้นะฮะ
1: เพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลย
0: ขอบคุณมากครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะคนที่จะสามารถรับประทานสิ่งนี้ได้จะต้องเป็นลูกค้าที่ห้องเสื้อเขา
1: ใช่
3: ลูกค้า
0: ผมยังไม่ได้เป็นลูกค้าหอมมาก
1: รู้สึกยังไงคะ
0: อร่อยสิครับ
3: แน่กดดัน
0: ที่น่าเปิดร้านกาแฟนะครับ
3: ทีรูมอย่างน
0: ี
3: ้เห็นไหมแม่มาตีเลยอยากทำ
0: ผมคอนเฟิร์มครับว่ารสชาติการทำขนมของคุณแม่เนี่ยอร่อยจริงๆและที่คุณแม่บอกว่าความประณีตของการทำอาหารซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการทำเสื้อผ้าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มันประณีตยังไงครับ
1: อาหารเหรอฮะ
0: ครับ
1: ก็คือการประณีตนี้อาหารนี่เราจะให้มันทานอร่อยแล้วก็ให้ลูกค้าหรือคนที่ได้รับประทานเนี่ยติดใจมันก็ต้องอยู่ที่การหั่นชิ้นส่วนของอาหารด้วยนะฮะเหมือนกับผักหรือว่าแครอทอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องหั่นยังไงให้มันดูสวยงามแล้วก็ทานอร่อยมันมีเคล็ดนะคะ
0: คือต้องมีวิธีในการหั่น
3: ใช่เพราะคนสมัยนี้ก็โซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวมันต้องเป็นทุกอย่างมันต้องถ่ายรูปแล้วสวย
1: มันต้องเป็นศิลปะ
0: เสื้อผ้าก็เช่นกันใช่มั้ย
3: เสื้อผ้ายิ่งสําคัญ
1: มันก็เป็นศิลปะ
0: ไม่ใช่ว่าจะตัดยังไงก็ได
1: ้
0: มันมีวิธีในการตักเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
3: ใช่
0: มีวิธีการขึ้นแพทเทิร์นเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งตอนที่พี่ชอนเขาตัดสินใจอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับห้องเสื้อผ้าเนี่ยนะครับหรือว่าแบรนด์ของตัวเองเนี่ยคุณแม่ได้ให้อะไรเป็นเทคนิคหรือหัวใจหลักไหมว่าถ้าลูกจะทำเนี่ยสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการทำเสื้อผ้าคืออะไร
1: ก็คือจะต้องให้ความละเอียดว่าส่วนไหนเนี่ยจะต้องบวกเท่าไหร่สัดส่วนที่ถูกต้องเสื้อผ้าออกมาจะได้สวยงาม
0: ครับยังไงครับส่วนไหนบวกเท่าไหร่ยังไงครับ
1: ก็คือ
0: ที่เราอธิบาย
3: เป็นเทคนิคเวลาเราวัดตัวลูกค้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําให้พอดีตามตัวเลขที่วัดมาทุกอย่างแต่เราจะทําไซส์ที่ใกล้เคียงที่มันจะปั๊บร่างให้ลูกค้าใหม
0: ่
3: ตรงนี้หวานน่าจะเคย
0: เหมือนวาดรูปลงไปบนเสื้อผ้า
3: ใช่
0: เราจะรู้ว่าถ้าเกิดตัดแล้วเว้าตรงนี
3: ้
0: อย่างงี้ปุ๊บทรงเค้าจะสวย
1: ใช่
3: จะคล้ายๆเป็นเฟือกอ่อนนะที่มันจะไปสร้างเชฟให้กับลูกค้าแล้วทีเนี้ยเส้นที่สวยกับสัดส่วนที่สวยอ่ะเราก็ต้องมาทําการบ้านกันว่าจะทํายังไงให้เส้นที่สวยสัดส่วนที่สวยเนี่ยคนสามารถหยิบไปลองแล้วใส่ได้
0: นี่ผมสงสัยทันทีเลยครับไอ้เรื่องของสัดส่วนเนี่ยนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยยุคเสื้อผ้ายุคนึงเราก็จะเห็นว่าที่ยุโรปเนี่ยเค้าจะมีการใส่เสื้ออะไรนะที่มันรัดๆน่ะแบบหนังฝรั่ง
3: คอร์เซ็ต
0: ใช่มั้ยครับแล้วก็เปลี่ยนแพทเทิร์นในการใส่เสื้อผ้าไปเรื่อยนั่นหมายความว่าสัดส่วนที่ฮิตหรือว่าค่านิยมในแต่ละสมัยเนี่ยมันไม่เหมือนกัน

0: อย่างในยุคของคุณแม่อาจจะเป็นแบบหนึ่งแล้วที่คุณแม่สอนในยุคนั้นเอามาปรับใช้ในยุคนี้ได้ไหมครับยังไง
1: มันปรับใช้ได้ครับเพราะว่าเทรนด์แฟชั่นมันจะเปลี่ยนทุกวันเลยก็ว่าได้แต่ที่จริงมันมีความงามอันนึงที่มันเป็นคลาสสิกอยู่ที่เหมือนเป็นค่ากลางที่ไม่ว่าจะ100ปีที่แล้วหรือว่าอีก100ปีในอนาคตอ่ะมันจะยังมีความสวยงามอยู่อย่างถ้าเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงก็เรื่องสรีระที่เป็นนาฬิกาทราย
0: นาฬิกาทรายคือมีเอวมีสะโพก
1: กลางๆค่ากลางๆที่มันไม่ได้เอวเล็กจนเกินไปหรือว่าไม่ได้หน้าอกใหญ่จนเกินไปอ่ะมันจะมีค่ากลางที่คนจะมองว่าเนี่ยเป็นความงามแบบ universal อ่ะก็คือเป็นความงามสากลนะแล้วเสื้อผ้าที่เราทําเนี่ยก็พยายามจะหาค่ากลางนั้นน่ะใส่เข้าลงไปให้กับลูกค้าเราพยายามจะทํายังไงให้ค่าความงามกลางๆเนี่ยมันอยู่กับผู้หญิงในแต่ละยุคที่เปลี่ยนไปได้อย่างถ้าทุกวันนี้เราจะรู้ว่านางแบบที่ใช้เดินแฟชั่นโชว์ทุกวันนี้จะสูงมาก180ถึง185
0: ครับ
1: ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับยุคคุณแม่ที่ผู้หญิงสูง165ก็ถือว่าสูงแล้ว
0: ครับ
1: แต่ทำยังไงให้คนตัวสูงในปี2020อ่ะมีสัดส่วนที่สวยในแบบที่คนเจนแม่ก็ยังมองว่าสวยอยู่อย่างเงี้ยเพราะผู้ใหญ่บางทีเค้ามองผู้หญิงนางแบบที่สูง180เค้ารู้สึกว่านี่มันไม่ได้เป็นผุ่นที่สวยมันเก้งก้างแต่คนเจนพวกเราเนี่ยอาจจะมองว่าผู้หญิงที่ผอมสูงสวยอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้เวลาคุยเรื่องแพทเทิร์นคุยเรื่องตัดเย็บคุยเรื่องของสัดส่วนกับคุณแม่เนี่ยมีทะเลาะกันบ้างไหมครับแบบ
1: ทะเลาะ
0: แม
2: ่บ่อย
0: แบบนี้มันเชยแล้ว
1: มัน
0: เชยมากอ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งช่วงแรกๆที่เริ่มมาทำเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนไม่ยอมเถียงหัวชนฝาแล้วแม่ก็ด้วยความที่เรายังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าความคิดเราถูกแม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันแม่ก็จะบอกว่าจะทําแบบนี้ยังไงมันจะมีมนุษย์จริงๆที่จะใส่แบบนี้ได้หรอจะมีใครใส่อะไรเงี้ยแต่อย่างนึงก็คือแม่ยอมที่จะลองกล้าที่จะลองแล้วพอเริ่มมีคนใส่จริงๆอ่ะแม่ก็เริ่มเชื่อเหมือนการทําการเป็นอาชีพดีไซเนอร์เนี่ยเราต้องทําสิ่งที่เราเชื่อให้คนเห็นก่อนให้มีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนพอเริ่มมีคนใส่เยอะเข้าอ่ะคนจะเริ่มเชื่อตามเราแล้วมันจะเกิดเป็นแคมเปญเป็นเทรนด์ขึ้นมา
0: คุณแม่ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนที่เขาเอาสิ่งที่เขาจินตนาการในหัวเนี่ยที่พี่ชอนจินตนาการแล้วมาบอกคุณแม่ว่าให้ตัดรูปทรงแบบนี้แล้วคุณแม่รู้สึกว่ามันประหลาดเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
2: คือคุณแม่ทําเสื้อมานานนะคะ
1: 40ปีเนาะ
2: 40กว่าปี
0: อย่างเสื้อที่คุณแม่ใส่อยู่นี่ก็ตัดเย็บเองป่ะครับ
1: คุณแม่ใส่เฉพาะเสื้อที่ตัดเย็บเองเท่านั้น
2: แพทเทิร์น
1: ช่างเสื้อหลายๆคนก็จะไม่ใส่เสื้อคนอื่น
2: ช่างตัดเย็บแต่ว่าแพทเทิร์นของคุณแม
0: ่คือ
2: ค
0: ุ
2: ณแม่มาทําเสื้อมานานมาก40กว่าปีว่างั้นเถอะก็มีความมั่นใจตัวเองมากเพราะผ่านลูกค้ามามากลูกค้าคุณแม่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างภรรยาท่านทูตก็มาตัดกับคุณแม่มากทีเดียว
0: ขออนุญาตถามครับห้องเสื้อคุณแม่ชื่อว่าอะไรครับ
2: อรศรีค่ะ
0: ห้องเสื้ออรศรี
2: ค่ะทีนี้คุณแม่ก็มีความมั่นใจมากเพราะว่าเราทํามาแล้วเราเห็นมาหมดแล้วก็เสื้อนี้ก็เป็นที่ยอมรับมากแล้วทีนี้ชอนเข้ามาจับเสื้อเนี่ยเวลาคุยปัญหาก็จะเถียงแม่จะเถียงเป็นไปไม่ได้หรอกของเธอฉันไม่เคยทําหรอกแบบนี้
1: ใช่เขาจะมี
0: นี่น้ําเสียงเริ่มเป็นแบบที่เวลา
2: ใช่
0: เวลาคุยกับพี่จริงๆแล้ว
2: ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยทําหรอกแบบนี้ของแม่ต้องเป็นอย่างนี้เขาก็จะพูดคุณแม่ขอร้องได้ไหมลองดูหน่อยได้ไหมเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดไอ้เราลูกมาขอเราจะปฏิเสธได้ยังไงความรักที่แม่มีต่อลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกของเราก้าวหน้าว่าสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาทำอ่ะถ้าเราเป็นแม่เราไม่ให้การสนับสนุนน่ะแล้วเขาจะไปข้างหน้าได้อย่างไรปากเถียงแต่ก็อยากลองใช่ไหมฮะ
0: โดยที่ลองไป
2: เป็นแม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: โดยที่ลองไปก็คือไม่ได้เชื่อด้วยว่า
2: ไม่เชื่อ
0: จะประสบความสำเร็จแต่อยากสนับสนุน
2: แต่อยากสนับสนุนแต่ผลที่สุดเมื่อลองแล้วก็ทำได้นะคะก็เป็นไปได
0: ้ขอย้อนกลับไปก็แล้วกันเลยครับว่าสมัยเด็กๆเนี่ยกว่าพี่ชอนจะมาเป็นบุคคลที่มามีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับสมัยเด็กๆเขาเป็นเด็กยังไงครับ
2: สมัยเด็กนะฮะคือคุณแม่เป็นครอบครัวแบบคนจีนแบบง่ายๆอ่ะกินอยู่ก็ง่าย
0: ๆครับหน้าหวานตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
1: ครอบครัวฐานะปานกลาง
0: ครับ
1: ที่เป็นชาวบ้านเป็นผู้ชงทำบ้าน
2: เลี้ยงลูกก็ง่ายๆตัวเองก็นั่งทำงานทำแพทเทิร์นไปก็เปลูกก็ไว้อยู่ใกล้ๆตัว
0: โตมาในห้องเสื้อเลย
2: ค่ะ
1: ใช่
2: จนเขา

0: เดินได้เขียนได้เริ่มเข้าอนุบาลก็ให้เรียนใกล้ๆบ้าน
1: เพื่อที่คุณแม่จะได้ทำงานไปด้วยแล้วก็ยังสามารถเจียดเวลาไปรับลูกได
0: ้ไปดูลูกเราว่าเขาสอนอะไรลูกเราบ้างเขาตีลูกเราหรือเปล่าเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงง่ายๆ
1: ค
0: ือ
1: ทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย
0: ทำงาน
1: ไปด้วย
0: เล
1: ี้
0: ยงล
1: ู
0: กไปด้วยทำอย่างนี้จนเขาเขียนหนังสือได้เขาก็จะมานั่งทำงานการบ้านที่โต๊ะทำงานของคุณแม่อย่างเงี้ย
2: ก็
0: จะวาดการ์ตูนจะวาดการ์ตูนก็มีกระโปรงใส่กระโปรง7ชั้น8ชั้นเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
1: อ๋อก็แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ใช่
1: ไหมว่าเขาออกแบบ
0: คุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเขาเพราะว่าเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันไม่ควรจะทำงานแบบนี้สมัยโบราณเนี่ยคนจีนอ่ะเขาไม่ส่งเสริมให้ลูกชายมาทำงานด้านอาชีพเสื้อผ้าหรอก
2: สังคมของคนจีนเนี่ยมันมีค่านิยมบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความหนักแน่นในการทดสอบตัวเองในการพิสูจน์ตัวเองเยอะมาก
1: แต่ตอนนั้นยังเด็กอยู
2: ่
1: ยังเด็กมาก
2: แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทำเสื้อผ้าตอนเด็กก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้ทำเสื้อผ้าเรารู้สึกว่าห้องเสื้อของแม่ที่แม่ทำรู้สึกว่าแก่เป็นเหมือนห้องเสื้อคนแก่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เชยแล้วก็โอแฟชั่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่าเบื่อ
1: แต่เมื่อกี้ที่คุณแม่กำลังเล่าคือวันที่พี่ชอนอายุประมาณเลขตัวเดียวอยู่คือ4 5ขวบถึง7ขวบใช่มั้ยครับเค้าเริ่มวาดรูปเป็นจับดินสอได้แล้วเค้าวาดรูปกระโปรงวาดรูปสิ่งที่เค้าเห็นจริงๆผมว่ามันก็อาจจะไม่แปลกนะแรงบันดาลใจก็คือเห็นแม่
2: เห็นอยู่บนหุ่น
0: ทุกวัน
1: เห็นหุ่นเห็นอะไรมันก็ควรจะวาดสิ่งที่ตัวเองใกล้ชิดหรือผูกพันแต่คุณแม่บอกคุณแม่ไม่สนับสนุนแล้วคุณแม่ทําไงครับ
0: ก็มีความคิดว่าลูกของเราจะต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรมีหน้ามีตาใช่มั้ย
2: คนจีนก็จะอยากให้ลูกเป็นหมอ
0: เค้าก็เรียนดีตั้งแต่อนุบาลเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ได้เกรดดีมากเลยแล้วก็สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านเหมือนกันแล้วก็เกรด4
2: ใช่
0: เกรด4ตลอดเลยนะฮะคุณแม่ก็เลยภูมิใจมากลูกเราจะต้องเป็นหมอแน่นอนจะต้องเป็นวิศวกรแน่นอนเลยคอยสั่ง
2: เรื่องการเรียน
0: เป็นหมอต้องดีอย่างนี้นะลูกเป็นวิศวกรดีอย่างนี้นะลูกจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็พยายามซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับบ้านสวยงามให้ดูว่าเนี่ยคนเนี้ยสร้างบ้าน
2: วิศวกรก่อน
0: สวย
2: ยังไม่มาใส่สถาปนิก
0: ล
2: ู
0: กพี่ลูกน้องเขาก็เป็นวิศวกรไง
2: เป็นสถาปนิก
0: ปลูกฝัง
2: แลนด์สเคปออก
0: ฝังไปเรื่อยๆแต่เวลาเขาจบอัสสัมชัญเขาเป็นเด็กเรียนดีอ่ะแทนที่จะเรียน3ปีม.ปลายเขาเรียนแค่2ปีก็จบแล้วก็ติดจุฬาเลยสถาปัตย์จุฬา
1: ขออนุญาตถามพี่ชอนนิดนึงว่าในวันที่พี่เป็นเด็กย้อนกลับไปสมัยพี่เป็นเด็กแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแม่พยายามซื้อหนังสือเหล่านั้นมาให้อ่านในสิ่งที่เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แหละแต่เขาพยายามบอกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้สิลูกดูนี่สิลูก
2: ออฟฟิศเขาอะเหมือนวันแรกๆที่เปิดเลยเนาะแล้วพอได้ไปที่ออฟฟิศวันนั้นแหละจำได้เป็นวันหนึ่งในชีวิตเลยที่เราจะเหมือนทุกวันนี้ยังจำภาพวันนั้นได้ว่ามันเห็นปากกามาร์เกอร์วางอยู่บนโต๊ะแบบเป็นร้อยสีแล้วมีโมเดลที่เป็นบ้านมีสวนอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องที่เขาทำเอาไว้ทำโมเดลอะแล้วเราจำได้เลยว่าเรากลับมาบ้านอะเราอยากทำงานแบบนี
1: ้ครับ
2: ทำอะไรที่เกี่ยวกับงานดีไซน์เป็นจุดเริ่มต้นน่าจะปฐมด้วยมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยใช่
1: นั่นถึงเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะสอบ entrance เข้าสถาปัตย์
2: ใช
1: ่แต่ก่อนที่จะเข้าสถาปัตย์ได้เขาว่าเรียนหนักมากเลยครับ
2: ใช่เพราะว่าหลักสูตรที่เรียนตอนมัธยมปลายเป็นเรียน3ปีแต่เหลือให้รวมทุกอย่างให้เหลือ2ปีโดยที่ไม่สอบเทียบไม่มีการข้ามคือเก็บทุกวิชาตอนเช้าต้องเข้าเรีย
1: น
2: ใช่6โมงเช้าต้องไปถึงละ
1: เพราะฉะนั้นต้องเรียนมากกว่าเดิม
2: ใช่เรียนถึงประมาณ6โมงเช้าเรียนถึง8โมงต้องลงมาเคารพธงชาติแล้วขึ้นไปเรียน4โมงเลิกเนี่ยก็เรียนต่อถึง6โมง
1: 6:00
2: น. เช้าเนี่ยต้องเข้าเรียนแล้วนะเราต้องตื่นตั้งแต่ตี
1: 6:00 น. เรียนแล้ว
2: 4:30 น. เพื่อไปเข้าเรียน 6:00 น. เช้ามันเป็นโครงการที่ตอนนั้นน่ะ
0: ใ
2: ช่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญเรียกว่าโครงการสปพ.แต่ตอนนี้เค้าไม่มีแล้วนะครับตอนนั้นเราเลือกเรียนโครงการนี้เพราะเรารู้ว่าเราจะเข้าคณะสถาปัตย์สถาปัตย์ต้องเรียน5ปีไงแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรียนม.ปลาย2ปีมันได้จบพร้อมเพื่อนเค้าใช่แล้วเพื่อนที่มาเรียนอันนี้คนไหนเค้าจะเป็นหมอ
1: ครับ
2: แล้วก็เพื่อจะให้ไม่มีกิจกรรมเลยมีแต่เรียนเลิกเรียน6โมงทุ่มหนึ่งไปสยามต้องไปกดวิชาถึงประมาณ4ทุ่ม

0: เยอะขนาดนั้นแล้วยังต้องไปกวดวิชาอีกเหรอครับ
1: เพราะมันเป็นสังคมของคนเด็กเรียนน่ะคุณเปอร์ทุกคนที่เพื่อน100คนในรุ่นไปเรียนหมดเลยเราไม่อยากเรียนหรอกแต่ถามว่าถ้าเราไม่เรียนเนี่ยมันจะหวิวเลยนะว่าแน่ใจนะ
0: อีก99
1: คนเรียนอยู่อะไรเงี้ย
0: คุณแม่สนับสนุนไหมครับ
2: ก็เต็มที่เลยเรื่องการเรียนเขาบอกเขาจะเรียนอะไรก็มาโอเคหมดเลย
0: เข้าไปสถาปัตย์จุฬาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เป้าหมายในชีวิตตอนนั้นก็คือจะต้องมาเป็นสถาปนิก
1: ตอนนั้นอยากเอาจริงๆที่จริงอยากเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์คือทําออกแบบตกแต่งห้องตกแต่งภายในแต่ด้วยความที่คะแนนถึงอีกแล้วเราก็ได้เข้าไปเรียนคณะสถาปัตย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมเลยออกแบบตึกโครงสร้าง
0: สถาปัตย
1: ์ใช่โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่อะไรเงี้ย
0: ก็ฟังดูเรื่องราวเหมือนว่าพี่ก็จะต้องจบมาเป็นสถาปนิกคนหนึ่งแน่ๆแล้วอยู่ดี
1: ใช่
0: มันเกิดจุดหักเหอะไรครับทําไมถึงกลายมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าได้ครับ
1: จุดหักเหเนี่ยเกิดขึ้นสมัยที่เรียนสถาปัตย์จุฬาเนี่ยเพราะว่าทําละครเวทีสถาปัตย์จุฬาจะมีละครสถาปัตย์คือเราเข้าที่สถาปัตย์จุฬาตั้งแต่ปี1เนี่ยด้วยความที่ทุกคนรู้ว่าที่บ้านเราเป็นร้านตัดเสื้อรุ่นพี่พอเริ่มมีทําละครเราก็ต้องไปช่วยคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะโยนมาให้เลยบอกว่าเนี่ยให้ไปทําให้หน่อยเพราะแม่ก็จะช่วยสปอนเซอร์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจนมันมีความท้าทายเกิดขึ้นที่เป็นละครพีเรียดแล้วเราต้องศึกษาเรื่องการทําเสื้อแบบย้อนยุคอะคอสเซ็ตหรือว่าสูตรแบบเอ็ดเวิร์ดเจียนอะไรอย่างเงี้ยยุคนีโอคลาสสิกอะไรก็ตามแล้วมันมีการเราต้องไปซื้อหนังสือประวัติศาสตร์แฟชั่นมาเพื่อดูว่าวิธีการทําเสื้อที่ถูกต้องให้ถูกต้องตามยุคเนี่ยเป็นยังไงเค้าอยากให้เป็นพีเรียดจริงๆเราก็เลยต้องสตั๊ดดี้ตรงนี้แหละการหาข้อมูลตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มทําให้มาสนใจเรื่องการทําแฟชั่นจริง
0: ๆแล้วมาคุยกับคุณแม่มั้ยครับมาปรึกษาคุณแม่มั้ยครับ
1: มาปรึกษาคุณแม่คือตั้งแต่ปี1เลยนะปิดเทอมปุ๊บเราทําคอสตูมเลยก็ต้องทําคอสตูมทุกปีตอนปี3ขึ้นปี4ก็เป็นประธานคอสตูมแล้ว4-5 ปีช่วงที่ทําละครที่ช่วยรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเป็นพีเรียดหมดเลยทุกปีต้องทําคอสเซ็ตหมดเลยคุณเปอร์จําได้ว่าเอาเงินเก็บส่วนตัวไปซื้อหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ของเสื้อผ้ายุคโรแมนติกที่มีคอสเซ็ตทั้งหมดมาเปิดดูอ่ะแล้วก็เริ่มดูว่าเขาต้องตัดยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกแม่ว่าแม่เอาแบบนี้อะไรเงี้ยก็ยากเหมือนกันท้าทายจําได้ว่าช่วงแรกๆทําออกมันก็ไม่ดีมันลองผิดลองถูกแล้วส่วนใหญ่จะผิด
0: ผมกลับมองอีกอย่างนึงผมนึกว่าพี่ได้รับโจทย์มาจากที่มหาวิทยาลัยนะครับพอเอาชุดกลับไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อนแบบโหงานดีมากเพราะว่าแม่คุณแม่เป็นช่างตัดไงแบบเราพราวเรายืดได้เลยอะไรเงี้ย
1: คิดว่าไปถึงทุกคนก็จะชมว่ามันเนียบแต่เราก็จะรู้ดีว่าพอสิ่งที่เรารีเสิร์ชบางทีมันทําไม่ได้เหมือนที่รีเสิร์ชหรอกแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าอุ่นใจว่าทันแน่ๆอย่างแรกละครเวทีเนี่ยชุดมาทันอย่างที่2ชุดเนี๊ยบเย็บจริงๆไม่ใช่แปะกาวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะประทับใจกับเสื้อผ้าที่แม่เราตัดเย็บไปให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มเห็นรีแอคที่เหมือนเพื่อนๆจะมีปฏิกิริยากับเสื้อที่แม่เราทํามาในแบบที่เกินกว่าที่เราคาดไว้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่เริ่มมีข้อมูลเข้ามาเฮ้ยโอ้มันดีอะไรเงี้ยทั้งที่เรารู้สึกว่าเสื้อแม่เราหรอกแก่และชู
0: พี่ว่ามันเกี่ยวข้องไหมที่เคยมีคนบอกเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าเกิดสังคมรอบข้างเนี่ยเขาสนับสนุนแล้วเขายกย่องเราแล้วเขาให้พื้นที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณทําอันนี้ไปเถอะเพราะคุณทําได้ดีกว่าเราแล้วทุกคนก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยทําได้ดีกว่าเขาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกชอบที่จะทําสิ่งนั้นไปโดยปริยาย
1: มันเป็นจิตวิทยาแล้วคิดว่ามันจริงมันคือความรู้สึกที่ทุกคน
0: เหมือนเราไม่อายใครอ่ะ
1: อาจจะไม่ใช่
0: เหมือนเราไม่อายใคร
1: อาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดมาแต่ทุกคนเขาค่อนข้างให้คุณค่าแล้วก็ชื่นชมมันทําให้รู้ว่างานของที่แม่เราทํามีของใช่แล้วมันเป็นไอเดียบางอย่างที่มาถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่ทําทุกวันนี้เลยอ่ะว่าเสื้อที่อันเนี้ยมีงานบางส่วนที่แม่เราทําอยู่นะแล้วเรารู้สึกมั่นใจว่ามันมีของใช
0: ่ก่อนที่กําลังจะก้าวเข้าไปสู่การทําเสื้อผ้าเนี่ยนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงผมนึกขึ้นมาได้เรื่องนึงได้ข่าวว่าสมัยเด็กๆเนี่ยพี่อ่านการ์ตูนในแบบที่คนอาจจะคิดว่ามันดูไม่น่าจะต่อการออกแบบเสื้อผ้าเลยเด็กๆชอบเซนเซย่าใช่มั้ยครับ
1: ใช่ชอบเซนเซย่า
0: ผมนึกว่าพี่จะชอบแบบคือชุดสวยๆแบบซินโดรเมล่า
1: หรือ
0: สโนไวท
1: ์ก็ดูหมดนะแต่
0: พี่กลับไปชอบเซนเซย่าเพราะอะไรครับ

0: เพราะเราชอบชุดพูดเลยว่าชุดคอสตูมในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันลิงก์กับเรื่องดาราศาสตร์แล้วก
1: ็นี่หนังสือของพี่เอง
0: ใช่เป็นหนังสือเล่มนี้ก็หนา
1: แล้วนี่ชอบมาตั้งแต่เด็ก
0: ใช่คือเล่มนี้มันเป็นเล่มที่รวมว่าชุดเกราะของตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ทุกตัวในเรื่องนี้ต้องกี่ภาคเนี่ยเป็นร้อยตัวเลยเนี่ยมีชุดเป็นยังไงแล้วชุดเนี้ยพอประกอบขึ้นมาเป็นกลุ่มดาวประจำตัวของแต่ละตัวเป็นยังไง
1: ขออนุญาตเปิดให้ดูฮะชุดมันเวอร์วังจริง
0: ชุดมันสวยจริงจริงชุดมันก็จะมีอินสปิเรชันที่เป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์อันนี้เป็นคนที่ชอบมากมิทโทโลจีกรีกมิทโทโลจีก็เป็นหนังสือที่เราก็อ่านตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ได้ตั้งใจอ่าน
1: พี่ชอนช่วยเปิดให้ดูได้ไหมครับผมกลัวมันขาดครับพี่เก็บมาตั้งแต่เด็ก
0: อย่างตัวละครที่ชอบที่หลักๆเด่นๆที่ชอบในเซนเซียก็น่าจะเป็นโกเซนนะไม่รู้ว่าคุณเปิร์เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าเนาะน่าจะต้องเคยสิ
1: ผมเป็นเด็กไม่ดูการ์ตูน
0: เอาไม่ดูการ์ตูนเลยโกเซนเนี่ยเขาจะเป็น
1: ตัวแทนของแก่เลยผมอ่ะ
0: 12ราศีที่เป็นเหมือนกับว่าจักรราศีใช่มั้ยที่อ่ะอย่างเงี้ยเป็นราศีพฤษภที่เป็นราศีวัวชุดของเขาก็จะประกอบกันถอดออกมาจากตัวเนี่ยประกอบกันเป็นรูปกลุ่มดาวราศีประจําตัวเขาได้แล้วมันมีความเหมือนเขาคิดมาเยอะมากว่าอะไรแต่ละชิ้นของชุดเกราะบนตัวเนี่ยจะมาประกอบยังไงย้ายจากขามาเป็นแขนย้ายจากเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่ทําให้เรารู้เหมือนกับมันน่าค้นหาทําให้เราติดตามการ์ตูนเนี้ยมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังชอบเบิกกลับไปดูนะมันจะได้อินสปิเรชั่นอะไรที่น่าสนใจในการทําชุด
1: คือมันเหมือนกับปลูกฝังการออกแบบให้กับพี่ชอนไปโดยไม่รู้ตัว
0: การออกแบบและการหาสตอรี่ให้กับการออกแบบอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมเนาะแต่ที่จริงอย่างนึงที่มันแอบปลูกฝังเบาๆในเรื่องของกายภาพเนี่ยคือเรามองเสื้อว่าเป็นเกราะเรามองเสื้อของเราว่าเป็นเฝือกอ่อนเป็นของแข็งซึ่งอันนี้มันทําให้มันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มันไม่มีแบรนด์อื่นที่ทําแบบเนี้ยเรามองเสื้อเราว่าเป็นชิ้นอะไหล่ที่มันมาสร้างรูปทรงให้กับคนใส่ได้อันนี้มันค่อนข้างเป็นฟิสิคอลที่พอเรามองเห็นตรงนี้เราเนี่ยมันค่อยๆเดินขยับมา15ปีจนเป็นแบรนด์ของเราได้ทุกวันนี
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นคอลเลกชันนึงที่นานมากแล้วอันนี้ตั้งแต่ปี2012ที่คอลเลกชันเนี้ยได้อินสปิเรชันมาจากการ์ตูนเซนเซย่าในวัยเด็กทั้งหมดเลยแล้วมันจะมี
1: สีอ่ะใช
0: ่มีเรื่องสีมีเรื่องฟอร์มของชุดเกราะชิ้นไหล่อะไรเงี้ยถ้าคุณเปิดดูดีๆมันจะมีเรื่องฟอร์มบางอย่างที่มัน
1: ใช่ๆๆละเห็นละ
0: เรื่องเส้นสตรีมไลน์หลายๆอย่างที่มันจะได้รับแรงบันดาลใจที่จริงเรื่องฟอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้แบรนด์มันมีตัวตนชัดเจนขึ้นมาในเรื่องเสื้อผ้าครับ
1: ตอนที่เขามาบอกคุณแม่ว่าจะตัดเย็บแบบเนี้ยคือแม่อยากได้ตรงเนี้ยแต่แข็งแบบเนี้ยไม่ย่นไม่ยับหรือให้มันแบบเนี้ยแม่แปลความยากมั้ยครับใน
2: ต้องปรึกษากัน
0: แปลความคุยกันตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเรามองเสื้อ
1: เพราะมันเป็นจินตนาการของพี
0: ่ใช่เรามองเสื้อเป็นของแข็งแต่คุณแม่มองผ้าว่ามันนิ่มและถ่วงทิ้งลงไปที่พื้นแต่เรามองเสื้อเรามองผ้าเป็นเฝือกอ่อนนะพูดอย่างนี้ดีกว่าเรามองว่ามันเป็นงานปั้นเพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานในการสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกัน
1: ซึ่งตอนที่เขาจะให้ทําตรงนี้แม่ไม่เถียงแย่หรอครับว่ามันใส่ไม่สบาย
0: ช่วงแรกเ
2: ถียงกันตลอดแต่ว่าเมื่อทําออกมาแล้วอ่ะเป็นที่ยอมรับอ่ะเราก็ต้องตามเขา
0: ถ้าเราก็ต้องใช้การพิสูจน์นะเราไม่ใช่
2: พิสูจน์ทุกอย่าง
0: เราไม่ได้เถียงด้วยคําพูดอย่างเดียวแต่มันมีความเชื่อที่มีคนอื่นๆที่เห็นคิดเหมือนกับเราอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าต้องรู้ก่อนว่าอย่างนึงเราเป็นคนคุยกับแม่เราคุยกับคนละเจเนเรชั่นกันเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวแทนของคนในเจเนเรชั่นเราที่คิดแบบเนี้ยถ้าจะให้แม่เราเชื่อเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่พิสูจน์แต่เราก็ไม่ได้ไปค้านว่าทุกอย่างที่แม่เราคิดผิดนะ

0: ใช่
1: ย้อนกลับไปต่อว่าพอได้เริ่มทำเสื้อผ้าไปเรื่อยๆจนกลายเป็นประธานด้านคอสตูม
0: ใช่ได้เป็น
1: ของละครเวที
0: ละครถาปัตย
1: ์อะไรเป็นก้าวต่อไปที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทำสถาปัตย์แล้วเราจะมาทำห้องเสื้อ
0: จุดเปลี่ยนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำอาชีพเลยนะน่าจะเป็นตอนที่เรียนปี5ที่สถาปัตย์ช่วงก่อนทำทีสิทธิ์เนี่ยได้ลองทำเสื้อไปขายที่สยามร้านเขาอยู่ที่โรงหนังสยาม
1: ทำไมอยู่ดีคิดอยากทำเสื้อไปขายครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเราเหมือนเริ่มมีความรู้เยอะละเราทำละครมา4เรื่องแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีไอเดียที่อยากจะนำเสนอในมุมมองของแฟชั่นดีไซเนอร์
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นคอสตูมดีไซเนอร์ที่ทำละครเวทีอีกแล้วเรามีไอเดียในเรื่องการเอาคอร์เซ็ตเนี่ยมาทำให้มันเป็นสปอร์ตแวร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยลองทำเสื้อที่คล้ายๆเสื้อสเวตเตอร์เสื้อสปอร์ตที่เขาใส่วิ่งอะไรเงี้ยแล้วมาปรับโครงสร้างให้เป็นเสื้อคอร์เซ็ตใส่แล้วเข้ารูปสวยมีเอวอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปฝากขาย
1: มันมาแบบเดิมไหมก็คือว่าเวลามีไอเดียต้องมาบอกคุณแม่ให้คุณแม่ช่วยตัดเย็บแบบนั้นให
0: ้
1: แต่ตอนที่มีไอเดียนี้ก็แบบเดิมว
0: ่
1: าเอามาเล่าให้คุณแม่ฟัง
0: ใช่
1: เขาบอกไหมว่าเขาจะเอาไปขายครับคุณแม
2: ่เขาบอกฮะเขาบอกเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่คุณแม่ให้
0: คือตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ทําทีสิทธิ์อ่ะเด็กถาปัตย์จะรู้ว่าทําทีสิทธิ์ใช้เงินเยอะมากแล้วตอนนั้นก็มีไอเดียว่าอยากจะลองทําเสื้อขายเพื่อเก็บเงินมาทําทีสิทธิ์แล้วเอาไปฝากขายที่ร้านชื่อร้าน388อยู่ที่โรงหนังสยามนานมากแล้วตอนนี้โรงหนังสยามก็เปลี่ยนเป็นสยามสแควร์วันอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: พอโดนไฟไหม้
0: ใช่ไฟไหม้ไปช่วงปี2010ทีนี้วันแรกที่ไปเนี่ยจำได้ว่าเราเสื้อไปส่งให้ที่ร้านตอน9โมงแล้ว10โมงเราต้องกลับมาเข้าเรียนเลคเชอร์ตอนเช้าแล้วพอตอนเที่ยงเนี่ยที่ร้านเขาโทรมามิสคอลเราก็เห็นโทรศัพท์ว่ามีมิสคอลโทรกลับไปเขาบอกว่าขายไปแล้วนะต้อง3ตัวประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยเราเอาไปฝาก
1: แค่วันเดียว
0: ใช่
1: 2ไม่ถึงวันเลย2ชั่วโมงขายได้แล้ว
0: ใช่ขายได้แล้วเนี่ยๆคือเสื้อตัวนี้แหละครับเป็นคล้ายๆเสื้อวอร์มเสื้อเป็นสปอร์ตแวร์ที่มีโครงสร้างแบบคอร์เซ็ตใส่ถ้ารูดซิปแล้วมันจะเข้ารูปเห็นอกเอวสะโพกอะไรเงี้ยแล้วพอขายไปได้
1: ผมนึกมาตลอดว่าแบรนด์ของพี่มีแต่ชุดเดรสยาวจริงๆนี่มีเสื้อผ้าแฟชั่นเลย
0: ใช่
2: สูตรก็มี
0: สูตรอะไรงี้ก็มี
1: ครับ
0: คือจําได้เลยวันแรกที่คนแรกที่มาซื้อไปใส่คือพี่ลูกเกดจิรดาโยฮารา
1: วีเจลูกเกด
0: ใช่แล้ววันนั้นพี่ลูกเกดก็เหมือนผ่านไป 2-3 วันน่ะเขาใส่เสื้อตัวเนี้ยถ่ายรายการ By Demand ของ Channel V
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นรายการสดที่วันนั้นบังเอิญเราก็ดูทีวีอยู่หน้าทีวีพอดีเราก็ตกใจเฮ้ยเรียกแม่มาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเหมือนมีการพิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วว่ามันทําได้จริงแล้วสิ่งที่มันเป็นการยืนยันมากที่สุดก็คือรายได้ที่เราเริ่มขายได้เดือนแรกแล้วเงินกําไรที่มันได้อ่ะเราจําได้ว่ามันเยอะกว่าเงินเดือนของสถาปนิกในยุคนั้นจบไป
1: ก็เลยเปลี่ยนเลย
0: ตัวเลขมันชัดแล้วอ่ะว่าเนี่ยเราขายอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือนแล้วกําไรที่ได้แต่ละเดือนมันเยอะกว่าเงินเดือนสถาปนิก
1: อ
0: ันนี้เป็นคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นพิสูจน์ได้เป็นตัวเลขวัดได้ทุกอย่างเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นอันนึงที่เราเหมือนแม่ก็จะเถียงเราไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามันอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นมันน่าสนมากเลยอ่ะอยากจะเพราะเราเริ่มรู้สึกว่ามันทําเป็นธุรกิจได้สมัยที่ผมเริ่มทําธุรกิจเนี่ยลองเดินหาเลยให้เวลา1เดือนจะหาที่ว่างห้องว่างให้เช่าในสยามสแควร์ไม่มีเลย
2: ไม่มี
1: แล้วทํายังไง
0: มันบังเอิญที่ว่ามีวันนึงที่ผมเดินอยู่ที่สยามอ่ะแล้วเค้ามีแปะป้ายเหมือนเค้าเพิ่งมาแปะด้วยนะเห็นเจ้าของร้านแปะเลยอ่ะแล้วผมขอเบอร์เค้าเลยเราก็เลยได้ร้านนั้นน่ะแต่มันโชคดีที
1: ่ในสมัยที่เพิ่งเรียนจบพอดี
0: ใช่ช่วงนั้นเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยแต่มันโชคดีที่ร้านที่เราเดินผ่านวันนั้นแล้วเขาเช่าให้เช่าพอดีเนี่ยมันอยู่ในทำเลที่เรามองไว้แล้วคือสยามสแควร์ซอย2แล้วก็ราคาเป็นสิ่งสำคัญเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะจ่ายไหว
1: ได้ข่าวว่าเด็กคนนั้นที่ตัดสินใจที่จะต้องเช่าร้านเดือนละแสนกว่าบาทใช่ไหมคร
0: ับใช่แสนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทตอนนั้นอายุ22จำได้เลยแล้วตัวเลข120,000สำหรับเราเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมาก
1: ไปเอาเงินจากไหนมาครับ
0: มันอย่างแรกเลยคือเราตั้งใจไว้ว่าถ้าเราจะเช่าที่ตรงนี้เราต้องทำแคชโฟ

0: ให้ได้ทุกเดือนเราจะต้องขายเสื้อและมียอดขายที่จะ cover ค่าเช่าให้ได้แล้ว
1: ต้องเหลือกําไรด้วยนะ
0: ใช่แล้วเหลือกําไรด้วยแล้วเราโชคดีที่ตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยเราสามารถทํา cash flow ที่มัน cover ตรงนี้ได้แต่เดือนหรือ2เดือนแรกอาจจะไม่ได้กําไรออกมาชัดเจนเยอะมากแต่เรื่องค่าเช่าค่าจ้างพนักงานขายค่าผ้าค่าช่างทั้งหมดเนี่ยเราจ่าย cover
1: แสดงว่ายอดขายเดือนแรกที่ตั้งร้านเนี่ยต้องมีแตะหลัก 500,000 บาทนะ
0: ใกล้เคียงใช่อาจจะไม่ถึง
1: เด็กคนหนึ่งเปิดร้านขายเสื้อผ้ายอดขายเดือนแรก 500,000 บาท
0: จำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ก็น่าจะใกล้เคียงแต่น่าจะน้อยกว่า 500,000 แต่จำได้ว่าตอนนั้นเครียดมากเพราะมันมีตัวเลขค่าเช่านี่แหละที่เราทำให้เราขยันมากกว่าเดิมตื่นเช้ามาเพื่อมาทํางานมาเตรียมของว่าจะเอาอะไรไปขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนที่ลูกเริ่มทําสิ่งนี้แล้วก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เขากําลังทํานั้นตอนนั้นคือการออกแบบเสื้อผ้าเปิดร้านเสื้อผ้าเนี่ยคุณแม่เห็นลูกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: สงสารมากเลยอ่ะตอนเค้าผอมมากเลย
0: ใช่ตอนนั้นเครียดผอมเครียดเค้ากลัว
2: ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแรกๆก็ต้องลองผิดลองถูกนะฮะ
0: ส่วนใหญ่ลองผิด
2: เขาก็ขยันมากเลยนะฮะเขาไปสำเพ็งเนี่ยเขาไปเดิน
0: ไ
2: ปดูผ้าแล้วก็ไปพังพลัดเนี่ยก็ต้องไปดูข้างบน
0: อ
2: ะขึ้นบันไดไป
0: ตอกซอกซอยต้องไป
2: ตอกซอยราคาผ้าตัวนี้300อะไรอย่างเงี้ย
0: เราต้องเช็คหมดเลยว่ามีผ้าตัวไหนร้านไหนราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ไปเองพาคุณแม่ไปด้วย
0: ไปเองบางทีคุณแม่ก็พาไปด้วยเพราะคุณแม่จะมีคอนเนคชั่นร้านเสื้อทั่วพหุรัฐสำเพ็งก็จะรู้จักคุณแม่ไงเราจะได้สายป่านตรงนี้เพราะฉะนั้นมันมีความโชคดีที่ตอนเริ่มต้นธุรกิจอ่ะเราได้เครดิตแล้วจากคอนเนคชั่นคุณแม่เป็นลงบินร้านเจอรสีไว้อันนี้ก็ผู้ยอมรับเลยว่าเราโชคดี
1: แล้วคุณแม่กลัวไหมเป็นห่วงไหมว่ากลัวว่าลูกจะเจ๊งเป็นหนี้ค่าเช่าเป็นหนี้พนักงานหรืออะไรยังไง
0: สแควร์น้องปรับเสีย
2: งก็กลัวแหละกลัวฮะใจลึกๆกลัวแต่ก็พยายามช่วยเต็มที่อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของคุณแม่นี่แหละมาทําเป็นให้ได
0: ้
2: เขาพูดอย่างนี้เลย
0: คือเราเรียกว่า
2: บอกเขาจะต้องทําให้เป็นธุรกิจให้ได้เลยวันหลังคุณแม่ไม่ต้องมาลําบากมันนั่งตัดทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไอ้นี่
0: มันเป็นเขาเรียกเสื้อผ้า
1: บ
0: ูติ
1: กแม่
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่ตอนเขาอายุ
2: 22ตอนที่เขาเริ่มจะจบละจะจบตอนที่เขาทําละครสถาปัตย์ได้รับความนิยมมากดีมากแล้วเขาก็มีการแบบแอบไปประกวดนะฮะเอาเสื้อผ้า
0: เคยเอาเสื้อที่ทำไปประกวด
2: โดยที่คุณแม่ไม่ต้องลงมือนะเขาใช้หุ่นแล้วก็จับแบบอะไรเงี้ยจับเป็นเดฟเป็นอะไรเงี้ยแล้วไปประกวดเขาชนะเลิศตั้ง
0: ได้เคยได้รางวัลแต่ก็เป็นรางวัลเล็กๆที่บางทีมัน
2: ชาพัดเขาก็ได้รางวัล
0: เคยได้รางวัลใช่โดยที่ไม่ได้
1: เรียนมาทางด้านนี้นะ
0: ใช่เพราะคนส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นนักเรียนแฟชั่นมาประกวดแล้วก็มีเด็กสถาปัตย์เราก็ไปแข่งกับเขาด้วยก็ได้รางวัลนะอาจจะเป็นเพราะเราคิดไม่เหมือนเขาแต่หลายรางวัลส่วนใหญ่จะไม่ได้ชนะเลิศจะได้รองชนะเลิศเพราะคนที่ชนะเลิศส่วนใหญ่จะมาจากคณะที่เรียนแฟชั่นใช่
1: นั้นถามนิดนึงครับว่าถ้าสมมติว่ามีน้องๆฟังอยู่หรือมีผู้ปกครองฟังอยู่ว่าการที่จะให้ลูกของเขาเนี่ยสมมติว่าลูกเขามีความใฝ่ฝันอยากที่จะมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือเห็นแววแล้วแหละว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นเนี่ยนะแล้วก็อยากให้ลูกเป็นนักออกแบบได้จําเป็นไหมที่จะต้องสนับสนุนให้ลูกไปเรียนแฟชั่นหรือจริงๆแล้วอาชีพการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้านี้ไม่จําเป็นต้องจบแฟชั่นมาก็ทําได
0: ้ต้องบอกอย่างแรกก่อนเลยครับคุณเปิ้ลว่าถ้าชอบแต่งตัวเป็นคนแต่งตัวเก่งหรือเป็นคนแต่งตัวจัดไม่จําเป็นว่าจะต้องชอบเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
1: ไม่ได้หมายความว่าจะออกแบบได้ดี
0: ใช่ไม่จําเป็นว่าจะออกแบบได้ดีอย่างตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนไม่แต่งตัวเลยเป็นคนที่หายไปกระฉากอะไรเงี้ยหายไปเป็นพื้นหลังเป็นตัวประกอบผ่านอะไรเงี้ยเราไม่ได้แต่งตัวไปให้ใครดูเลยแล้วก็ปกติชีวิตประจําวันผมก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยเด็กที่จะเข้ามาเรียนแฟชั่นเนี่ยจะชอบมีความเข้าใจว่าจะต้องเป็นคนแต่งตัวจัดเป็นสไตลิสต์ที่แบบตามทุกเทรนด์ไม่ตกใช่แต่คําถามแรกเคยคิดจะเรียนตัดเสื้อบ้างมั้ยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเด็กๆที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆหลายๆคนจบมาในแบบที่ได้ปริญญามาแล้วแต่ตัดเสื้อผ้าไม่เป็นเลยดูผ้าก็ไม่เป็น เกรนผ้าไม่รู้จัก
2: ไม่รู้จัก
0: อันนี้น่าจะเป็นคำแนะนำที่อยากให้น้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทำเงินไงช่วงเทรนด์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนจะมองว่าอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยทำเงินมันไม่จริงนะมันไม่ได้ทำเงินเยอะที่สุดใช่แต่มันต้องการการใส่ใจและต้องการการศึกษาหาความรู้เยอะมาก
1: สรุปคือจําเป็นต้องไปเรียนแฟชั่นมั้ยหรือไม่จําเป็น
0: ไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นจะต้องเรียนแฟชั่นเพื่อที่จะจบมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
1: แต่ต้องเรียนตัดเสื้อมั้ย
2: ควรจะมี
0: ควรจะมีความรู้แต่ความรู้ไม่จําเป็นต้องได้มาจากการเรียน
1: พี่ก็ไม่ได้เรียน
0: ใช่มันเรียนอะไรหลายอย่างที่จบมาแล้วทําแฟชั่นได
1: ้ต้องวาดรูปเก่งมั้ยครับ
0: ไม่จําเป็น
1: จริงเหรอ
0: ไม่จําเป็น
1: แล้วจะวาดแพทเทิร์นได้ยังไงครับ
0: ที่จริงมันมีช่างแพทเทิร์นที่ทํางานได้แต่คุณต้องตรวจงานช่างแพทเทิร์นเป็นอันนี้สําคัญกว่าคุณจะต้องแก้แพทเทิร์นที่ช่างแพทเทิร์นทํามาได้โดยที่ไอ้แพทเทิร์นที่คุณต้องการเนี่ยมันจะสื่อสารถึงตัวตนของแบรนด์คุณได้อันนี้สําคัญกว่า
2: แต่อันนี้แม่เถียงนิดนึงการวาดรูปเป็น
0: มัน
2: ช่วยได้เยอะมาก
0: ช่วยก็ได
2: ้ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าอย่างภาพที่เค้าวาดออกมาแล้วก็สัดส่วนที่เค้าให้อ่ะช่างแพทเทิร์นน่ะจะต้องทําให้ได้แบบนั้นคือไม่ใช่วาดออกมาอ้วน
0: ๆขายาวๆ
2: ขายาวๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือช่างแพทเทิร์นเนี่ยจะต้องอีกภาพที่เค้าวาด
0: มันมีสัดส่วนอยู่ในรูปที่เราวาดคือผมเป็นคนที
2: ่
0: ถ้าเกิดดรออิ้งสเกจให้คุณแม่ทําแพทเทิร์นน่ะผมจะวาดที่เหมือนซีล็อกเหมือนถ่ายรูปแล้วซีล็อกย่อ
1: สัดส่วนคือจากสถาปัตย์หรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่าเราเข้าสเกลอยู่ตลอดเวลา
1: เน
0: ี่ย
1: มันต้องมี1ต่อ100 1ต่อ50คือสเกล
0: กว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรสูงเท่าไหร่เรามีสเกลอยู่ในดรออิ้งเราตลอดเราจะไม่ได้วาดนางแบบที่ขายาวสูง2เมตร50อะไรเงี้ยไม่ใช่เราวาดนางแบบของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงสูงประมาณไม่เกิน170แล้วก็เราจะมีสัดส่วนที่ช่างแพทเทิร์นมองแล้วก็จะรู้เลยว่าเขาต้องทําแพทเทิร์นยังไงตัดยังไง
1: ครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นครับ
0: อันนี้เล่มนี้เก่ามากพูดเปิดแล้วมันจะร่วงไว้ที
1: ่พี่เปิดเองครับผม
0: อันนี้เป็นสมุดสเกจสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่จุฬานะครับมันก็จะมีทั้งสเกจรูปเสื้อผ้าด้วยสงสัยว่าเรียนสถาปัตย์ทําไมสมุดสเกจที่พกไปเรียนทุกวันมีแต่สเกจเสื้อผ้าเนาะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมีคัดลายมือด้วยคัดลายมือเป็นสิ่งนึงที่ชอบมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ถ้าว่างแล้วเผลอปุ๊บจะคัดลายมือทันที
1: นี่ไงคุณแม่ห้ามไม่ได้เห็นมั้ย4ขวบที่เค้าทําม
0: ันก็
1: เวลาว่าง
0: ขึ้นมาเรื่อ
1: ยๆเวลาว่างเค้ามีเค้าก็ยังทําเหมือนเดิมเลย
0: ใช่
1: ป่ะ
0: การที่เราเรียนสถาปัตย์มันทําให้เรามีวิธีคิดแบบ
1: อีกแบบนึง
0: แบบคนเรียนสถาปัตย์เป็นเหตุผลใช้เหตุผลกับความงามแล้วก็ทําให้หาข้อมูลเก่งเหมือนกับทํา feasibility ก็คือคํานวณความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ของโครงการอะไรเงี้ยทําให้เราใช้เหตุผลทั้งหมดกับการออกแบบมันก็จะมีอะไรที่
2: การที่เค้าเรียนสถาปัตย์เนี่ยอย่างคุณแม่นี่เป็นช่างตัดเสื้อธรรมดา
1: ครับ
2: คือคุณแม่ก็จะไม่ได้เน้นว่าสัดส่วนที่ให้มันโอเคได้ยังแต่เค้าเรียนสถาปัตย์นี้เค้ารู้เหมือนกับแรงโน้มถ่วงว่าเสื้อเนี่ยมันจะต้องสเต็ปมันจะต้องเป็นยังไงใส่แล้วถึงจะสวยแล้วก็มันควรจะว่าสัดส่วนคนเป็นยังไงด้วยแต่ถ้าเราเป็นช่างเสื้อเนี่ยเราไม่ได้คิดอย่างนั้น
0: ช่วงที่เปิดร้าน
2: ขอให้เราวาดแล้วก็ตัดแล้วก็เย็บออกมาแล้วคนใส่ใส่สวยก็โอเคผ่าน
0: คงสร้างคอสเซ
2: ็ตแต่ของเขาไม่ใช่อย่างนั้นของเขาเนี่ยกว่าจะมาเป็นเสื้อชุดนึงอย่างเนี้ยเขาจะต้องมีความคิดว่าส่วนไหนอ่ะมันจะต้องหนัก
0: นี่เป็นไอเทมขาย
2: ส่วนไหนจะเบา
0: ช่วงแรกๆที่เปิดร้าน
2: อันนี้มันเกี่ยวกับการเรียนสถาปัตย์นะฮะเมื่อก่อนเราสร้างตึกอ่ะ
1: ครับ
2: ถ้าตรงนี้หนักเกินหรือตรงนั้นไม่พอดีมันจะพังได้
1: คือเค้ามีความบาลานซ
2: ์ซึ่งแม่ไม่มี
1: มาจากการเป็นสถาปนิก
2: ใช่
0: คือการเรียนสถาปัตย์เน
1: ี่ยสมมาตรเค้าเรียกสมมาตรใช่มั้ย
0: การเรียนสถาปัตย์มันคือการรู้จักบาลานซ์อ่ะการเป็นดีไซเนอร์หรือนักออกแบบที่ดีคุณจะต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างความงามกับเหตุผล
1: มาถึงเรื่องของการทําธุรกิจได้ข่าวว่าวันที่พอเริ่มธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยนะครับเส้นทางของการทําธุรกิจก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคือเหมือนกับว่าเดือนแรกจะขายได้ 500,000 ก็จริงมีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าเดือนละ 1,200 ก็จริงแต่ก็มีช่วงเวลาบางช่วงที่แบรนด์เสื้อผ้าของพี่ชอนนั้นเกือบจะเจ๊ง
0: ใช่ทําแบรนด์มา15ปีเนี่ยเราผ่านมาตั้งแต่เรื่องสยามไฟไหม้น้ําท่วมหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอีกมาตลอด และจนมาถึงทุกวันนี้ปีล่าสุดก็โจทย์ที่ยาก

0: ที่สุดที่เคยทํามาคือโรคระบาดซึ่งในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆแบรนด์น่ะปิดตัวไปครั้งที่ชัดที่สุดก็คือตอนปี2010ตอนที่สยามไฟไหม้เนี่ยจําได้เลยว่าไทยดีไซเนอร์ประมาณครึ่งหนึ่งปิดแบรนด์ไปเลย
1: แต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามที่เหมือนกับว่ามีผลกระทบทางธุรกิจของแบรนด์เนี่ยได้ข่าวว่าก็จะได้คําให้กําลังใจหรือสอนจากคุณแม่อยู่เสมอๆใช่มั้ยครับคุณแม่ให้กําลังใจยังไงกับลูกบ้างครับ
2: ก็จะเตือนเขาเสมอแหละทําอะไรก็ต้องอดทนต้องไปให้ถึงฝั่งถ้าลงเรือก็ต้องไปให้ถึงฝั่งต้องแจวไปให้ถึงฝั่งไม่ใช่ทำแล้วเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอย่างนี้แบบมันเมื่อไหร่ล่ะจะสำเร็จ
1: ไอ้คำว่าลงเรือแล้วแจวไปถึงฝั่งได้ข่าวคุณแม่ก็ได้มาจากคุณยายอีกท
2: ีใช่คุณยายก็พูดเสมอบอกอย่างคุณยายจะสอนนะฮะลูกผู้หญิงอ่ะถ้าแต่งงานแล้วอ่ะถ้าเหมือนกับเราลงเรือพายอ่ะเราก็ต้องพายให้ถึงฝั่งไม่ใช่ว่าเครื่องกลางๆแล้วก็เลิกแล้วมันจะคู่ชีวิตมันก็จะต้องล้มเหลวใช่มั้ยฮะถึงจะลําบากยังไงถึงจะก็ต้องฝ่าฟันไปให้ถึง
0: คือลักษณะคําพูดที่คุณแม่พูดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นคําพูดให้กําลังใจที่เรารู้สึกว่าให้กําลังใจแต่ในช่วงเวลาสถานการณ์บางอย่างที่มันยากอ่ะคือแม่ก็จะมีคําพูดที่เป็นคําพูดไฮไลท์ในช่วงนั้นที่เราก็จะจําได้อะไรเงี้ย
1: เช่นอย่างเมื่อกี้
0: อย่างเช่นตอนเริ่มต้นทําแบรนด์จําได้เลยแม่จะเตือนเรื่องการซื้อผ้ามากๆว่าอย่าสต๊อกผ้าเยอะด้วยความที่เราเนี่ยชอบเห็นผ้าดีดีไซเนอร์ทุกคน
1: ซื้อเก็บ
0: ไว้ก่อน
1: เดี๋ยวมันหมด
0: ใช่เดี๋ยวมันหมดคําเนี้ยซึ่งแม่ก็จะสอนว่ามันไม่จริงแม่จะบอกว่าให้ดูตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถ้ามีเงินเหลือเก็บเป็นเงินดีกว่าเก็บเป็นผ้าเพราะผ้ามันสภาพคล่องมันยากกว่าเสื้อถ้าทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้เนี่ยมันยากกว่าเรามีเงินสดเก็บไว้อะไรอย่างงี้ไง
1: มาถึงตรงนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านที่นั่งอยู่แล้วก็ฟังเราพูดคุยอยู่ด้วยนะครับหลายท่านก็มีบุตรหลานมีลูกๆเนี่ยที่อยากจะปลูกฝังให้เค้าเนี่ยประสบความสําเร็จในเส้นทางของเค้าเผื่อว่าใครมีคําถามผมจะขออนุญาตให้ถาม
0: ได้เลย
1: คุณแม่กับพี่ชอนหน่อยนะครับมีใครมีคําถามมั้ยครับ
3: ค่ะอยากจะถามคุณชอนว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้าเดินเข้าไปในร้านนะคะคุณชอนมีวิธีดูแลเริ่มต้นในการจะตัดชุดให้คนคนหนึ่งยังไงบ้างคะ
0: ถ้ามีลูกค้าเข้ามาเจอที่ร้านใช่ไหมครับสมมติบางทีเขาตัดชุดเจ้าสาวอย่างเงี้ยเขาจะขอนัดเขาอยากเจอเราจะต้องบทบาทหน้าที่ที่เราเจอลูกค้าเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเราเจอในฐานะดีไซเนอร์อันนี้ลูกค้า expect ที่จะเจอเราในฐานะดีไซเนอร์แต่ส่วนที่2เนี่ยที่ลูกค้าอาจจะไม่ expect แต่เราจะให้เขาได้รู้สึกคือเราจะเจอเขาในฐานะช่างเสื้อในแบบที่แม่เราอาชีพแม่เราเคยทํามาก่อนโดยที่อาชีพช่างเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่คุยแค่ดีไซน์ว่าชุดจะต้องเป็นแบบนี้นะช่างเสื้อจะต้องอ่านลูกค้าให้ออกต้องคุยกับลูกค้าในแบบที่วิเคราะห์นอกจากอนาโตมีในเชิงสรีระช่างเสื้อจะต้องอ่านนิสัยและคาแรคเตอร์ในเชิงนามธรรมของลูกค้าแต่ละคนให้ออกและต้องอ่านให้ขาด
1: พูดง่ายๆคือรสนิยมแล้วต้องเข้าใจรสนิยม
0: นิสัยด้วยอย่างลูกค้าบางคนลูกค้าวิธีการเปิดประตูเข้ามาในร้านเรารู้เลยเราจะมีแบ่งเลยว่าบางคนจะมากับแฟนตัดชุดเจ้าสาวนะบางคนมากับแม่ตัวเองเจ้าสาวบางคนมากับแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนมากับเพื่อนเจ้าสาวประมาณ 4-5 คนเป็นกลุ่มใหญ
1: ่มันต่างกันยังไงครับ
0: มันต่างกันอย่างชัดเจนคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่มาช้อปปิ้งโดยเฉพาะมาตัดชุดกับแม่เนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟเล็กๆ
1: คือแม่ว่ายังไงว่าอย่างนั้น
0: ใช่จะตรงข้ามกับผู้หญิงที่มาช้อปปิ้งกับเพื่อน 4-5 คนในวัยเดียวกันจะมีความที่จะต้องเหมือนกับครีเอทีฟมากกว่าและมีความอาจจะโมเดิร์นกว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าลูกค้าที่มากับเจ้าบ่าวเนี่ยมากับแฟนเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของความที่เป็นเหมือนผู้หญิงที่ต้องการเอสคอร์ตอ่ะการเซอร์วิสที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเอ็กซ์เพคบางอย่างกับดีไซน์หรือว่าการจากการบริการของเราที่จะต้องเหมือนกับให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยกิจกรรมอะไรเล็กๆพวกเนี้ยเราเก็บมาเป็นข้อมูลในการดีไซน์ชุดให้เขาหมดเลยนะคุณเปอร์เชื่อมั้ยบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะใส่ชุดบางแบบอะไรเงี้ย บางทีเราอ่านออกเขาออกตั้งแต่ตอนที่เขาแวบแรกที่เปิดประตูเข้ามาในร้านเลย
1: สิ่งที่พี่ชอนทำแตกต่างจากสิ่งที่คุณแม่ทำในอดีตไหมครับ
2: แตกต่างกันเยอะเลยของคุณแม่นี่เขามารับจ้างตัดเสื้อว่างั้นมาเอาผ้ามา
0: ใช่
2: เอาผ้ามาแล้วก็เอาแบบมา
0: แต่ที่ของผมทำจะไม่มีเอาผ้ามาเราจะเป็นคนเลือกให้
2: ไม่เหมือนกัน
0: มันจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คุณแม่ทำเหมือนกันคือวิเคราะห์รูปร่างอันนี้เป็นสิ่งที่แม่จะสอนไม่ได้สอนหรอกแม่จะพูดว่าสมมติเราก็จะให้ผู้หญิงที่ช่วงตัวยาวช่วงขาสั้นน่ะต้องใส่กระโปรงเอวสูงให้ดูช่วงขายาวขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเบสิกง่ายๆที่ทุกคนหลายๆคนก็จะรู้เราก็จะไม่พลาดเรื่องแบบนี้แต่พอมาเจอถ้าเกิดเจอกับตัวผมเองเนี่ยผมจะมีวิเคราะห์ลึกกว่านั้นอีกมันจะดูที่วิธีการเดินวิธีการพูดของเขาอะไรเงี้ยแล้วมันเอามาเป็นข้อมูลในการใช้ออกแบบได้มันก็คือเอาข้อมูลแบบที่แม่สอนเนี่ยมาพัฒนาให้ลึกขึ้น
1: จริงๆฟังจากเรื่องราวของพี่ชอนแล้วก็เรื่องราวของคุณแม่เนี่ยนะครับมันทำให้ผมเห็นวิวัฒนาการตั้งแต่เด็กมาจนโตว่ากว่าพี่จะโตมาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในแบบนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการเป็นแบบอย่างคือบางครั้งเนี่ยการเป็นแบบอย่างให้กับลูกในทิศทางที่ดีในการกระทําในทุกๆเรื่องใครจะไปรู้ว่าแบบอย่างที่เราทําแล้วทําให้ดูเป็นแบบอย่างเนี่ยลูกสามารถนําเอาไปพัฒนาต่อยอดให้พัฒนามากกว่าเราได้อีกนะมากไปกว่านั้นคือการสนับสนุนลูกผู้ชายคนนึงที่ยังไม่รู้หรอกว่าตัวตนตัวเองนั้นเนี่ยจะทําอะไรรู้แต่ว่าเรียนเก่งเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนดีนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะต้องกลายเป็นสถาปนิกแน่ๆวันนึงเมื่อมีโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนของตัวเองหรือจะมีพื้นที่ที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะสามารถมีตัวตนที่โดดเด่นกว่าคนอื่นได้อย่างไรเป็นเพราะว่าคุณแม่สนับสนุนให้ในเรื่องของการที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าให้จึงทําให้พี่ชอนนั้นมีตัวตนในการที่จะเอาของจากที่บ้านเนี่ยไปโชว์เพื่อนพอเอาไปโชว์เท่านั้นแหละครับเพื่อนชมกันทั้งคณะทั้งมหาวิทยาลัยเขาก็รู้สึกความภาคภูมิใจตรงนี้ขึ้นและใครจะไปคิดว่าความภาคภูมิใจที่เริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นจะทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่สร้างแบรนด์เสื้อผ้านะครับที่สาวๆ สุภาพสตรีทั้งประเทศใฝ่ฝันอยากที่จะได้สวมใส่สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสสำคัญสำคัญของชีวิตนะครับและนี่คือเรื่องราวของคุณแม่อรศรีแล้วก็พี่ชอนชาวนนท์ไข่สิรินะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆส่วนหนึ่งของสังคมก็ตามแต่เป็นจุดส่วนหนึ่งเล็กๆที่สำคัญมากที่จะสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ค่ะ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พอเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3 generation นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งและหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็

0: ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนปลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ
1: ่ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็ต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Product นะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ Innovative Process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ Innovative Business Model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัลนะคะอีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับแล้วตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้

0: ทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเออเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
1: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
0: ค่ะก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเรา2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องบูธไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
1: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
0: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับ diamond grade ถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้และท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
1: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย์อนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
0: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: ันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ได้ครับ
0: ไฮไลท์ตัวที่3นะคะค
1: ่
0: ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องมีปุ่มฟัสเซอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำ

0: ด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย 3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมากเลย
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่าเดนเทลซีรีส์ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัวเดนเทลพลาสเตอร์เนี่ยปูนหล่อแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE มาร์กแล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะก็จะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องบูธได้ช
1: ม
0: ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนและเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้นะคะ
1: เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็ง
0: แข็งมากนะคะ อันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้ก่ออิฐฉาบปูนหน้าไซงานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีอยู่ในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัวแอนตี้ไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟีสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำพาเทนต์เสิร์ชดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่อินฟลูเอนซ์เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมีรีเทิร์นไหมนะคะต้องวัดได้ว่ารีเทิร์นกี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัดรีเทิร์นได้อันเนี้ยค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยเราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค
0: ่
1: ะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างนึงว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกก่อนครับปุ๊บครับผมสับขาหลอก
2: หลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
2: เห็นไหมครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวีปเปอร์สวีปเปอร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในวันนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว
0: ้แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อน
0: จ
2: ริงจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นถังอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศแรงต่างถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
2: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
2: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
2: คืออย่างงี้ไม่ก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
2: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบังเอิญได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนก แล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
2: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพีเอ็มฟู้ดนี
0: ้
2: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
2: มาเหอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
2: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
2: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
2: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
2: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้การคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต
0: ่
2: หล
0: ัง
2: พอสุดท้ายผู้การแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแผนกบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
2: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยม
0: ัน
2: มีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
2: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
0: ์
2: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับแฮปปี้มันนี
2: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้เอทคือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมากนะ
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอ
2: ใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่
1: อ
2: นเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขา

0: เนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
0: คือจมน้ำ
1: จม
0: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
0: ประมาณนั้น
1: ครับผม
0: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
2: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
0: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
2: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
0: 120,000
2: บาท 120,000
0: บาทดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
2: โอ้เงินเดือนเดือนละ
0: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณนิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซึ่งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000บาทนะครับในรายละ50,000บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
0: หนี้
1: ทั้งหมด
0: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
0: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
0: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80ราย
1: ครับ
0: วันนั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
0: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
0: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
0: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
0: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอร้อยละ5ได้มั้ยขอร้อยละ7ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่ถ้าเป็นบ้านเลยนะ
0: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย คือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาหมดนี่
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
3: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
4: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
3: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
4: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนมี 3,000-4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
3: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
4: เล
3: ิ
4: ก
3: ก็เงินเหลือ
4: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปถือเนี่ยเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
3: ้
4: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
3: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
4: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
3: ควบคุมได้แล้ว
4: ใช
3: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
4: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
0: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับกลุ่มรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงๆถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน

0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
1: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
0: น
1: ี่เขาสูง
0: ครับ
1: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
0: ครับ
1: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
0: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
1: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุข
0: ครับ
1: นะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
0: ครับ
1: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
0: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
1: ครับ
0: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
1: ่
0: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วย มีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
1: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับผม
1: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
0: ์ครับ
1: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
0: พี่ก็จะไปทาสี
1: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค้ก
0: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
1: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงานแล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
0: ์
1: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
0: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
1: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
0: ครับ
1: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
0: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับประมาณ100กว่าล้านนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะ
1: ครับ
2: ไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต่าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผม
2: เลยทำขนม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหม
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมคร
2: ับ ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนหนึ่ง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับมาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมายพูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เวลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
2: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่ในเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดช

0: ชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อผ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คนมากมายต่างวาดฝันที่จะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่ฝันของหลายคนก็กลับกลายเป็นเรื่องฝันร้ายบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อคนในบ้านคือผู้สร้างความรุนแรงในครอบครัววันนี้เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและความหวาดกลัวมายาวนานกว่า5ปีจนนำไปสู่การเสียชีวิตและการพัดพรากครอบครัวนี้จับมือกันก้าวข้ามผ่านบาดแผลในจิตใจทั้งนั้นมาได้อย่างไรพบกับดาเนียลดูวานักร้องจากเวทีใหม่ทองคำและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะทำให้คุณรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากขึ้นแล้ววันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนักร้องหนุ่มมาเซอร์เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3จากเวทีประกวดใหม่ทองคำซีซั่น7คุณดาเนียลดูวาค่ะมาพร้อมกับคุณแม่นรินทร์ทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะ
1: ค่ะวันนี้คุณแจ็คก็ยังคงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนพี่นิกอยู่
2: ใช่ครับผมเรียกว่ามารายการนี้รู้สึกฟีลกู๊ดและขอเป็นครอบครัวเดียวกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับ
1: ได้เลยค่ะมาเป็นสมาชิกด้วยกันในบ้านหลังนี้
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะแต่ก่อนที่น้องแดเนียลจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้นะคะถ้าย้อนไปครอบครัวนี้เองก็เคยมีบาดแผลในใจเหมือนกันเคยต้องอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวมานานถึง5ปีอยากให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังค่ะ
3: เริ่มต้นเลยคือผมก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ช่วงนั้นอ่ะผมเรียนอยู่ผมก็จะรับรู้แค่ว่าความรุนแรงในบ้านอ่ะมันมีช่วงเย็นๆช่วงที่เรากลับมาเห็นเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีความเข้มข้นหรือรุนแรงมากแค่ไหนในช่วงที่เราไม่อยู่แต่ช่วงนั้นผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วผมก็ได้เข้ามาเจอเต็มวันเลยเพราะว่าพอออกจากโรงเรียนปุ๊บที่บ้านก็ลงมาว่าต้องทำงานที่บ้านถ้าไม่ชอบเรียนก็ต้องทำงานที่บ้าน
1: ตอนนั้นที่บ้านทำงานอะไรคะ
3: ตอนนั้นที่บ้านมีเป็นโรงเหล็กครับเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
3: ก็จะมีการด่าทอมีการทะเลาะกันบ้างใช้ความรุนแรงก็คือแบบยายกับตาทะเลาะกันตีกันในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รับรู้ได้ข่าวสารทุกๆเช้าหรือทุกๆครั้งที่เราอยู่บ้านอะไรอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: แต่หลายครั้งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วดาเนียลก็รับรู้ว่าจริงๆอาจเป็นเพราะว่าตาเลี้ยงเมาด้วย
3: ใช่
2: ดื่มเหล้าด้วย
3: มีตัวเลยครับเพราะว่าคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมกล้าพูดว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ให้วิชากับผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรื่องต่างๆคือเขาก็เป็นคนนึงที่สอนผมหรือมีส่วนหล่อหล่อให้ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยผมคิดว่าเขาก็มีส่วนช่วยถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมว่าเราก็น่าจะมีความสุขร่วมกันได้มากกว่านี้คร
2: ับแต่ช่วงนั้นแค่เรียนก็จะมีเวลาที่ต้องบานด้วย
3: ใช่
2: แต่พอกลับมาทำงานที่บ้านภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันทวีคูณขึ้นแค่ไหน
3: ก็จากที่เราเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพราะเดี๋ยวเราก็หลับคราวนี้เราต้องตื่นเช้ามาทำงานที่บ้านคราวนี้เราก็จะได้เจอกับตัวเองด้วยจากที่เราได้ยินมาว่ายายโดนแม่โดนคนนู้นคนนี้ในบ้านโดนคราวนี้เราต้องมาโดนเองด้วยเพราะว่าเรามาทำงานเราก็จะโดนแขวะโดนด่าโดนพูดแดกดันมีปัญหากับเรายันท่าเดินนะพี
1: ่ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกกระทำก็คือแม่กับยายในฐานะที่แดเนียลเป็นผู้ชายในบ้านตอนนั้นเนี่ยพยายามจะปกป้องแม่หรือว่าปกป้องตัวเองยังไงบ้างไม่ให้ถูกกระทำรุนแรง
3: ในช่วงนั้นคือผมไม่ได้สนใจปัญหาตรงนี้เลยครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะแต่เราก็แค่เลี่ยงๆเอาไม่เฉียวเขาเวลาที่เขาดื่
1: ม
3: หรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไปแก้เขา
1: แต่ว่าแดเนียลเนี่ยก็อยู่ในสภาพความรุนแรงแบบนี้ทุกวันจนถึงวันนึงตัดสินใจบอกแม่ว่าไปซื้อปืนมาเถอะจะได้ยิงกันแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบไปทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นคะ
3: ผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอะถ้าผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็จะหาทางออกแบบของผมเองซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมก็คิดได้แค่นั้นก็เลยมันเลยเป็นทางออกของผมในตอนนั้นครับ
2: ตัดสินใจไปซื้อปืนปากกา
3: ใช่ครับ
2: คุณแม่ครับวินาทีที่ดาเนียลบอกว่ามีอาวุธชิ้นนี้อยู่คุณแม่ทำยังไงครับ
4: ก็ตกใจเหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าถ้าตามทำยายอีกครั้งนึงเนี่ยจะไม่ทนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่อยากให้เขายุ่งเดี๋ยวจะจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ย
1: เรื่องราวของบ้านนี้เข้มข้นมากนะคะวันนี้นอกจากแขกรับเชิญเรายังมีแขกรับแขก2ท่านจะมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่คนสวยค่ะมีทั้งลูกสาวและลูกชายที่สนิทกับแม่มากๆพี่นุ่นดารันและอีกท่านนึงนะคะเป็นหนุ่มอารมณ์ดีในอดีตเคยใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาเหมือนกันพี่จักกระบุ๋มนะคะนรเสสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีค
1: ่
5: ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เหตุการณ์ในบ้านของพี่นุ่นเคยมีอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้ไหมคะ
7: ลูกสาวอ่ะเขาตัดสินใจมาเล่าให้เราฟังในขณะที่นั่งรถด้วยกันนะคะ3คนผู้หญิงเขาจะแบบเริ่มมีเป็นวัยที่แบบมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีเด็กผู้ชายคนนึงที่จีบไม่ติดไงก็เขียนลงมาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขียนด่าค่ะคือเหมือนแบบว่าไม่ได้ดั่งใจก็เลยด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่ามาถึงแ
2: ม่
7: แล้วก็บอกว่าคือก็ด่าหยาบคายนะคะก็แบบว่าลูกชายท่านนั่งอยู่ปกติแล้วลูกชายอ่ะจะเป็นคนแบบชอบว่าน้องไร้สาระจะไม่ค่อยฟังเรื่องน้องหรอกแต่พอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงเขาไปลงโซเชียลของเขาก็โพสต์ของเขาเลยว่าใครยุ่งกับแม่เจอเฮ้ยไม่ได้แล้วคือมันไม่ได้แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องสอนลูกอะค่ะคือปล่อยไม่ได้อะ
6: คือผมอะพ่อขี้เมาแล้วแม่ขี้บ่นทุกเย็นเนี่ยผมจะได้ดูมวยโดยที่ไม่ต้องไปลุมพินีทุกวันนะครับพ่อกับแม่จะจัดกันทุกวันนะครับผมนะฮะจะต่อยกันบ้างจะตีกันบ้างมันเกิดมาจากภาวะอารมณ์การควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดได้มันลามมาถึงผมนะ
2: แล้วในช่วงเวลาตรงนั้นที่มันเกิดความรุนแรงกันในครอบครัวพี่บุ๋มพี่จักรบุ๋มจัดการยังไงตอนนั้นอ่ะ
6: ด้วยการไม่ปะทะอ่ะพี่สมมุติว่ามันกำลังจะเกิดเราเดินหนีซะหรือเรานิ่งซะเราควบคุมตัวเองได
2: ้แล้วอย่าท้าทาย
6: แล้วอย่าท้าทายมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได
1: ้เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาของแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: ค่ะในบ้านท่ามกลางบรรยากาศความรุนแรงอะค่ะคุณแม่จะเป็นคนเหมือนเป็นลูกของยายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นแม่ของแดเนียลด้วยแม่อยู่ตรงกลางแบบนี้แม่มีวิธีการจัดการกับแรงที่มันเกิดขึ้นในบ้านยังไงอะคะ
4: ในส่วนของลูกเราก็จะคอยเตือนคอยห้ามตลอดคือจะไม่ให้เขายุ่งในความคิดเราก็เขาก็ยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้เขาแบบว่าไปมีปากเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายเราก็จะพยายามแบบอยู่ใกล้เขามากที่สุดแม่เขาก็ห่วงทั้งเราห่วงทั้งหลาน
3: เหมือนยายเขาก็พยายามจะรับทุกๆปัญหาไว้ด้วยตัวเองอ่ะคือในความรู้สึกของยายที่เขาคิดเหมือนเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในตอนนี้ในทางผมอ่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเขาก็อยากจะรับปัญหาทุกอย่างเอาไว้อ่ะแต่พอมาพักหลังๆปุ๊บด้วยความที่ตาเลี้ยงผมเขาก็เริ่มไม่ปิดแล้วแต่ก่อนเขายังตีในบ้านยังด่าในบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นจากที่ยายเขาพยายามจะเก็บพยายามจะปิดไม่ให้ลูกไม่ให้หลานรู้เขาก็เลยปิดไม่อยู่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
2: พัฒนาการความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยหนักหนาขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดสำคัญครับที่ทำให้ชีวิตของแม่จุ๋มและแดเนียลต้องเปลี่ยนไป
3: ในวันที่เกิดเหตุหรือว่าทุกๆครั้งอ่ะที่มีปากเสียงหรือว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านอ
2: ่
3: ะปกติแล้วเต็มที่จะเกิดวันนึงประมาณรอบถึงสองรอบแต่วันนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดครับเขาอารวาสตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะเขาอารวาสตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงออกจากบ้านไปกินข้างนอกแล้วเขาก็กลับเข้ามาบีบแต่ให้ยายเปิดประตูให้ยายผมก็กำลังจะเปิดพอเปิดปุ๊บเขาขับรถจะชนยายผมแล้วเขาก็ลงมาเขาปาขวดเบียร์ก่อนเลยเขาก็ฟุดฟัดโวยวายท้าผมต่อยบอกว่าต่อยกันแก้หนาวแต่ยายเขาก็ส่งสายตามาปั๊มปั๊มเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเราไม่ได้กลัวเขาไม่มีใครในบ้านกลัวเขาแต่ทุกคนเกรงใจยายเพราะว่าถ้าเรา

0: ทะคารมกับเขาไปคนที่รับผลก็คือยายใช่ครับทุกคนก็เลยยอมจนเหมือนแบบพอเขายั่วเรื่องนี้ไม่ได้ปุ๊บคราวนี้เขาเริ่มเล่นทางแม่ผมแล้วเขาก็เอ่ยมาว่าเขาจะนอนกับแม่ผมในคืนนี้ต่อหน้ายายต่อหน้าพ่อเลี้ยงต่อหน้าผมผมก็ได้แค่กัดฟันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าสายตาของยายคู่นั้นคู่เดียวเลยที่ทำให้ไม่มีอะไรในวินาทีนั้นนะครับพอปุ๊บยายเขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยพยายามจะลากกลับพอจะลากกลับตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วยายก็วิ่งกลับออกมาบอกเราว่าตั้งแต่ที่เข้าไปยังไม่ได้นอนเลยโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้อยู่พวกเราก็เพิ่งตื่นสลึมสลืองงเงี้ยออกไปเดินไปกลางลานก็เจอเขาก็เหมือนตกใจว่าแบบพวกเราก็มากันเยอะอะไรเงี้ยแต่พวกผมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงอะไรเลยแค่แบบยังงงว่าเอ๊ะทำไมไม่นอนทำไมไม่อะไรเงี้ยเขาก็เดินกลับเข้าไปในหลับพันเขาก็มาพร้อมกับมีดเล่มนึงพวกผม4คนครับก็วิ่งกันอุตลุดเลยครับวิ่งกันวิ่งจนเหมือนแบบยายเขาก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็ไม่รออะไรเลยเขาก็ฟันเลยพอฟันแม่กระชากยายหลบโดนเข้าท้ายรถเราก็เลยหาอาวุธจากรอบตัวซึ่งมันก็มีมากมายเพราะว่ามันเป็นร้านเหล็กอ่ะทุกอย่างมันเป็นอาวุธได้หมดด้วยความที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นน่ะผลจากการปะทะก็คือเขาก็เสียชีวิต
1: เหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทำให้ตาเลี้ยงเสียชีวิตก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของแดเนียลเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งตัวน้องเองทั้งตัวคุณแม่ตัวคุณยายตัวพ่อเลี้ยงถูกตำรวจจับและถูกดำเนินคดีนี่คือครั้งแรกที่ทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างไกลกันแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ด้วย
0: จริงๆแล้วเราเคยห่างกับแม่นานสุดเดือนเดียวแค่ช่วงที่เราเหมือนเบื่องานที่บ้านเราก็เลยออกขอไปทำงานข้างนอกก็ไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือห่างแค่นั้นแหละแล้วพอมาห่างอันเนี้ยซึ่งมันเป็นการห่างที่แบบว่ามันเป็นการตัดขาดที่แบบไม่มีสื่อใดๆสามารถแบบมายนี่ได้เลยต่อให้จดหมายในวินาทีนั้นตอนแรกเราก็ยังไม่สามารถเขียนหากันได้ มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมันจะหว่าเว้แล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครด้วย
1: แม่จุกล่ะคะความรู้สึกในวันนั้นวันแรกที่ต้องห่างไกลจากลูกเป็นยังไงคะ
2: ทรมานมากๆเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันเป็นอะไรที่แบบว่าห่วงเขาด้วยมันหลายๆอย่างอะค่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าโทรหรืออะไรก็ช่างที่แบบจะติดต่อเขาได้มันร้องไห้ทุกวันเสียใจไม่คิดว่าลูกจะต้องมาแบบว่าเผชิญชะตากรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากกอดลูกลูกจะกินอยู่ยังไงเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงจะปลอดภัยไหมจะโดนอะไรสารพัดสิ่งที่ต้องคิดรวมๆก็คือห่วงเขา
3: ก็อย่างที่เดนิลเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดมาก่อนโดยเฉพาะการที่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่อะไรล่ะครับเดนิลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เดนิลก้าวต่อไปข้างหน้าได้
0: ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของแม่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะจริงๆที่ผมคิดอ่ะคือผมเคยทําใจไว้แล้วว่าผมจะต้องโดนจับตั้งแต่ที่ผมซื้อปืนแล้วผมก็ทําใจแล้วแต่ในตอนนั้นน่ะผมก็เคยคิดนะถ้าสมมติว่าผมยิงตั้งแต่ตอนนั้นน่ะอย่างน้อยแม่ก็ยังได้มาเยี่ยมผมอย่างน้อยเราไม่ต้องไปแยกกันอยู่คนละกองคือผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้หอยหาหรือแบบว่าเรียกร้องหรืออยากจะไปเที่ยวไหนๆนักหนา
3: คือ
0: ขอแค่แม่มาเยี่ยมผมได้ทุกวันนะผมอยู่ได
3: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยกล้าพูดว่าแทบจะเป็นแม่ทั้ง 100% เลยที่ทำให้ผมแบบว่าคิดที่จะหาทางกลับเยี่ยมบ้านให้ได้อะไรเงี้ย
1: แล้วจากที่เราอยู่ข้างนอกเราเห็นการใช้ความรุนแรงพอเราไปอยู่ในสถานที่ที่บ้านกรุณา
0: ครับ
1: ถูกจำกัดอิสรภาพตรงนี้มันกดดันหรือว่ามันทำให้เรามีพฤติกรรมรุนแรงไหมคะหรือว่าไม่ได้คิดเลย
0: พอเราอยู่ในกรอบปุ๊บมันก็กดดันอยู่แล้วและยังต้องมาแข่งแย่งชิงดีแย่งกันนั้นแย่งอันนี้แย่งของกินแย่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราต้องใช้ด้านมืดเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ตัวเองรอด
1: ด้านมืดที่ว่านี้คือ
0: ก็ความรุนแรงเลยครับ
1: ทำร้ายร่างกายชกต่อย
0: ใช่ครับ
3: แต่การที่เข้าไปอยู่ในที่จำกัดนะฮะถูกคุมขังแบบนั้นเนี่ยความลำบากทางกายมีอยู่แล้วแต่ความลำบากทางใจแหละครับคนไม่เคยห่างกันเลยมันโมเมนต์คิดถึง

0: กันมันขนาดไหนฮะ
1: ผมไม่รู้จะบอกยังไงให้พี่ๆแบบเข้าใจแต่ว่าตอนที่ผมได้รับกระดาษเขียนจดหมายหาแม่15บรรทัดใบแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะเขียนยังไงให้มันหมดความรู้สึกของผมอ่ะกระดาษแค่15บรรทัดอ่ะผมก็นั่งผมต้องเขียนใส่กระดาษข้างนอกก่อนเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องเรียบเรียงหัวข้อแล้วก็คัดว่าเรื่องไหนที่มันสำคัญจริงๆที่จะให้แม่รู้ก่อนให้แม่รู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะส่งได้อาทิตย์ละ1ฉบับอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้ว15บรรทัดเองเหรออะไรเงี้ยมันไม่พอ
0: ฮะ
1: ครับก็เลยเราไม่รู้ว่าจะยัดมันยังไงอ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามีจดหมายเหมือนได้พูดคุยแต่ก็มีก็เหมือนไม่มีเหมือนแค่ส่งมาให้รู้ว่าเออยังมีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองครับ
0: นี่มุมของแดเนียลฮะแต่คุณแม่ล่ะครับความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นมันขนาดไหนว
2: ัน
0: นี้ต้องจากกัน
2: คิดถึงมากเป็นห่วงมากอย่ารอจดหมายเขาก็รอวันที่เราจะได้เขียนจดหมายหาเขาเหมือนกันพยายามให้เด็กๆแต่จริงอ่ะเวลาเขียนหาลูกจะเขียนเองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเขียนจดหมายแต่15บรรทัดน้อยจังยังพูดยังสอนลูกไม่พอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนกันคือรวบรัดให้มันได้ใจความที่สุดแต่ในจดหมายทุกฉบับก็จะบอกจะสอนตลอดการอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเขาอะค่ะอยากกอดลูกอยากเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูทำตัวดีๆนะจะได้มาหาแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปเยี่ยมเขาได้แต่เขาสามารถมาเยี่ยมเราได้มันเป็นความหวังที่แบบว่าดีใจมากที่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ย
3: จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างกันเป็นครั้งแรกแล้วในช่วงแรกเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันความคิดถึงความห่วงใยที่แม่ลูกคู่นี้มีให้กันและกันเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

นั่นลูกสาวฉันเองค่ะแล้วก็ฉันนี่แหละค่ะที่มีส่วนทำให้มันต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันนี้เป็นวันนัดเข้าเยี่ยมที่จริงแล้วจะไม่เหมือนวันเยี่ยมวันไหนๆเพราะฉันได้บอกกับมันไว้ว่าฉันจะพาใครคนหนึ่งมาหามันด้วย

0: แม่
1: ไอ้เนี่ยมันมาไม่ได
0: ้ทำไมแม่เนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรเท่าไม่ให้มันมาม
0: ันทำผิดกฎเขาเหรอมันไม่ได้อ่านจดหมายที่หนูฝากแม่ไปให้มันเหรอ
1: ใครบอกล่ะมันก็ทั้งอ่านแล้วก็ทำตามทุกอย่างมันอยากจะมาเยี่ยมแกจะตาย
0: แล้วมันทำผิดอะไร

0: ป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้ไหมลูกอยู่ที่นั่นน่ะต้องทำตัวดีๆนะอย่าทำผิดกฎเขานะถ้าลูกทำตัวดีเขาจะได้ย้ายลูกมาอยู่อีกที่นึงถ้าลูกได้มาอยู่ตรงนั้นลูกจะมาเยี่ยมแม่ได้สิ่งเดียวที่แม่รอก็คือวันได้เจอลูกนะแม่อยู่สบายดีแม่เป็นห่วงลูกเมียก็ห่วงแม่ครับยายฝากบอกแม่ด้วยนะวันเนี่ยวจะทำตัวให้ดีทุกอย่างจะได้ออกไปเยี่ยมแม
1: ่ดีแล้วนะลูก
0: เนี่ยขอโทษ
1: ไม่ต้องเป็นห่วง
0: เนี่ยสบายดีเนี่ยขอโทษ

0: คยดื้อไม่เชื่อฟังแม่แต่เนี่ยจะทำให้ดีขึ้น
1: แล้วทำไมแดเนียลถึงมาไม่ได
2: ้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างตามกฎของเขาแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้วนะจนมันถึงวันที่ใกล้จะมาเยี่ยมแกนั่นแหละ
3: ตรวจพบว่าเมื่อวานนี้มีคนแอบกระทำความผิดลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้นายแดเนียลดูว่ามาพบกับฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี
1: ้อ้าวแล้วทำไมแดเนียลมาถึงแหกกฎแบบนั้นล่ะแม
2: ่มันก็โทรหาฉันเนี่ยแหละ
0: ครับคือผมโทรหายายอะครับโทรนัดแนะวันที่ผมจะไปเยี่ยมแม่ครับ
3: แต่ทำแบบเนี้ยเธอรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎและจะทำให้เธอต้องถูกลงโทษและก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่นะ
0: ครับ
2: นั่นแหละมันก็เลยมาไม่ได้

0: ป็นฉันนี่แหละค่ะที่ทำให้มันสองคนต้องห่างไกลกันแบบนี้และก็คงจะมีแต่ฉันนี่แหละค่ะที่จะต้องทำให้มันทั้งสองคนได้คลายทุกข์ให้รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กัน
1: แม่จะลาเนี่ยวนะลูก
2: เนี่ยขอโทษครับแม่

0: แดเนียลเป็นยังไงคะพอได้ดูละคร
1: คือผมเคยเชื่อว่าตัวเองอ่ะมีความพร้อมมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็คิดว่าผมทำได้ดีตลอดผมเคยไปเวทีเสวนาพูดเรื่องนี้ที่โรงเรียนพูดตามสถานที่ต่างๆผมไม่เคยร้องไห้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องไห้จากการที่พูดถึงหรือแบบได้มองย้อนกลับไปในเรื่องเนี้ยทำให้ผมแบบคือในตอนนั้นอะที่เราทำผิดกฎอะเราก็ไม่ได้คิดว่าในอีกกำแพงนึงอะจะมีคนที่เขาถึงขั้นแบบยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รับรู้หรอกว่าอารมณ์ในสถานที่ที่แม่อยู่มันจะอารมณ์เหมือนเราหรือเปล่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราได้มาเห็นในวันนี้มันทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าจากการที่เราได้ทำในวันนั้นอ่ะมันทำให้แม่เราแย่
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่มีตลอดระยะเวลาที่ถูกจำคุกก็คือแม่คิดถึงลูกมากแม่ใช้ทุกโอกาสแล้วก็พยายามที่จะสอนลูกแม่เขียนจดหมายทั้งที่จริงๆแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่อยากจะเขียนจดหมายขอแอบด้วยนะคะบางช่วงจากจดหมายฉบับนี้ทั้งหมดนี้คือต้องไม่เกิน15บรรทัด
2: พอเกินเขาก็ลบ
0: อ๋อถ้าเกินอันนี้ลบค่ะแม่บอกนะคะบอกว่าต่อไปแม่จะเต็มที่กับครอบครัวเสียดายกับเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่เคยเสียใจเพราะความผิดพลาดในวันนั้นมันทำให้แม่กับเนี่ยวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยวลูกโตขึ้นมากมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความน่ารักแบบเด็กๆก็ไม่เคยหายไปมีความสุขทุกครั้งกับสิ่งที่ลูกพูดกับสิ่งที่ลูกรับปากว่าจะทำให้แต่ทับใจลูกที่ไม่

0: คำพูดของตัวเองขอให้ลูกเป็นอย่างนี้ตลอดไปแม่ที่รักลูกเสมอและตลอดไปในจดหมายแม่ก็จะบอกความห่วงใยความคิดถึงเราก็จะสอนลูกเสมอ1อาทิตย์เขียนได้แค่1ฉบับใช่มั้ยคะ
1: ผมมีอีกฉบับนึงแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่อ่านบางวรรคบางประโยคที่ตัวหนังสือแทนความรู้สึกได้เท่านั้นแม่บอกว่าแม่ขอให้ลูกรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะการที่ลูกเป็นเด็กดีเด็กน่ารักแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่แม่กับคุณยายก็พลอยจะได้รับความสุขนั้นไปด้วยเห็นหรือยังว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ได้มีผลแค่เนี่ยวคนเดียวแต่มีผลกับครอบครัวและคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาระดับความดีนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้
0: ไม่เคยลืมที่จะสอนลูกเลยนะคะแล้วในจดหมายเนี่ยค่ะที่หน้าซองได้เห็นข้อความหนึ่งแม่เขียนว่าขออนุญาตติดต่อลูกค่ะขอบคุณค่ะกว่าจะได้ติดต่อลูกนะคะมันมีหลายขั้นตอนแล้วในละครนะคะแม่มีความหวังว่าลูกชายจะมาเยี่ยมได้แต่ว่าลูกทำผิดกฎแอบใช้โทรศัพท์แล้วก็มาเยี่ยมไม่ได้ความรู้สึกในวันนั้นแม่เป็นยังไงคะ
2: เสียใจมากค่ะเสียใจเพราะว่าสิ่งที่เรารอก็คืออยากจะเห็นเขาอยากจะถามเขาอยากจะคุยในเวลา20นาทีอยากมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะแบบสื่อสารกับเขาแต่ก็ยังพลาด20นาทีนั้นไปเสียใจมาก
0: ถามพี่นุ่นบ้างนะคะในฐานะหัวอกของคนเป็นแม
3: ่
0: ถ้าวันนึงที่ต้องห่างจากลูกแบบนี
3: ้ค่ะ
0: พี่นุ่นจะมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้รอวันจะได้กลับมาเจอหน้าลูกอีกอะคะ
3: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นนั่นแหละค่ะที่เราให้มากันเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งชี้วัดเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้มันมักจะได้เห็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นคำตอบเสมอใช่ไหมคะแต่คนเราก็ไม่อยากที่จะได้เจอหรือว่าครอบครัวไหนก็คงไม่อยากเจอสถานการณ์อะไรรุนแรงกระทบจิตใจหรือว่าร่างกายมากมายหรอกใช่ไหมคะที่จะมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นู่นว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นุ่นเองอาจจะยังไม่เคยที่จะจากลูกนานแบบนี้จะมีการขาดอิสรภาพมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายในการที่จะติดต่อพบเจออาจจะยังไม่เคยแต่ว่าในชอบคำสอนคุณแม่นะคะทุกคือเรามองไอ้เรื่องของความเจ็บปวดในหัวใจของทุกเห็นแต่ในความเจ็บปวดมันมองเห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เหนียวแน่นพอที่จะยึดกันไว้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้โทษกันมันมีหลายบ้านที่มองแต่ตัวเองแล้วก็โทษกันอะไรเงี้ยนุ่นเชื่อเรื่องความรักจริงพอมันมีความรักมากพออ่ะมันจะยึดได้แล้วมันจะไม่โทษกันมันมีแต่จะช่วยเสริมกันในยามที่ทุกคนมันปวดร้าวแบบนี้ล่ะช่วยกันนะคะ
4: สิ่งที่แดเนียลกับแม่เจอคือสูญเสียอิสรภาพแต่มันเป็นความต้องการโหยหาความรักโดยมีกำแพงเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้นเองผมเข้าใจโมเมนต์นี้เลยนะผมรู้สึกได้ของความรู้สึกของแดเนียลแล้วคุณแม่เลยว่ามันอยากจะกอดกันใจจะขาดอ่ะแค่กำแพงกั้นอ่ะแต่มันทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันโอ้ผมเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วผู้ต้องขังหลายๆคนต้องการมากที่สุดเลยพี่คือโอกาส
0: กลับมาถามแดเนียลนะคะแม่ลูกคู่นี้ก็เฝ้ารอฟ้าหลังฝนก็สดใสพอสมควรเหมือนกันอยากจะให้เล่าวันที่แดเนียลได้รับอิสรภาพจากบ้านกาญจนาออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติวันนั้นเป็นยังไงคะ
5: วันนั้นก็เหมือนจริงๆแล้วผมวันที่ได้ปล่อยจากบ้านกาญจนาผมไม่ได้รู้สึกว้าวหรือรู้สึกทึ่งอะไรนะครับเพราะว่าวันที่ผมปล่อยอ่ะแม่ผมยังไม่ได้ปล่
0: อ
5: ยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมได้กลับเยี่ยมบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วผมได้ออกมาเจอโลกแล้วอ่ะผมได้เห็นได้อะไรคือมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปซะ

0: ทุกอย่างคือผมได้ออกมาเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆแต่วันที่ผมดีใจจริงคือวันที่แม่ปล่อย
1: เพราะว่า
0: จริงๆแล้วเหมือนแบบผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแม่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สนใจว่าผมจะติดอยู่ข้างในหรือว่าผมจะอยู่ข้างนอกคือผมขอแค่ได้เจอแม่ผมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับ

0: การรอคุณแม่นั้นมันมีช่วงระยะเวลาครับและคุณแม่ครับช่วงระยะเวลาที่เรายังอยู่ในนั้นนะมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงและยังไม่สบายใจเขาทำอะไรให้เราไม่สบายใจ
1: ก็จะมีนิดๆหน่อยๆดื้อกับคุณยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนตลอดจะบอกตลอดว่าแม่ไม่อยู่ขออย่างเดียวเลยอย่าดื้อกับคุณยายนะไม่อยากให้คุณยายเหนื่อยคือที่ผ่านมาเขาก็เหนื่อยมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเดียวเลยเรื่องไม่ให้ดื้อกับคุณยาย
2: อยากถามแดเนียลอะค่ะว่าแดเนียลเนี่ยเข้าไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยังไงเพราะว่าแจ็คถ้าเราดูจากรูปร่างน้องหน้าตาน้องเนี่ยน่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า
0: เซอร์ขนาดนี
2: ้ใช
3: ่มีสายจากบ้านกาญจนาโทรมาบอกว่ามีรายการไมค์ทองคำติดต่อมาอยากให้ลองไปออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปเพราะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะตอบตกลงอ่ะก็มาหาแม่มาบอกแม
2: ่
3: แม่บอกก็ลองไปดูไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกกับแม่คำเดียวว่าผมร้องลูกทุ่งไม่เป็นเขาบอกก็ลองไปดูผมก็เริ่มหัดแกะแล้วก็ไปแข่งไปแบบงงๆครับ
2: จากคำพูดของแม่ก็คือลองดู
0: ไปลองดู
3: ใช่ครับเอาประสบการณ์ไม่เสียหายแม่บอก
2: ค่ะวันนั้นเนี่ยแม่ก็ยังไม่ได้ออกมาถูกไหมคะ
3: ยังครับ
2: แล้ววันที่เราต้องไปแข่งทั้งที่อยู่ไกลจากแม่อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เราเอาพลังใจตรงไหนมาร้องบนเวทีคะ
3: ก็คิดว่าเพราะว่าแม่บอกว่าในข้างในเขาเปิดช่องนี้ให้ดูอยู
2: ่
3: ก็มีอ๋อรายการนี้คือพอเราไปบอกปุ๊บว่าเราตอนแรกที่เราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอบอกแม่ปุ๊บแม่รู้จักเอาข้างในเขาเปิดให้ดูด้วยเหรอแม่อะไรเงี้ยบอกอ๋อเขาเปิดแต่ว่าเป็นเทปนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นของซีซั่นนู้นซีซั่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกว่านั่นแหละจะไปแม่เขาบอกว่านั่นแหละทำให้เต็มที่คือเพียงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าวันหนึ่งแม่อาจจะได้เห็นเราในทีวีผมก็เลยตั้งใจลองดูสักตั้งหนึ่งแค่นั้นเองใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนแบบอยากจับไมค์ให้แม่เห็นบ้างเพราะว่าตั้งแต่ที่เราโดนจับอ่ะคือก่อนหน้านั้นผมเคยร้องกับเพลงกับแม่ร้องคาราโอเกะก็ร้องแค่ตอนเด็กๆแล้วหลังจากนั้นคือเราไม่เคยจับไมค์ไม่เคยอะไรให้แม่ฟังเลยอ่ะซึ่งถ้าแม่ได้เห็นผ่านทีวีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกในรอบหลายปีที่แม่ได้เห็นเราร้องเพลงอะไรเงี้ย
0: ทีนี้พอได้เห็นเขาแล้วผมเชื่อว่าความคิดถึงมันยิ่งเติมเข้าไปใหญ่แล้วหลังจากที่ได้รับอิสรภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณแม
1: ่ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับอยู่กับแม่กับลูกอะไรเงี้ย มันเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
0: ครับ
3: คือวันนั้นนะวันที่ไปรับอะรถมันติดมากครับลงจากรถเก่งที่พานั่งบินไปหาแม่ก่อนนะเพราะเหมือนแบบกลัวว่าแม่จะรอนาน
0: ครับผม
3: แล้วก็คือแม่ไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเลยเรากลัวว่าแม่แบบว่าจะเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแม่ดื
0: ้อ
3: ก็เลยรีบนั่งบินไปหาแม่ก่อนให้แม่เห็นเราก่อนให้แบบรู้ว่าแบบมีคนมารับนะไม่ได้ทิ้งให้แม่นั่งรถกลับเอง
2: จากที่ต้องห่างไกลกันด้วยความผิดที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะมาถึงวันนี้แม่ลูกคู่นี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ความสดใสฟ้าหลังฝนเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: เวลานับเป็นปีๆผ่านไปการรอคอยของลูกสาวและหลานชายของฉันก็สิ้นสุดลงสักทีค่ะ
5: เนี่ยรอวันที่ได้กอดแม่แบบนี้มานานแล้ว
6: แม่ก็ดีใจที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักที
7: เอ้าเอ้าเอ้าหมดทุกข์หมดสุขกันสักทีนะลูกเอ้ย
4: ไอเนี่ยยายต้องขอโทษแกด้วยนะที่ยายเลือกคนผิดก็เลยต้องทำให้แกสองคนต้องลำบากอย่างนี
5: ้โอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมายายทำเพื่อพวกเราดีที่สุดแล้วครับยายไม่ต้องคิดมากนะ
4: เออเอาเอาซ้อมร้องเพลงกันไว้นะทำให้ดีนะลูก
6: เออไม่ซ้อมกัน
5: ลืมก้อนเลยไหมแม
4: ่ช่วงเวลาที่แม่เนี่ยมันได้รับอิสรภาพก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอเนียลมันได้ไปแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งชื่อดังพวกคุณดูสิคะหน้าลูกครึ่งอย่างมันเนี่ยต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วใครล่ะคะจะสอนมันร้องเพลงได้ดีเท่าแม่ของมันลูกสาวฉันเคยเป็นนักร้องกลางคืนนะคะ
6: การร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคำจะต้องชัดอักขระต้องชัดเจน เนี่ยวเลยใหม่อีกทีสิลูก
5: ครับแม่มีความต้องการทางแพสูง
6: ไม่สูงสิเนี่ยต้องอ่านคำว่าสูงเนี่ยให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลากเสียงขึ้นไปลองอีกทีลูก
5: สูงแล้วสูง
6: ม
5: ีความต้องการทางแพสูง
6: โอ้ยอะคำว่าสูงเนี่ยได้แต่คำว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้เลยเนียวตั้งใจใหม่นะออกเสียงคำว่าแพทย์แล้วลากขึ้นสูงลองอีกที
5: คือยังไงมันก็ต้องออกคำว่าแพทย์อยู่แล้วผมร้องแพทย์ตรงๆเลยครับแม่
6: ไม่ได้มันผิดทางเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเนี่ยนะเนียวจะมีทั้งเสียงวรรณยุกต์มีทั้งการเอื้อนเนียวเอ้ยแม่บอกกี่ครั้งแล้วเนียวไม่เคยจำเลยลูกเสียชื่อแม่ที่เป็นนักร้องเก่าหมด
5: แม่พูดอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ประกงประกวดมาแล้วอ้
7: าวเฮ้ยจะไม่ประกงได้ยังไงฮะนี่มันจะถึงคิวเองอยู่แล้วนะจะมาเพ้อใจแบบนี้ไม่ได้นะ
5: คุณแม่ครับพูดให้เนี่ยเสียใจอ่ะ
7: อ
5: ้
7: าว
6: แม่ไม่ได้จะพูดให้เนี่ยเสียใจแต่แม่แค่พูดอยากให้เนี่ยเนี่ยพยายาม
5: เนี่ยไม่ประกวดแล้ว
7: โอ้ยนี่เดี๋ยว
6: นี่
7: ทั้งคู่เนี่ยนะฟังฉันพูดหน่อยเถอะทั้งคู่ลืมไปแล้วหรือเปล่าฮะว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันขนาดไหนหือแล้วพอเวลาได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆจะยอมให้เรื่องไร้สาระแค่เนี้ยมาทำลายความสุขของพวกเราอย่างนั้นเหรอพวกเราผ่านความทุกข์มามากแล้วนะลูกมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องมีความสุขสิจะปล่อยให้มันเสียเปล่าอย่างนั้นเหรอ
5: คือเนี่ยขอโทษครับแม
6: ่แม่ก็ขอโทษเนี่ยเหมือนกันนะลูก
5: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่สอนเนี่ยอีกครั้งนึงเอาให้เป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเสียชื่อลูกนักร้องเก่า
6: แม่ไม่สอนแล้วล่ะเนี่ย
7: อ้าว
6: แม่ว่าเนี่ยออกไปร้องเพลงด้วยความสุขส่งความสุขให้แม่กับยายแค่นี้ก็เพอร์เฟคที่สุดแล้วลูก
8: และนักร้องท่านต่อไปขอเชิญพบกับแดเนียลดูวา
7: ม ันเป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากจริงๆค่ะว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นครอบครัวของเราได้กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเราผ่านความทุกข์อะไรมามากมายเลยล่ะค่ะการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขมันสุขซะยิ่งกว่าจริงๆนะคะ
8: และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่แดเนียลดูวาครับ
5: ผมทำได้แล้วครับแม่แล้ว

0: แม่ครับมีนาทีที่เห็นลูกชายร้องเพลงบนเวทีแล้วด้วยความที่เราเคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ดีใจค่ะว่า

0: แต่ก็พยายามจนได้รองชนะเลิศอันดับที่3พอประกาศรางวัลได้รางวัลปุ๊บเหมือนในละครเลยไหมคะคือกราบแม่กราบยายก่อนเลย
1: ครับก็พอลงมาก็กราบเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือคนที่เคี่ยวเข็ญเรามาเพราะว่าทุกครั้งที่พอซ้อมแล้วมันทำไม่ได้ผมจะหงุดหงิดแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ซ้อมอ่ะเหมือนผมว่าการร้องเพลงสำหรับผมนะผมใช้อารมณ์ผมใช้ฟิลคือถ้ามันมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนใจหรือแบบว่าผมทะเลาะกับแม่ปุ๊บอ่ะมันจะหมดอารมณ์ในการร้องเพลงแล้วปุ๊บมันต้องไปนั่งรีบูตอารมณ์ตัวเองใหม่กว่าจะแบบว่าเออพอเรารีตัวเองได้แล้วปุ๊บเราค่อยกลับไปง้อแม่ว่าแม่มาซ้อมดีกว่าจะถึงวันและอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลย
0: แล้วในวันที่เราร้องเพลงแล้วแม่กับยายได้มาดูมันแตกต่างจากวันที่เราต้องร้องแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะได้ดูเทปตอนที่แม่อยู่ในเรือนจำความรู้สึกมัน
1: ต่างกันยังไงเพราะว่าคือจากที่เราต้องคิดว่าแม่รอฟังเราอยู
0: ่
1: แต่คราวนี้คือเราอยู่บนเวทีเราก็มองเห็นแม่นั่งดูเราอยู
0: ่
1: คือมันก็เป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้เรากล้าที่จะยืนหยัดในทางนี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางของเรา 100% แต่เราก็มีกำลังใจที่จะทำมันต่อครับ
2: ภูมิใจไหมครับแม่เห็นลูกชายคนนี้ทำได้ขนาดนั้น
3: ก็ภูมิใจอะค่ะคือมันไม่ได้เสียเปล่าเหมือนที่เราบอกเขาตลอดว่าในนั้นอาจจะมันไม่ใช่สถานที่ที่ดีแต่มันก็มีความหรือสิ่งดีๆซ่อนอยู่ขอให้เราแบบสังเกตแล้วเราก็เก็บเอามาใช้เขาไปอยู่บ้านการเขาก็ได้อะไรเยอะกลายมาเป็นนักพูดที่ดีด้วยการเอาความจริงของตัวเองประสบการณ์ตัวเองไปบอกเล่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเราก็ภูมิใจ
2: ครับ
3: การได้ร้องเพลงการได้ทำในสิ่งที่เขารักประสบความสำเร็จเราก็ดีใจทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้คือแบบว่าเราก็สนับสนุนหมดภูมิใจกับเขาทุกเรื่องทุกอย่าง
0: มาถึงวันนี้มีอะไรที่แดเนียลอยากจะทำให้แม่เพิ่มอีกไหมคะ
1: ครับก็จริงๆแล้วผมมีความฝัน
0: ค่ะ
1: ผมอยากสร้างบ้าน3หลังในรั้วเดียวกันนะครับของยายของแม่ของผมเพื่อที่แต่ละคนก็อยากทำอะไรอยากแต่งอะไรก็จัดตามนั้นเลยครับ
2: นอกจากความฝันที่อยากทำสิ่งนั้นยังมีอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่ตรงนี้
1: ขอโทษในทุกๆเรื่องที่เคยดื้อทุกๆเรื่องที่เคยทำให้แม่เสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะผมก็อยากขอโทษแม่จริงๆเพราะว่าคือตอนที่มันทำอ่ะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้รู้สึกว่าแม่จะเสียใจหรือเปล่าแต่พอเราทำไปแล้วอ่ะเราถึงได้มาเห็นว่าทุกๆการกระทำของเรามันผูกพันกับชีวิตเราไม่เชื่อมโยงเข้าหาเราครอบครัวเราก็ได้รับผลกระทบก็อยากจะขอโทษแม่ครับ
0: ครับ

0: มีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: อยากให้เขาปรับปรุงของเขานิดๆหน่อยๆเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจว่าอารมณ์ศิลปินแต่ให้มันน้อยลงหน่อยก็ให้ปรับปรุงแค่เรื่องอารมณ์บางทีเขาก็จะใจร้อนหน่อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะเรื่องเดียวนอกนั้นความกตัญญูความรักความห่วงใย
1: มันมีหมดแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองเขาก็มองเห็นแม่มองเห็นยายมองเห็นคนอื่นลึกๆส่วนเรารู้ดีว่าลูกเราเป็นคนยังไงขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนอื่นเขามีใจให้คนอื่นตรงนี้เราพอใจแล้วอะไม่ได้มองเห็นแต่ตัวเองคนเราถ้ามองเห็นแต่ตัวเองจะไม่มีวันมองเห็นคนอื่นก็จะผิดพลาดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นใจคนอื่นหรือมองเห็นคนอื่นบ้างเราจะไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่แบบว่าเออก็บอกลูกแล้วลูกก็ทำมาตลอด
2: อันนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงอะไร
3: ผมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะพวกผมไม่ได้วางแผนพวกผมไม่ได้เตรียมการมันเป็นอะไรที่วิต่อวิผมก็อยากจะหันเหมันให้มันเป็นไปในทางทิศทางอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะถ้ามันมีทางเบี่ยงที่ผมสามารถผลักให้มันเบี่ยงเข้าไปได้มันจะมีทางไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับแต่วันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกผิด

0: แล้วก็ขอขอบคุณความผิดพลาดในวันนั้นที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับ
1: นี่แขกรับแชร์ครับ
2: ครับ
1: นุ่นพี่บุ๋มครับ
2: พี่นุ่นก่อนครับ
3: พ
1: ี่นุ่นครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของแดเนียลแล้วก็
3: คุณแม่พูดดีจนแบบถ้าจะครบถ้วนแล้วในมุมในหัวอกแม่หรือว่าในมุมของแม่ในการที่จะแบบว่าดูแลลูกนะคะก็คือเอาว่าเราจะไม่ชื่นชมกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่เราจะชื่นชมกับสิ่งที่เก็บเกี่ยวมันยามที่ผิดพลาดแล้วต้องเผชิญแล้วก็ขอชื่นชมความเข้มแข็งคือรู้เลยว่าเดเนียลอ่ะอาร์ติสมากเลยแล้วถ้าอาร์ติสไม่ได้ครอบครัวที่เข้มแข็งอ่ะไปไหนๆไหนๆแล้วอ่ะเนาะมันพลิ้วไปได้มากมันพลิ้วไปได้ง่ายด้วยนะคะแต่พอฟังเรื่องราวแล้วเลยรู้เลยว่าความเข้มแข็งก็เกิดจากคุณแม่นี่แหละและสำคัญสุดไปถึงคุณยายก็ชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับครอบครัวนี
4: ้ที่จะกระบุ๋มล่ะคะ
2: วันนี้สิ่งที่เห็นจากตัวน้องเดเนียลก็คือความรักและความกตัญญูที่น้องเดเนียลมีกับแม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยมันเกิดขึ้นจากการที่ปกป้องคนที่ตัวเองรักจึงทำให้ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่กับน้องแดเนียลเนี่ยพยายามใช้ความรักพยายามใช้ทุกอย่างเพื่อจะทำทุกอย่างลบความผิดพลาดตรงนั้นที่มันเรียกกลับมาไม่ได้นะเพียงแต่วันนี้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาได้เจอกันเขาทำวันเวลาทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ดีใจกับความสุขของครอบครัวน้องเดเนียลแล้วก็คุณแม่ด้วยครับ
1: ครับ
4: ค่ะและเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้หลายบ้านอาจจะเจอปัญหาความรุนแรงอยู่ในฐานะของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะ
0: ครับก็สำหรับผมก็อยากพูดในหัวข้อของเรื่องสุราละกันครับเพราะว่าผมคิดว่าเหล้าหรือว่าเบียร์หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะดึงคนอีกคนหนึ่งที่เราพยายามกดซ่อนมันเอาไว้กล้าที่จะปลดปล่อยทุกอย่างคือผมคิดว่าเหล้าเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ดื่มเราก็ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นเคสเนี้ยเคสอย่างที่บ้านผมวันนั้นไม่ได้มีใครเมานอกจากคนที่เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่เมานั่นก็แสดงว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ดื่มเราก็สามารถได้รับผลกระทบ
4: สำหรับหลายๆบ้านที่อาจจะเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ตอนนี้ค่ะแม่เองผ่านประสบการณ์นั้นมาจะบอกอะไร
5: ตอนที่เราเจอเราก็พยายามบอกตัวเองให้มีสติเนาะณเวลานั้นอ่ะเรามีสติมากที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์มันเวลาเกิดมันเกิดขึ้นไวอะค่ะก็อย่างที่แดเนียลบอกอ่ะเหล้าอ่ะมันเป็นสิ่งเสพติดเดียวที่มันสามารถเสพได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้คนแบบเป็นอะไรได้มากมายโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีการควบคุมอะไรเลยถ้าเตือนกันได้เตือนดีกว่าคนในบ้านพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุด
4: เราได้เห็นความรักของแม่ลูกคู่นี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ซาบซึ้งกับคำว่าการใช้ความรักในการนำทางให้ลูกพยายามทำดีเพื่อจะได้ออกมาเจอแม่แล้วก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็นำทางให้แม่อยู่ข้างในอย่างอดทนเพื่อจะรอวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาผมเชื่อว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอีกได้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในความรักในครอบครัวของเราผมว่าทุกคนอารมณ์มันยังมีอยู
4: ่
1: ความคึกขนองความอ่ะ24ยังวัยรุ่นอยู่อาจจะผิดพลาดได้อีกแต่วันนั้นต้องใจเย็นๆและกลับไปนึกถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกันไปโดยที่ถูกบังคับให้ปล่อยแล้วผมว่ามันจะค่อยๆเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักของครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันได้
4: วันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแดเนียลนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวอื่นๆขอบคุณพี่นุ่นขอบคุณพี่จักรบุ๋มด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ดีค
1: ่
3: ะ
1: แต่วันนี้เราจะลากันไปด้วยความพิเศษจริงๆครับเพราะว่าคู่แม่ลูกมีเพลงมาฝากและร้องคู่กันเป็นครั้งแรกในเพลงชื่อว่าคนมีแผลครับ
4: แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐาน มีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
3: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีกับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำ

0: ความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่บ่มเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีนเนี่ยก็มี Touch Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนก่อนว่า Dtac Accelerate เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกเป็นอย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโพธิ์จันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์เพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ทีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียกันค่ะ

0: ็อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมๆให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างจริงอ่ะเราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได
0: ้
1: นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรเงี้ยอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอสตันคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขาเป็นเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีคุณต๊อปแกน้อยอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: คุณโยธินอะไรเงี้ยนะของ WA อะไรเงี้ยเขาก็เป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แทนที่เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้กับสตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่สองตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง DTA Excellence เนี่ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่ไหมครับก็เฉลี่ยประมาณล้านห้าอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่าพรีซีดนะครับพรีซีดพรีก่อนซีดซีดคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวซีดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมู
0: นะครับ
1: แฟนตุ๊กๆแฟนสตาร์ทอัพเขาจะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะ4มี KK Fund ก็4นะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจียนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญนะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบตช์1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญนะครับแล้วพอจบจากซีดปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไป Pre-Series A หรือ Series A Series A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนมา 800,000 อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญจะประมาณ Series A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็น Pre-Series A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งแล้วล่ะขาดอีกนิดนึงอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็น Series A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็น Series A ไปก่อนที่ได้ตัว Cyber Agent มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพอถึง Series A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนนึงก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed ขั้นตอนของ Seed และ Seed Bing แล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้วเก็ตฟีดแบ็กอะไรออกมาอาจจะยังไม่ใช่แมสมาร์เก็ตมาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา Minimum Viable Product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่ Pre-seed หรือ Seed นะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะสเกลได
0: ้โอเค
1: proven ว่าจะโตได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได้แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
0: ละส่วนน้อยละ
1: แต่มัน proven ละมัน proven ละมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบไอ้เนี่ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยก็จะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้ก็เรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
0: ค
1: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นอ่
0: ะ
1: เพราะเขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้ามันพรูว่าเฮ้ยมันมาได้เขามาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น Series A จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย Series ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเนี้ยอย่างของเราเนี่ยเราโตเรา target ที่ Pre-seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้น product market fit idea problem solution fit ต่างๆม
0: ี
1: MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นต
0: ้
1: องถึงเข้าโครงการก็จะเป็น pre seed ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
1: ใช่มีไอเดียมีแล้วมีไอเดียระดับนึงที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได้
0: โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เงินใหญ่เริ่มลงมาซ
1: ี
0: รีส์ A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
1: ุ
0: รกิจที่มันขยายออกไป
1: ทริกเกอร์อีกอย่างนึงที่ซีรีส์ A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได้จะเป็นยอดอ่ะถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยค
0: ุ
1: ณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer
0: user
1: เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลค
0: ุ
1: ณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขา
0: อ่ะ
1: กับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอ่ะอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟ
0: ิ
1: โนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า

0: เอวันล่าสุดซิเคียวไป15ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ traction มาเลเวนูเกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุนเลเวนูก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้วอนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือนซีรีส์ A น่าจะเข้าของฟีโนเมนาได้ไม่ยากครับ
1: โอเคนี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะในบรรดาโครงการของ Dcap Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลาย Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงตรงนี้ครับพี่เหม่งค่ะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับกันจริงๆอ่ะเทลโก3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทำ1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ปัจจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเรา stay with the cost แต่ละคนก็จะ pivot ของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหา business partnership นะครับแล้วก็ partner กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของดิฉัน Accelerate เนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื่
1: อ
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมี proven business model แล้วที่ Silicon Valley อย่าง Y Combinator Founder Startup Techstar พวกนี้คือ incubator accelerator ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีนั่นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็น proven track recordแล้วเราก็เลยรันดีแท็กเซเลนเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมันเลเวลเลทแล้วกดล็อกไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูตแคมป์ครับเราเป็นบูตแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ทุกทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแค่นี้อันนั้นเราทำอยู่แล
1: ้
0: วแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พอโคเวอร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแฮงก้าเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต
1: ้
0: องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
1: ์
0: ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิคอนวัลเลย
1: ์
0: คนอย่างเนียอียาวอ
1: ่
0: ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมาสอนให้วันออนวันโคชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอ่ะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
1: ะ
0: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นคนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทเป็นพันๆบอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันวันออนวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรามองเรารันดีแท็กเซเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีปีนี้เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเขาเรียกโลโก้ฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัทไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายก6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะคือด้วยแลงเกวจของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิเซเชียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลมีเดียประกบล่างกับน้องๆในทีม4เดือนเต็มก็อยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคน LINE official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
1: ์
0: ยิง LINE ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสาวเซิร์ฟเวอร์ลมคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยว่าผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะง่ายแค่ 1% เท่าไหร่ละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบซุปเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกรุ๊ปพรอเบิ้มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามี DG ที่อยู่มาเลเรามีเทเลนอร์เมียนมาซึ่งอยู่ในซาอุดิอาระเบีย3คันที่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวอเรจdistribution นะร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำและปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็น co accelerator มีสตาร์ทจากพม่าสตาร์ทจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เรา provide ให้นั่นคือเขา distribution พร้อมกันได้เลย day one เรามีพิกกี้โปสตาร์ทของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วนะครับต่อ API กับทาง Maybank ที่เป็นแบงก์อันดับหนึ่งของประเทศมาเลย์ เรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลยแล้วเดี๋ยวต้องรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมีคอมเมอร์เชียลไลเซชันมีco-working space มีเมนเทอร์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวดีแท็กเอ็กเซลเลต family one family always family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากนะครับถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กวันอย่างพี่กิ๊บโป๋งเนี้ยหรือฟาสต์อินโฟอยู่ตั้งแต่แบตช์หนึ่งแบตช์สองทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac accelerator ก็เลยพยายามล้อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้มาอยู่ในโครงการน
0: ี
1: ้แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้
0: ครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินทั่วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟาร์มเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละ เขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบต1แบต3มี11ทีมแบต4เรามี11ทีมทั้งทั้ง22ทีมทุกวันนี้22ทีมเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่าคอมพานีแวลูเอชั่นเขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของ Dtac Accelerate นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจาก Accelerator ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่ทำส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงๆด้วยความทงอย่างนึงของเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่มีทีเล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันเวลาที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับ accelerator ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovate สังเกตมั้ยครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยาก innovate ฉันต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้จะต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณคอร์ปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT Committee แบงค์นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้วเราวันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเท
1: ค
0: มีทัวร
1: ์
0: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี local expert ทัวร์ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคมลี่เรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีทุกแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสอะไรให้ลูกค้าอินโนเวชัน22 innovation ให้กับลูกค้า day 1นั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลย day 1
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่า win-win situation นะคะ
0: มันwin-win-winเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บ ราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นน
1: ี่
0: คือข้อนึงครับเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็ก

0: สตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของได้อยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ซิงเกิลดิจิตเราไม่มีความเป็นเจ้าของเ
1: ม
0: เจอริตี้แชร์ยังเป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องซัพพอร์ตเขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นน
1: ั่
0: นคือภาพที่ Dtac Accelerate อยากเห็นสตาร์ทอัพไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกน
1: ั่
0: นคือสิ่งที่เราทำเสร็จถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม Commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบบูตแคมป์นะครับ18เดือนจะบูตแคมป์เขายังใช้ Coworking Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี Commercialization Support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว Exit ไปด้วยกันน
1: ี
0: ่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ Exit ได้ Exit ก็ Exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีภาพ Exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้างอิมแพคให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: ครับเรียบร้อยค่ะขอบค
0: ุ
1: ณนะคะพี่เม้งค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีซีดซีดดิ้งซีรีส์ A ซีรีส์ B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า Series A ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1ในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdetuplication ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

องวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: เขาก็จะมานั่งทำงานการบ้านที่โต๊ะทำงานของคุณแม่อย่างเงี้ยจะวาดการ์ตูนก็มีกระโปรงใส่กระโปรง7ชั้น8ชั้น
1: อ๋อก็แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็ก
0: คุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเขาเพราะว่าเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันไม่ควรจะทำงานแบบนี
2: ้คอลเลกชันนี้ได้อินสปิเรชันมาจากการ์ตูนเซนเซย่าในวัยเด็กทั้งหมดเลยมีเรื่องสีมีเรื่องฟอร์มของชุดกรอกชิ้นไหล่อะไรเงี้ย
0: คุณแม่มาทำเสื้อมันนานมาก40กว่าปีว่างั้นเถอะก็มีความมั่นใจตัวเองมากเพราะผ่านลูกค้ามามากแม่จะเถียงเป็นไปไม่ได้หรอกของเธอฉันไม่เคยทำหรอกแบบนี
2: ้
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยทำหรอกแบบนี้

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างและผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างไรถึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆได้กับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าเป็นอย่างมากแบรนด์เสื้อผ้าของเขานั้นเป็นแบรนด์ที่สุภาพสตรีทั่วทั้งประเทศนะครับมีความใฝ่ฝันอยากที่จะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ใส่ชุดของแบรนด์นี้นะครับแบรนด์ที่ผมว่านี้ก็คือแบรนด์โพเอ็มนั่นเองนะครับและผู้ออกแบบและผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือคุณชอนชวนนท์ไคสิริขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับสวัสดีครับพี่ชอน
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: หล่อมาก
1: โอ้โหได้คัดมา
0: เหมือนเป๊ะเลยนะ
1: เหมือนไหมเหมือน
0: คือพี่ต้องไว้ขาวนิดๆใช่ไหม
1: นิดๆ
0: ม
1: ัน
0: เป็นคาแรคเตอร
1: ์ก็ไม่เชิงครับเอาถ้าว่างก็โกน
0: เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา
1: โอ้หลาย
0: มีผลกระทบเยอะไหมครับ
1: มีผลไทยดีไซเนอร์ทุกแบรนด์น่าจะโดนเรียกได้ว่าทุกธุรกิจเลยดีกว่าเราน่าจะโดนเนาะแต่ไทยดีไซเนอร์เราคนอาจจะมองว่าเสื้อผ้าเป็นแฟนฟุ่มเฟือยไงเราก็เลยอาจจะโดนก่อนอะไรเงี้ย
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์ของพี่ชอน
1: ใช่
0: คนจะต้องใส่ไปงานที่มีการ
1: งานอีเวนต์มิงเกิลที่
0: ม
1: ี
0: การสังสรรค์กัน
1: มัน
0: ไม่สามารถจัดงานได้ในช่วงที่ผ่านมาม
1: ันไม่มีแต่เราก็ต้องปรับตัวรีบเก็บข้อมูลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะออกแบบคอลเลกชันยังไงให้มันตรงกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นชุดเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดกันเดินไปดูเลย
1: วันนี้ผมเตรียมมาด้วย
0: นี่คือราวตัวอย่างของเสื้อผ้าของพี่ชอน
1: ใช่ครับ
0: ที่พี่ชอนออกแบบนะครับเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ใช่อันนี้เลือกชิ้นที่มันเป็นเรียกว่าไงดีเป็นซิกเนเจอร์มาบางส่วนนะครับชุดที่ผู้หญิงหลายๆคนจะใฝ่ฝันที่จะใส่เป็นวันแต่งงานอะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นเบสิกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเลดี้ทูแวร์ที่ลูกค้าสามารถมาลอง
0: ที่หน้าร้านใช
1: ่ต้องนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่าทานข้าวมีพิธีสวมแหวนแล้วก็ยกน้ำชาอะไรเงี้ยหลายคนก็ซื้อชุดอย่างเงี้ยไปแล้วก็สามารถใส่แต่งงานถ่ายรูปที่บ้านได้เลย
0: แต่ผมเห็นคือเพื่อนๆนักแสดงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับเขาใช้ชุดของแบรนด์พี่ชอนกันเยอะมากเขาบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์พี่ก็คือว่าถ้าสมมุติว่ายืนอยู่ไกล500เมตรเนี่ยนะสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้านี้มันเป็นเพราะอะไรครับ
1: น่าจะเป็นพอแพทเทิร์นนะสิ่งที่เห็น500เมตรน่าจะเป็นเรื่องเอวอย่างแรกเลยเอวสับอย่างชิ้นนี้มันจะเป็นคอเซ็ตที่ใส่แล้วเหมือนเก็บเอวให้เล็กให้ดูเอวเล็กอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างอันนี้มันก็จะยิ่งสีมืดมาอยู่ตรงเอวมันก็จะทำให้เอวก็จะยิ่งดูเล็กเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นข้อดีอย่างนึงของดีไซน์แบบนี้ที่เราทำเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอิลูชันแล้วมันโฟโตเจนิกก็คือถ่ายรูปในโซเชียลมีเดียเห็นแน่ๆว่าดีไซน์เป็นยังไงเห็นชัดว่าเอวมาก่อน
0: คือพูดง่ายๆว่าหุ่นคุณจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณใส่แบรนด์นี้คุณจะดีกว่าปกติ
1: ก็ช่วยมันก็จะช่วยได้
0: แล้วมันอึดอัดไหมครับ
1: มันอึดอัดมันก็ต้องยอมแลก
0: คือกำลังบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยไม่ได้เน้นว่าใส่สบายแต่เน้นว่าถ่ายรูปสวย
1: เราเน้นว่าถ่ายรูปสวยยอมรับว่าเราเริ่มต้นเข้ามาในวงการแฟชั่นในยุคของโซเชียลมีเดียเราใช้โจทย์ของโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเป็นโจทย์ของการดีไซน์เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยดู Instagram หรือว่าดู Facebook เนี่ยเลื่อนฟีดแล้วทำยังไงให้เขาเลื่อนผ่านเราไปแล้วย้อนกลับขึ้นไปดูแบบเฮ้ยชุดอะไรชุดใครใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ย
0: ผู้ชายก็มีเหรอครับ
1: ผู้ชายก็มีครับผู้ชายที่จริงเราทำมาตั้งแต่ปี2010นะแต่อาจจะด้วย
0: พี่หมอโอ๊กอ่ะ
1: ใช่พี่
0: ชอบใส่
1: คุณหมอโอ๊กก็จะใส่

0: อย
1: มีหลายคนที่
0: ใช่พี่โอปอ
1: เ
0: ขาจะใส่หลายคนจะรู้จักจากพี่โอปอเนาะตั้งแต่วันแต่งงานอะไรเงี้ยครับ
1: ครับของผู้ชายก็มี
0: ของผู้ชายก็จะเป็น made to order ทั้งหมดวัดตัวตัดแล้วก็
1: มีตัวไหนผมใส่ได้บ้างไหมครับเนี่ย
0: อุ้ยไม่น่ายากเลยไซส์น่าจะง่าย
1: ไซส์นี้ได้เลยเหรอครับ
0: ต้องลองดู
1: ลอง
0: มันจะต้องไม่ติดกระดุมนะดีไซน์ของแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นกึ่งคัทเวย์ก็คือมันใส่เพื่อคลุมเข้ามาอ๋ออาจจะใหญ่ไปนิดนึง
1: ใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวไว้ต้องไปลองที่ห้องเสื้อของ
0: ได้เลยครับยินดี
1: ทุกวันนี้มีกี่สาขาอยู่ที่ไหนอย่างไรยังไงบ้างครับ
0: ทุกวันนี้มี6สาขาครับมี
1: 6สาขา
0: ใช่ลุงมีของผู้ชายด้วยสาขาหนึ่ง
1: ซึ่งผมได้ข่าวมาว่าหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้พี่ชอนสามารถมาตัดเย็บเสื้อผ้ามาออกแบบเสื้อผ้าได้คือคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าคุณแม่เป็นช่างเสื้อนี่ต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกที่เรารู้สึกว่าเราได้รับอิทธิพลมาแต่คุณแม่ไม่เคยสอนนะไม่มีการเรียนการสอนแต่เราเห็นแล้วเราอาจจะเรียนรู้แล้วก็จำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราอาจจะมีพื้นฐานมากกว่าคนอื่นเพราะเราเห็น
1: ถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนมาโดย
0: ไม่ได้เรียนใช่ต้องบอกก่อนว่ามาทำอาชีพนี้ไม่เคยเรียนแฟชั่นไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเลยแต่โตมาในร้านตัดเสื้
1: อ
0: แล้วก็เห็นทุกวันอะไรเงี้ยมันเหมือนต้องจำแล้วก็รับรู
1: ้เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับเราอยากจะเชิญคุณแม่ออกมาด้วยเพ
0: ื่
1: อที่จะชวนคุณแม่มาพูดคุยว่าคุณแม่ปลูกฝังพี่ชอนมายังไง
0: ได้มาคุยกับคุณเปิร์ลวันนี
1: ้โอ้ดีใจเลยฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอรศรีไคสิริครับเชิญครับเชิญครับก่อนที่จะคุยเรื่องราวของครอบครัวผมแอบได้ยินมาเลยแหละว่าฝีมือในการทำอาหารของคุณแม่เนี่ยเก่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำขนมขนมเปี๊ยะใช่ไหมครับ
2: คุณเปิดชมไปแล้ว
1: ไม่ได้ชมไปครับมีเพื่อนๆในวงการหลายคนบอกว่าคุณแม่ของพี่ชอนทำขนมเก่งมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เนี่ยเลยบังคับว่าอย่าลืมเอาขนมมาโชว์ด้วยนะครับ
2: ฝากคุณเปิด
1: นี่ขนมที่เห็นอยู่นี
3: ่เ
1: พิ่งอบเมื่อคืนเลย
2: ค่ะ
1: มันมีความพิเศษยังไงครับให้พี่ชอนเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับขนมอบช่างเสื้อเนี่ยครับ
0: มันจะคล้ายๆขนมเปี๊ยะครับคุณเปิดแต่คือคุณแม่ก็จะมีสูตรของเขาไม่ได้ทำขายคือเราทำเหมือนทานกันเองในบ้านแล้วส่งให้พนักงานที่ร้านก็แบ่งกันไปอะไรเงี้ย
1: สูตรนี้มาจากไหนครับคุณแม่ครับ
2: คือขนมเนี้ยมันจะมีเทคนิคการกวนถั่ว
1: การกวนถั่ว
2: ค่ะถ
1: ั
2: ่วที่ผสมเป็นไส้อะ
1: ค
2: ่ะคือพอดีคุณพ่อเป็น
0: คุณตาของผมเนี่ย
2: เมื่อก่อนเนี้ยคุณตาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยท่านเป็นกุ๊กอยู่ที่ฮ่องกงท่านก็มีวิธีการกวนสูตรที่เรียนมาจากที่นั่น
1: จริงไหมครับที่เขาบอกว่าคนที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าได้เก่งจะต้องทำอาหารเก่งทุกคนจริงไหมครับคุณแม
2: ่ไม่แน่คิดว่าไม่แน่นะ
0: แต่เห็นหลายๆคนที่ทำเสื้อผ้าก็จะทำขนม
1: ที่ทำเป็น
0: ก็พอได้แต่ก็ไม่ได้เท่าคุณแม
1: ่เพราะว่าอะไรฮะทำไมคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนใหญ่ถึงทำขนมเก่งด้วยหรือทำอาหารเก่งครับ
2: เพราะว่าการทำขนมนี้มันต้องพิถีพิถันไงเหมือนกับตัดเย็บเสื้อผ้าเราก็ต้อง
0: มันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจเหมือนกัน
2: ต้องใส่ใจ
1: คือมีความละเอียดละออสูง
0: ใช่ใช
1: ่มีความประณีตสูงก่อนที่จะคุยกันต่อผมขออนุญาตลองชิมขนมก่อนได้ไหมครับเพราะตั้งอยู่ขนาดข้างหน้าตรงนี้แล้วนะฮ
2: ะ
1: ถ้าไม่ได้รับประทานก็คงจะเสียดายแย่เลยนะครับ
2: ลองชิมสิคะไส้มันจะไม่เหมือนใคร
1: ที่ทำเสร็จเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะเพื่อเทียนด้วย
1: เมื่อคืนนี้นะฮะ
2: เพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลย
1: ขอบคุณมากครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะคนที่จะสามารถรับประทานสิ่งนี้ได้จะต้องเป็นลูกค้าที่ห้องเสื้อเขา
2: ใช่
0: ลูกค้า
1: ผมยังไม่ได้เป็นลูกค้าหอมมาก
2: รู้สึกยังไงคะ
1: อร่อยครับที่น่าเปิดร้านกาแฟนะครับ
0: ทีรูมอย่างน
1: ี
0: ้แม่มาตีเลยอยากทำ
1: ผมคอนเฟิร์มครับว่ารสชาติการทำขนมของคุณแม่เนี่ยอร่อยจริงๆและที่คุณแม่บอกว่าความประณีตของการทำอาหารซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการทำเสื้อผ้าด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: มันประณีตยังไงครับ
2: อาหารเหรอฮะ
1: ครับ
2: ก็คือการปานีตนี้อาหารนี่เราจะให้มันทานอร่อยแล้วก็ให้ลูกค้าหรือคนที่ได้รับประทานเนี่ยติดใจมันก็ต้องอยู่ที่การหั่นชิ้นส่วนของอาหารด้วยนะฮะเหมือนกับผักหรือว่าแครอทอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องหั่นยังไงให้มันดูสวยงามแล้วก็ทานอร่อย

0: ศิลปะ
1: เสื้อผ้าก็เช่นกันใช่ไหม
2: เสื้อผ้ายิ่งสำคัญ
0: ม
2: ัน
0: ก็เป็นศ
2: ิ
0: ลปะ
1: ไม่ใช่ว่าจะตัดยังไงก็ได้
0: ใช่
1: มันมีวิธีในการตัดเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่
1: มีวิธีการขึ้นแพทเทิร์นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตอนที่พี่ชอนเขาตัดสินใจอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับห้องเสื้อผ้าเนี่ยนะครับหรือว่าแบรนด์ของตัวเองเนี่ยคุณแม่ได้ให้อะไรเป็นเทคนิคหรือหัวใจหลักไหมว่าถ้าลูกจะทำเนี่ยสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการทำเสื้อผ้าคืออะไร
0: ก็คือจะต้องให้ความละเอียดว่าส่วนไหนเนี่ยจะต้องบวกเท่าไหร่สัดส่วนที่ถูกต้องเสื้อผ้าออกมาจะได้สวยงาม
1: ครับยังไงครับส่วนไหนบวกเท่าไหร่ยังไงครับ
0: ก็คือ
1: ที่บางอธิบาย
2: เป็นเทคนิคเวลาเราวัดตัวลูกค้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำให้พอดีตามตัวเลขที่วัดมาทุกอย่างแต่เราจะทำไซส์ที่ใกล้เคียงที่มันจะปั้นรูปร่างให้ลูกค้าใหม
1: ่
2: เราที่วัดน่าจะเคย
1: เหมือนวาดรูปลงไปบนเสื้อผ้า
2: ใช่
1: เราจะรู้ว่าถ้าเกิดตัดเราเว้าตรงนี
2: ้
1: อย่างนี้ปุ๊บทรงเขาจะสวย
0: ใช่
2: จะคล้ายๆเป็นเฟือกอ่อนนะที่มันจะไปสร้างเชฟให้กับลูกค้าแล้วทีเนี้ยเส้นที่สวยกับสัดส่วนที่สวยอ่ะเราก็ต้องมาทำการบ้านกันว่าจะทำยังไงให้เส้นที่สวยสัดส่วนที่สวยเนี่ยคนสามารถหยิบไปลองแล้วใส่ได้
1: นี่ผมสงสัยทันทีเลยครับไอ้เรื่องของสัดส่วนเนี่ยนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยยุคเสื้อผ้ายุคนึงเราก็จะเห็นว่าที่ยุโรปเนี่ยเขาจะมีการใส่เสื้ออะไรนะที่มันรัดๆอ่ะแบบหนังฝรั่ง
2: คอร์เซ็ต
1: ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนแพทเทิร์นในการใส่เสื้อผ้าไปเรื่อยนั่นหมายความว่าสัดส่วนที่ฮิตหรือว่าค่านิยมในแต่ละสมัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างในยุคของคุณแม่อาจจะเป็นแบบหนึ่งแล้วที่คุณแม่สอนในยุคนั้นเอามาปรับใช้ในยุคนี้ได้ไหมครับยังไง
2: มันปรับใช้ได้ครับเพราะว่าเทรนด์แฟชั่นมันจะเปลี่ยนทุกวันเลยก็ว่าได้แต่ที่จริงมันมีความงามอันนึงที่มันเป็นคลาสสิกอยู่ที่เหมือนเป็นค่ากลางที่ไม่ว่าจะ100ปีที่แล้วหรือว่าอีก100ปีในอนาคตอ่ะมันจะยังมีความสวยงามอยู่อย่างถ้าเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงก็เรื่องสรีระที่เป็นนาฬิกาทราย
1: นาฬิกาทรายคือมีเอวมีสะโพก
2: กลางๆค่ากลางๆที่มันไม่ได้เอวเล็กจนเกินไปหรือว่าไม่ได้หน้าอกใหญ่จนเกินไปอ่ะมันจะมีค่ากลางที่คนจะมองว่าเนี่ยเป็นความงามแบบ universal ว่ะก็คือเป็นความงามสากลนะแล้วเสื้อผ้าที่เราทำเนี่ยก็พยายามจะหาค่ากลางนั้นน่ะใส่ลงไปให้กับลูกค้าเราพยายามจะทํายังไงให้ค่าความงามกลางๆเนี่ยมันอยู่กับผู้หญิงในแต่ละยุคที่เปลี่ยนไปได้อย่างถ้าทุกวันนี้เราจะรู้ว่านางแบบที่ใช้เดินแฟชั่นโชว์ทุกวันนี้จะสูงมาก180ถึง185
1: ครับ
2: ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับยุคคุณแม่ที่ผู้หญิงสูง165ก็ถือว่าสูงแล้ว
1: ครับ
2: แต่ทำยังไงให้คนตัวสูงในปี2020อ่ะมีสัดส่วนที่สวยในแบบที่คนเจนแม่ก็ยังมองว่าสวยอยู่อะไรเงี้ยเพราะผู้ใหญ่บางทีเค้ามองผู้หญิงนางแบบที่สูง180เค้ารู้สึกว่านี่มันไม่ได้เป็นผุ่นที่สวยมันเก้งก้างแต่คนเจนพวกเราเนี่ยอาจจะมองว่าผู้หญิงที่ผอมสูงสวยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เวลาคุยเรื่องแพทเทิร์นคุยเรื่องตัดเย็บคุยเรื่องของสัดส่วนกับคุณแม่เนี่ยมีทะเลาะกันบ้างไหมครับแบบ
2: ทะเลาะ
1: แม
0: ่
1: แบบนี้มันเชยแล้ว
2: มัน
1: เชยมากอ
2: ันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งช่วงแรกๆที่เริ่มมาทำเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนไม่ยอมเถียงหัวชนฝาแล้วแม่ก็ด้วยความที่เรายังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าความคิดเราถูกแม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันแม่ก็จะบอกว่าจะทําแบบนี้ยังไงมันจะมีมนุษย์จริงๆที่จะใส่แบบนี้ได้หรอจะมีใครใส่อะไรเงี้ยแต่อย่างนึงก็คือแม่ยอมที่จะลองกล้าที่จะลองแล้วพอเริ่มมีคนใส่จริงๆอ่ะแม่ก็เริ่มเชื่อเหมือนการทําการเป็นอาชีพดีไซเนอร์เนี่ยเราต้องทําสิ่งที่เราเชื่อให้คนเห็นก่อนให้มีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนพอเริ่มมีคนใส่เยอะเข้าอ่ะคนจะเริ่มเชื่อตามเราแล้วมันจะเกิดเป็นแคมเปญเป็นเทรนด์ขึ้นมา
1: คุณแม่ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนนี้เขาเอาสิ่งที่เขาจินตนาการในหัวเนี่ยที่มีจินตนาการแล้วมาบอกคุณแม่ว่าให้ตัดรูปทรงแบบนี้แล้วคุณแม่รู้สึกว่ามันประหลาดเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
0: คือคุณแม่ทําเสื้อมานานนะคะ
2: 40ปีเนาะ
0: 40กว่าปี
1: อย่างเสื้อที่คุณแม่ใส่อยู่นี่ก็ตัดเย็บเองป่ะครับ
2: คุณแม่ใส่เฉพาะเสื้อที่ตัดเย็บเองเท่านั้น
0: แพทเทิร์น
2: ช่างเสื้อหลายๆคนก็จะไม่ใส่เสื้อคนอื่น
0: ช่างตัดเย็บแต่ว่าแพทเทิร์นของคุณแม่
1: คือ
0: ค
1: ุ
0: ณแม่มาทําเสื้อมันนานมาก40กว่าปีว่างั้นเถอะก็มีความมั่นใจตัวเองมากเพราะผ่านลูกค้ามามากลูกค้าคุณแม่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างภรรยาท่านทูตก็มาตัดกับคุณแม่มากทีเดียว
1: ขออนุญาตถามครับห้องเสื้อคุณแม่ชื่อว่าอะไรครับ
0: อรศรีค่ะ
1: ห้องเสื้ออรศรี
0: ค่ะทีนี้คุณแม่ก็มีความมั่นใจมากเพราะว่าเราทํามาแล้วเราเห็นมาหมดแล้วก็เสื้อนี้ก็เป็นที่ยอมรับมากแล้วทีนี้ชอนเข้ามาจับเสื้อเนี่ยเวลาคุยปัญหาก็จะเถียงแม่จะเถียง

0: ป็นไปไม่ได้หรอกของเธอฉันไม่เคยทําหรอกแบบนี้
1: ใช่เค้าจะมี
2: นี่น้ําเสียงเริ่มเป็นแบบที่เวลา
0: ใช
2: ่เวลาคุยกับพี่จริงๆแล้ว
0: ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยทําหรอกแบบนี้ของแม่ต้องเป็นอย่างงี้เค้าก็จะพูดคุณแม่ขอร้องได้มั้ยลองดูหน่อยได้มั้ยเค้าจะพูดอย่างนี้ตลอดไอ้เราลูกมาขอเราจะปฏิเสธได้ยังไงความรักที่แม่มีต่อลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกของเราก้าวหน้าว่าสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาทำอ่ะถ้าเราเป็นแม่เราไม่ให้การสนับสนุนน่ะแล้วเขาจะไปข้างหน้าได้อย่างไรปากเถียงแต่ก็อยากลองใช่ไหมฮะ
2: โดยที่ลองไป
0: เป็นแม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: โดยที่ลองไปก็คือไม่ได้เชื่อด้วยว่า
0: ไม่เชื่อ
2: จะประสบความสำเร็จแต่อยากสนับสนุน
0: แต่อยากสนับสนุนแต่ผลที่สุดเมื่อลองแล้วก็ทำได้นะคะก็เป็นไปได้
2: ขอย้อนกลับไปก็แล้วกันเลยครับว่าสมัยเด็กๆเนี่ยกว่าพี่ชอนจะมาเป็นบุคคลที่มามีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับสมัยเด็กๆเขาเป็นเด็กยังไงครับ
0: สมัยเด็กนะฮะคือคุณแม่เป็นครอบครัวแบบคนจีนแบบง่ายๆอ่ะกินอยู่ก็ง่ายๆ
2: ครับหน้าหวานตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
1: ครอบครัวฐานะปานกลาง
2: ครับ
1: ที่เป็นชาวบ้านเป็นผู้ชงทำบ้าน
0: เลี้ยงลูกก็ง่ายๆตัวเองก็นั่งทำงานทำแพทเทิร์นไปก็เปลูกก็ไว้อยู่ใกล้ๆตัว
2: โตมาในห้องเสื้อเลย
0: ค่ะ
1: ใช่
0: จนเขาเดินได้เขียนได้เริ่มเข้าอนุบาลก็ให้เรียนใกล้ๆบ้าน
2: เพื่อที่คุณแม่จะได้ทำงานไปด้วยแล้วก็ยังสามารถเจียดเวลาไปรับลูกได
0: ้ไปดูลูกเราว่าเขาสอนอะไรลูกเราบ้างเขาตีลูกเราหรือเปล่าเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงง่าย
2: ๆคือทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย
0: เลี้ยงลูกไปด้วย
2: ครับ
0: ทำอย่างนี้จนเขาเขียนหนังสือได้เขาก็จะมานั่งทำงานการบ้านที่โต๊ะทำงานของคุณแม่อย่างเงี้ย
1: ก็
0: จะวาดการ์ตูนจะวาดการ์ตูนก็มีกระโปรงใส่กระโปรง7 ชั้น 8 ชั้นเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: อ๋อก็แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ใช
2: ่ไหมว่าแต่ออกแบบ
0: คุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเขาเพราะว่าเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันไม่ควรจะทํางานแบบนี้สมัยโบราณเนี่ยคนจีนน่ะเค้าไม่ส่งเสริมให้ลูกชายมาทํางานด้านอาชีพเสื้อผ้าหรอก
1: สังคมของคนจีนเนี่ยมันมีค่านิยมบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความหนักแน่นในการทดสอบตัวเองในการพิสูจน์ตัวเองเยอะมาก
2: แต่ตอนนั้นยังเด็กอยู
1: ่
2: ยังเด็กมาก
1: แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําเสื้อผ้าตอนเด็กก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้ทําเสื้อผ้าเรารู้สึกว่าห้องเสื้อของแม่ที่แม่ทํารู้สึกว่าแก่อ่ะเป็นเหมือนห้องเสื้อคนแก่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เชยแล้วก็โอแฟชั่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่าเบื่อ
2: ครับแต่เมื่อกี้ที่คุณแม่กําลังเล่าคือวันที่พี่ชอนอายุประมาณเลขตัวเดียวอยู่คือ4-5ขวบถึง7ขวบใช่มั้ยครับเค้าเริ่มวาดรูปกับดินสอได้แล้วเค้าวาดรูปกระโปรงวาดรูปสิ่งที่เค้าเห็นจริงๆผมว่ามันก็อาจจะไม่แปลกนะเพราะแรงบันดาลใจก็คือเห็นแม่
1: เห็นอยู่บนหุ่น
2: เห็นหุ่นเห็นอะไรมันก็ควรจะวาดสิ่งที่ตัวเองใกล้ชิดหรือผูกพันแต่คุณแม่บอกคุณแม่ไม่สนับสนุนแล้วคุณแม่ทําไงครับ
0: ก็มีความคิดว่าลูกของเราจะต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรมีหน้ามีตาใช่มั้ย
1: คนจีนก็จะอยากให้ลูกเป็นหมอ
0: เค้าก็เรียนดีตั้งแต่อนุบาลเลยนะฮะ
2: ครับ
0: ได้เกรดดีมากเลยแล้วก็สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านเหมือนกันแล้วก็เกรด4
1: ใช่
0: เกรด4ตลอดเลยนะฮะคุณแม่ก็เลยภูมิใจมากลูกเราจะต้องเป็นหมอแน่นอนจะต้องเป็นวิศวกรแน่นอนเลยคอยปลูกฝังอ
1: ่
0: ะ
1: เรื่องการเรียน
0: เป็นหมอต้องดีอย่างนี้นะลูกเป็นวิศวกรดีอย่างนี้นะลูกจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็พยายามซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับบ้านสวยงามให้ดูว่าเนี่ยคนเนี้ยสร้างบ้าน
1: วิศวกรก่อนยังไม่มาใส่สถาปนิก
0: ล
1: ู
0: กพี่ลูกน้องเค้าก็เป็นวิศวกรไง
1: เป็นสถาปนิกเป
0: ็
1: นแลนด์สเคปออก
0: ฝังไปเรื่อยๆแต่เวลาเค้าจบอัสสัมชัญเค้าเป็นเด็กเรียนดีอ่ะแทนที่จะเรียน3ปีม.ปลายเค้าเรียนแค่2ปีก็จบแล้วก็ติดจุฬาเลยสถาปัตย์จุฬา
2: ขออนุญาตถามพี่ชอนนิดนึงว่าในวันที่พี่เป็นเด็กย้อนกลับไปสมัยพี่เป็นเด็กแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแม่พยายามซื้อหนังสือเหล่านั้นมาให้อ่านในสิ่งที่เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แหละแต่เขาพยายามบอกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้สิลูกดูนี่สิลูกหรือหยิบเหล่านั้นมาให้อ่านเนี่ยในตัวของเด็กเองเด็กชอบไหมพี่อ่านไหมครับ
1: จำได้ว่าอ่านนะในความทรงจำเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าเราต่อต้านเรารู้สึกว่า อ่านก็ได้อ่านก็อ่านแล้วก็อ่านจริงๆแล้วก็
2: คุณแม่ว่ายังไงเราก็เชื่อตามน
1: ั้
2: น
1: ใช่เรารู้สึกว่าตอนเด็กๆอาจจะแบล็งค์มั้งไม่มีอะไรที่เป็นความคิดของตัวเองที่ชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไม่ทําตามแต่สิ่งนึงที่มันเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ชีวิตเริ่มมีโกบางอย่างคือตอนที่มีญาติที่บอกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยที่เขาเป็นสถาปนิกเป็นแลนด์สเคปดีไซเนอร์แล้วเขาเปิดออฟฟิศของตัวเองแล้วเราได้ไปเยี่ยมที่ออฟฟิศเขาอะเหมือนวันแรกๆที่เปิดเลยเนาะแล้วพอได้ไปที่ออฟฟิศวันนั้นแหละจำได้เป็นวันหนึ่งในชีวิตเลยที่เราจะเหมือนทุกวันนี้ยังจำภาพวันนั้นได้ว่ามันเห็นปากกามาร์กเกอร์วางอยู่บนโต๊ะแบบเป็นร้อยสีแล้วมีโมเดลที่เป็นบ้านมีสวนอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องที่เขาทำเอาไว้ทำโมเดลอะแล้วเราจำได้เลยว่าเรากลับมาบ้านอะเราอยากทำงานแบบนี
2: ้
1: ทำอะไรที่เกี่ยวกับงานดีไซน์เป็นจุดเริ่มต้นน่าจะประถมด้วยมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยใช่
2: นั่นถึงเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะสอบ entrance เข้าสถาปัตย์
1: ใช่
2: แต่ก่อนที่จะเข้าสถาปัตย์ได้ข่าวว่าเรียนหนักมากเลยครับ
1: ใช่เพราะว่าหลักสูตรที่เรียนตอนมัธยมปลายเป็นเรียน3ปีแต่เหลือให้รวมทุกอย่างให้เหลือ2ปีโดยที่ไม่สอบเทียบไม่มีการข้ามคือเก็บทุกวิชาตอนเช้าต้องเข้าเรีย
2: น
1: ใช่หกโมงเช้าต้องไปถึงละ
2: เพราะฉะนั้นต้องเรียนมากกว่าเดิม
1: ใช่เรียนถึงประมาณหกโมงเช้าเรียนถึงแปดโมงต้องลงมาเคารพธงชาติแล้วขึ้นไปเรียนสี่โมงเลิกเนี่ยก็เรียนต่อถึงหกโมงหกโมงเช้าเนี่ยต้องเข้าเรียนแล้วนะเราต้องตื่นตั้งแต่ตีห
2: ้
1: าตีสี่ครึ่งเพื่อไปเข้าเรียนหกโมงเช้ามันเป็นโครงการที่ตอนนั้น
0: อ
1: ะใช่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญเรียกว่าโครงการสปพ.แต่ตอนนี้เขาไม่มีแล้วนะครับตอนนั้นเราเลือกเรียนโครงการนี้เพราะเรารู้ว่าเราจะเข้าคณะสถาปัตย์สถาปัตย์ต้องเรียน5ปีไงแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรียนม.ปลาย2ปีมันได้จบพร้อมเพื่อนเขาใช่แล้วเพื่อนที่มาเรียนอันนี้คนไหนเขาจะเป็นหมอ
2: ครับ
1: แล้วก็เพื่อที่ให้ม.ปลายเนี่ยมันล่นเวลาเพื่อที่จะเรียนจบเร็วขึ้น
2: ครับ
1: แต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าการเรียนเยอะมันหนักเกินไปจนม.ปลายไม่มีกิจกรรมมีแต่เรียนเลิกเรียน6โมงทุ่มหนึ่งไปสยามต้องไปกวดวิชาถึงประมาณ4ทุ่ม
2: เรียนเยอะขนาดนั้นแล้วยังต้องไปกวดวิชาอีกเหรอครับ
1: เพราะมันเป็นสังคมของคนเด็กเรียนน่ะคุณเปอร์ทุกคนที่เพื่อน100คนในรุ่นไปเรียนหมดเลยเราไม่อยากเรียนหรอกแต่ถามว่าถ้าเราไม่เรียนเนี่ยมันจะหวิวเลยนะว่าแน่ใจนะ
2: อีก99
1: คนเรียนอยู่อะไรเงี้ย
2: คุณแม่สนับสนุนไหมครับ
0: ก็เต็มที่เลยเรื่องการเรียนเขาบอกเขาจะเรียนอะไรก็มาโอเคหมดเลย
2: เข้าไปสถาปัตย์จุฬาเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: เป้าหมายในชีวิตตอนนั้นก็คือจะต้องมาเป็นสถาปนิก
1: ตอนนั้นอยากเอาจริงๆที่จริงอยากเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์คือทําออกแบบตกแต่งห้องตกแต่งภายในแต่ด้วยความที่คะแนนถึงอีกแล้วอะเราก็ได้เข้าไปเรียนคณะสถาปัตย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมเลยออกแบบตึกโครงสร้าง
2: สถาปัตย์
1: ใช่โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่อะไรเงี้ย
2: ถ้าฟังดูเรื่องราวเหมือนว่าพี่ก็จะต้องจบมาเป็นสถาปนิกคนหนึ่งแน่ๆแล้วอยู่ดี
1: ใช่
2: มันเกิดจุดหักเหอะไรครับทําไมถึงกลายมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าได้ครับ
1: จุดหักเหเนี่ยเกิดขึ้นสมัยที่เรียนสถาปัตย์จุฬาเนี่ยเพราะว่าทําละครเวทีสถาปัตย์จุฬาจะมีละครสถาปัตย์คือเราเข้าที่สถาปัตย์จุฬาตั้งแต่ปี1เนี่ยด้วยความที่ทุกคนรู้ว่าที่บ้านเราเป็นร้านตัดเสื้อรุ่นพี่พอเริ่มมีทําละครเราก็ต้องไปช่วยคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโยนมาให้เลยบอกว่าอันนี้ให้ไปทําให้หน่อยเพราะแม่ก็จะช่วยสปอนเซอร์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจนมันมีความท้าทายเกิดขึ้นที่เป็นละครพีเรียดแล้วเราต้องศึกษาเรื่องการทําเสื้อแบบย้อนยุคอะคอสเซ็ตหรือว่าสูตรแบบเอ็ดเวิร์ดเจียนอะไรอย่างเงี้ยยุคนีโอคลาสสิกอะไรก็ตามแล้วมันมีการเราต้องไปซื้อหนังสือประวัติศาสตร์แฟชั่นมาเพื่อดูว่าวิธีการทําเสื้อที่ถูกต้องให้ถูกต้องตามยุคเนี่ยเป็นยังไงเขาอยากให้เป็นพีเรียดจริงๆเราก็เลยต้องสตูดี้ตรงนี้แหละการหาข้อมูลตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มทําให้มาสนใจเรื่องการทําแฟชั่นจริง
2: ๆแล้วมาคุยกับคุณแม่ไหมครับมาปรึกษาคุณแม่ไหมครับ
1: ปรึกษาคุณแม่คือตั้งแต่ปี1เลยนะปิดเทอมปุ๊บเราทําคอสตูมเลยก็ต้องทําคอสตูมทุกปีตอนปี3ขึ้นปี4ก็เป็นประธานคอสตูมแล้ว4 5ปีช่วงที่ทําละครที่ช่วยรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเป็นพีเรียดหมดเลยทุกปีต้องทําคอสเซ็ตหมดเลยคุณเปอร์จําได้ว่าเอาเงินเก็บส่วนตัวไปซื้อหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ของเสื้อผ้ายุคโรแมนติกที่มีคอสเซ็ตทั้งหมดมาเปิดดูอ่ะแล้วก็เริ่มดูว่าเขาต้องตัดยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เอาแบบนี้อะไรเงี้ยก็ยากเหมือนกันท้าทายจําได้ว่าช่วงแรกๆทําออกมันก็ไม่ดีมันลองผิดลองถูกแล้วส่วนใหญ่จะผิด
2: ผมกลับมองอีกอย่างนึงผมนึกว่า พี่ได้รับโจทย์มา

0: ที่มหาวิทยาลัยนะครับพอเอาชุดกลับไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อนแบบโหงานดีมาก
1: อ๋อใช่
0: เพราะว่าแม่คุณแม่เป็นช่างตัดไงแบบเราพราวเรายืดได้เลยอะไรเงี้ย
1: คิดว่าไปถึงทุกคนก็จะชมว่ามันเนียบแต่เราก็จะรู้ดีว่าพอสิ่งที่เรารีเสิร์ชบางทีมันทําไม่ได้เหมือนที่รีเสิร์ชหรอกแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าอุ่นใจว่าทันแน่ๆอย่างแรกละครเวทีเนี่ยชุดมาทันอย่างที่2ชุดเนียบเย็บจริงๆไม่ใช่แปะกาวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะประทับใจกับเสื้อผ้าที่แม่เราตัดเย็บไปให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มเห็นรีแอคที่เหมือนเพื่อนๆจะมีปฏิกิริยากับเสื้อที่แม่เราทํามาในแบบที่เกินกว่าที่เราคาดไว้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่เริ่มมีข้อมูลเข้ามาเฮ้ยเออมันดีอะไรเงี้ยทั้งที่เรารู้สึกว่าเสื้อแม่เราแก่และโชว
0: ์พี่ว่ามันเกี่ยวข้องไหมที่เคยมีคนบอกเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าเกิดสังคมรอบข้างเนี่ยเขาสนับสนุนแล้วเขายกย่องเราแล้วเขาให้พื้นที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณทําอันนี้ไปเถอะเพราะคุณทําได้ดีกว่าเราแล้วทุกคนก็ทําให้เรารู้สึกว่าทําได้ดีกว่าเขาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกชอบที่จะทําสิ่งนั้นไปโดยปริยาย
1: มันเป็นจิตวิทยาแล้วคิดว่ามันจริงมันคือความรู้สึกที่ทุกคน
0: เหมือนเราไม่อายใครอ่ะ
1: อาจจะไม่ใช่
0: เหมือนเราไม่อายใคร
1: แต่อาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดมาแต่ทุกคนเขาค่อนข้างให้คุณค่าแล้วก็ชื่นชมมันทําให้รู้ว่างานของที่แม่เราทํามีของใช่แล้วมันเป็นไอเดียบางอย่างที่มาถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่ทําทุกวันนี้เลยอ่ะว่าเสื้อที่อันเนี้ยมีงานบางส่วนที่แม่เราทําอยู่นะแล้วเรารู้สึกมั่นใจว่ามันมีของใช
0: ่ก่อนที่กําลังจะก้าวเข้าไปสู่การทําเสื้อผ้าเนี่ยนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงผมนึกขึ้นมาได้เรื่องนึงได้ข่าวว่าสมัยเด็กๆเนี่ยพี่อ่านการ์ตูนในแบบที่คนอาจจะคิดว่ามันดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบเสื้อผ้าเลยเด็กๆชอบเซนเซย่าใช่มั้ยครับ
1: ใช่ชอบเซนเซย่า
0: ผมนึกว่าพี่จะชอบแบบคือชุดสวยๆแบบซินโดรเมล่า
1: หรือไซโตจีโฮอะไรเงี้ยก็ดูหมดนะแต่
0: พี่กลับไปชอบเซนเซย่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะเราชอบชุดพูดเลยว่าชุดคอสตูมในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันลิงก์กับเรื่องดาราศาสตร์แล้วก็
0: นี่หนังสือของพี่เอง
1: ใช่เป็นหนังสือเล่มนี้ก็นาน
0: นี่ชอบมาตั้งแต่เด็ก
1: ใช่คือเล่มนี้มันเป็นเล่มที่รวมว่าชุดเกราะของตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ทุกตัวในเรื่องนี้ต้องกี่ภาคเนี่ยเป็นร้อยตัวเลยเนี่ยมีชุดเป็นยังไงแล้วชุดเนี้ยพอประกอบขึ้นมาเป็นกลุ่มดาวประจำตัวของแต่ละตัวเป็นยังไง
0: ขออนุญาตเปิดให้ดูฮะชุดมันเวอร์วังจริง
1: ชุ
0: ดมันสวยจริงจริง
1: ชุดมันก็จะมีอินสปิเรชันที่เป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์อันนี้เป็นคนที่ชอบมากมิทโทโลจีกรีกมิทโทโลจีก็เป็นหนังสือที่เราก็อ่านตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ได้ตั้งใจอ่าน
0: พี่ชอนช่วยเปิดให้ดูได้ไหมครับผมกลัวมันขาดครับพี่เก็บมาตั้งแต่เด็ก
1: อย่างตัวละครที่ชอบที่หลักๆเด่นๆที่ชอบในเซนเซียก็น่าจะเป็นโกเซนนะไม่รู้ว่าคุณเปอร์เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าเนาะน่าจะต้องเคยสิ
0: ผมเป็นเด็กไม่ดูการ์ตูน
1: เอาไม่ดูการ์ตูนเลยโกเซนเนี่ยเขาจะเป็น
0: โตมาก็แก่เลยผมอ่ะ
1: 12ราศีที่เป็นเหมือนกับว่าจักรราศีใช่มั้ยที่เขาอ่านอย่างนี้เป็นราศีพฤษภที่เป็นราศีวัวชุดของเขาก็จะประกอบกันถอดออกมาจากตัวเนี่ยประกอบกันเป็นรูปกลุ่มดาวราศีประจําตัวเขาได้แล้วมันมีความเหมือนเขาคิดมาเยอะมากว่าอะไรแต่ละชิ้นของชุดเกราะบนตัวเนี่ยจะมาประกอบยังไงย้ายจากขามาเป็นแขนย้ายจากเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่ทําให้เรารู้เหมือนกับมันน่าค้นหาทําให้เราติดตามการ์ตูนเนี้ยมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังชอบเปิดกลับไปดูนะมันจะได้อินสปิเรชันอะไรที่น่าสนใจในการทําชุด
0: คือมันเหมือนกับปลูกฝังการออกแบบให้กับพี่ชอนไปโดยไม่รู้ตัว
1: การออกแบบและการหาสตอรี่ให้กับการออกแบบอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมเนาะแต่ที่จริงอย่างนึงที่มันแอบปลูกฝังเบาๆในเรื่องของกายภาพเนี่ยคือเรามองเสื้อว่าเป็นเกราะเรามองเสื้อของเราว่าเป็นเฟือกอ่อนเป็นของแข็งซึ่งอันนี้มันทําให้มันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มันไม่มีแบรนด์อื่นที่ทําแบบเนี้ยเรามองเสื้อเราว่าเป็นชิ้นอะไหล่ที่มันมาสร้างรูปทรงให้กับคนใส่ได้อะอันนี้มันค่อนข้างเป็นฟิสิคอลที่พอเรามองเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันค่อยๆเดินขยับมา15ปีจนเป็นแบรนด์ของเราได้ทุกวันนี
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็เป็นคอลเลกชันนึงที่นานมากแล้วอันนี้ตั้งแต่ปี2012ที่คอลเลกชันเนี้ยได้อินสปิเรชันมาจากการ์ตูนเซนเซย่าในวัยเด็กทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะมี
0: สีอ่ะใช่
1: มีเรื่องสีมีเรื่องฟอร์มของ

0: ชุดเกราะ
1: ไงฮะ
0: ชิ้นไหล่อะไรเงี้ยถ้าคุณเปิดดูดีๆมันจะมีเรื่องฟอร์มบางอย่างที่มัน
2: ใช่ๆๆละเห็นละ
0: เรื่องเส้นสตรีมไลน์หลายๆอย่างที่มันจะได้รับแรงบันดาลใจที่จริงเรื่องฟอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้แบรนด์ตัวตนชัดเจนขึ้นมาในเรื่องเสื้อผ้าครับ
2: ตอนที่เขามาบอกคุณแม่ว่าจะตัดเย็บแบบนี้คือแม่อยากได้ตรงนี้แต่แข็งแบบนี้ไม่ย่นไม่ยับหรือให้มันแบบนี้แม่แปลความยากไหมครับใน
1: ต้องปรึกษากัน
0: แปลความคุยกันตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเรามองเสื้อ
2: เพราะมันเป็นจินตนาการของพี
0: ่ใช่เรามองเสื้อเป็นของแข็งแต่คุณแม่มองผ้าว่ามันนิ่มและถ่วงทิ้งลงไปที่พื้นแต่เรามองเสื้อเรามองผ้าเป็นเฟือกอ่อนอย่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเรามองว่ามันเป็นงานปั้นเพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานในการสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกัน
2: ซึ่งตอนที่เขาจะให้ทำตรงนี้แม่ไม่เถียงแย่หรอครับว่ามันใส่ไม่สบาย
0: ช่วงแรกเถียง
1: กันตลอดแต่ว่าเมื่อทำออกมาแล้วอ่ะเป็นที่ยอมรับอ่ะเราก็ต้องตามเขาคล้าย
0: ใช่เพราะว่าเราก็ต้องใช้การพิสูจน์นะเราไม่ใช่
1: พิสูจน์ทุกอย่าง
0: เราไม่ได้เถียงด้วยคำพูดอย่างเดียวแต่มันมีความเชื่อที่มีคนอื่นๆที่เห็นคิดเหมือนกับเราอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าต้องรู้ก่อนว่าอย่างนึงเราเป็นคนคุยกับแม่เราคุยกับคนละเจเนเรชันกันเพราะฉะนั้น เราจะเป็นตัวแทนของคนในเจเนเรชันเราที่คิดแบบนี้ถ้าจะให้แม่เราเชื่อเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่พิสูจน์แต่เราก็ไม่ได้ไปค้านว่าทุกอย่างที่แม่เราคิดผิดนะเราก็เอาความคิดของคนในเจนแม่เราเนี่ยไปพิสูจน์ให้คนในเจนเราเนี่ย คนเจนเดียวกับเราอ่ะเขาเชื่อเหมือนกันว่าคนที่คิดแบบเจนแม่เราก็คิดถูกเหมือนกัน
2: อืม
0: ใช่
2: ย้อนกลับไปต่อว่าพอได้เริ่มทำเสื้อผ้าไปเรื่อยๆจนกลายเป็นประธานด้านคอสตูม
0: ใช่ได้เป็น
2: ของละครเวที
0: ละครถาปัด
2: อะไรเป็นก้าวต่อไปที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทำสถาปัตย์ละเราจะมาทำห้องเสื้อ
0: จุดเปลี่ยนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำอาชีพเลยนะน่าจะเป็นตอนที่เรียนปี5ที่สถาปัตย์ช่วงก่อนทำทีสิทธิ์เนี่ยได้ลองทําเสื้อไปขายที่สยามร้านเค้าอยู่ที่โรงหนังสยาม
2: ทําไมอยู่ดีคิดอยากทําเสื้อไปขายครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเหมือนเรามีเริ่มมีความรู้เยอะละเราทําละครมา4เรื่องแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีไอเดียที่อยากจะนําเสนอในมุมมองของแฟชั่นดีไซเนอร์อ่ะ
2: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นคอสตูมดีไซเนอร์ที่ทําละครเวทีอีกแล้วเรามีไอเดียในเรื่องการเอาคอร์เซ็ตเนี่ยมาทําให้มันเป็นสปอร์ตแวร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยลองทําเสื้อที่คล้ายๆเสื้อสเวตเตอร์เสื้อสปอร์ตที่เขาใส่วิ่งอะไรเงี้ยแล้วมาปรับโครงสร้างให้เป็นเสื้อคอร์เซ็ตใส่แล้วเข้ารูปสวยมีเอวอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปฝากขาย
2: มันมาแบบเดิมมั้ยก็คือว่าเวลามีไอเดียต้องมาบอกคุณแม่ให้คุณแม่ช่วยตัดเย็บแบบนั้นให
0: ้
2: แต่ตอนที่มีไอเดียนี้ก็แบบเดิมว่าเอามาเล่าให้คุณแม่ฟัง
0: ใช่
2: เขาบอกมั้ยว่าเขาจะเอาไปขายครับคุณแม
1: ่เขาบอกฮะเขาบอกเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่คุณแม่ให้
0: คือตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ทําทีสิทธิ์อ่ะเด็กถาปัตย์จะรู้ว่าทําทีสิทธิ์ใช้เงินเยอะมากแล้วตอนนั้นก็มีไอเดียว่าอยากจะลองทําเสื้อขายเพื่อเก็บเงินมาทําทีสิทธิ์แล้วเอาไปฝากขายที่ร้านชื่อร้าน388อยู่ที่โรงหนังสยามนานมากแล้วตอนนี้โรงหนังสยามก็เปลี่ยนเป็นสยามสแควร์วันอยู่แล้วเน
2: า
0: ะ
2: เพราะโดนไฟไหม้
0: ใช่ไฟไหม้ไปช่วงปี2010ทีนี้วันแรกที่ไปเนี่ยจำได้ว่าเราเสื้อไปส่งให้ที่ร้านตอน9โมงแล้ว10โมงเราต้องกลับมาเข้าเรียนเลคเชอร์ตอนเช้าแล้วพอตอนเที่ยงเนี่ยที่ร้านเขาโทรมามิสคอลเราก็เห็นโทรศัพท์ว่ามีมิสคอลโทรกลับไปเขาบอกว่าขายไปแล้วนะต้อง3ตัวประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยเราเอาไปฝาก
2: แค่วันเดียว
0: ใช่
2: ยังไม่ถึงวันเลย2ชั่วโมงขายได้แล้ว
0: ใช่ขายได้แล้วเนี่ยคือเสื้อตัวนี้แหละครับ
2: เป็น
0: คล้ายๆเสื้อวอร์มเสื้อเป็นสปอร์ตแวร์ที่มีโครงสร้างแบบคอเซ็ตใส่ถ้ารูดซิปแล้วมันจะเข้ารูปเห็นอกเอวสะโพกอะไรเงี้ยแล้วพอขายไปได้
2: ผมน
0: ึ
2: กมาตลอดว่าแบรนด์ของพี่มีแต่ชุดเดรสยาวจริงๆนี่มีเสื้อผ้าแฟชั่นเลย
0: ใช่
1: สูทก็มี
0: สูทอะไรเงี้ยก็มี
2: ครับ
0: คือจําได้เลยวันแรกที่คนแรกที่มาซื้อไปใส่คือพี่ลูกเกดจิรดาโยฮารา
2: VJ ลูกเกด
0: ใช่แล้ววันนั้นพี่ลูกเกดก็เหมือนผ่านไป 2-3 วันน่ะเค้าใส่เสื้อตัวเนี้ยถ่ายรายการ By Demand ของ Channel V
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นรายการสดที่วันนั้นบังเอิญเราก็ดูทีวีอยู่หน้าทีวีพอดีเราก็ตกใจเฮ้ยเรียกแม่มาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเหมือนมีการพิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วว่ามันทําได้จริงแล้วสิ่งที่มันเป็นการยืนยันมากที่สุดก็คือรายรับรายได้

0: ที่เราเริ่มขายได้เดือนแรกแล้วเงินกําไรที่มันได้อ่ะเราจําได้ว่ามันเยอะกว่าเงินเดือนของสถาปนิกในยุคนั้นถ้าเราจบไป
1: ก็เลยเปลี่ยนเลย
0: ตัวเลขมันชัดแล้วอ่ะว่าเนี่ยเราขายอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือนแล้วกําไรที่ได้แต่ละเดือนมันเยอะกว่าเงินเดือนสถาปนิก
1: อ
0: ันนี้เป็นเคยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นพิสูจน์ได้เป็นตัวเลขวัดได้ทุกอย่างเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นอันนึงที่เราเหมือนแม่ก็จะเถียงเราไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามันอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นมันน่าสนมากเลยอ่ะอยากจะเพราะเราเริ่มรู้สึกว่ามันทําเป็นธุรกิจได้สมัยที่ผมเริ่มทําธุรกิจเนี่ยลองเดินหาเลยให้เวลา1เดือนจะหาที่ว่างห้องว่างให้เช่าในสยามสแควร์ไม่มีเลย
1: ไม่มี
0: อืม
1: แล้วทํายังไง
0: มันบังเอิญที่ว่ามีวันนึงที่ผมเดินอยู่ที่สยามอ่ะแล้วเค้ามีแปะป้ายเหมือนเค้าเพิ่งมาแปะด้วยนะเห็นเจ้าของร้านแปะเลยอ่ะแล้วผมขอเบอร์เค้าเลยเราก็เลยได้ร้านนั้นน่ะแต่มันโชคดีที่
1: ในสมัยที่เพิ่งเรียนจบพอดี
0: ใช่ช่วงนั้นเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยแต่มันโชคดีที่ร้านที่เราเดินผ่านวันนั้นแล้วเค้าเช่าให้เช่าพอดีเนี่ยมันอยู่ในทำเลที่เรามองไว้แล้วคือสยามสแควร์ซอย2แล้วก็ราคาเป็นสิ่งสําคัญเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าน่าจะจ่ายไหว
1: ได้ข่าวว่าเด็กคนนั้นที่ตัดสินใจที่จะต้องเช่าร้านเดือนละแสนกว่าบาทใช่มั้ย
0: ครับใช่แสน 120,000 บาทตอนนั้นอายุ22จําได้เลยแล้วตัวเลข 120,000 สําหรับเราเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมาก
1: ไปเอาเงินจากไหนมาครับ
0: มันอย่างแรกเลยคือเราตั้งใจไว้ว่าถ้าเราจะเช่าที่ตรงเนี้ยเราต้องทําแคชโฟลว์ให้ได้ทุกเดือนเราจะต้องขายเสื้อและมียอดขายที่จะโคเวอร์ค่าเช่าให้ได้แล้ว
1: ต้องเหลือกําไรด้วยนะ
0: ใช่แล้วเหลือกําไรด้วยแล้วเราโชคดีที่ตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยเราสามารถทําแคชโฟลว์ที่มันโคเวอร์ตรงนี้ได้แต่เดือนหรือ2เดือนแรกอาจจะไม่ได้กําไรออกมาชัดเจนเยอะมากแต่เรื่องค่าเช่าค่าจ้างพนักงานขายค่าผ้าค่าช่างทั้งหมดเนี่ยเราจ่ายโคเวอร
1: ์แสดงว่ายอดขายเดือนแรกที่ตั้งร้านเนี่ยต้องมีแตะหลัก 500,000 บาทนะ
0: ใกล้เคียงใช่อาจจะไม่ถึง
1: เด็กคนหนึ่งเปิดร้านขายเสื้อผ้ายอดขายเดือนแรก 500,000 บาท
0: จําตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ก็น่าจะใกล้เคียงแต่น่าจะน้อยกว่า 500,000
1: เออ
0: แต่จําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดมากเพราะมันมีตัวเลขค่าเช่านี่แหละที่เราทําให้เราขยันมากกว่าเดิมตื่นเช้ามาเพื่อมาทํางานมาเตรียมของว่าจะเอาอะไรไปขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนที่ลูกเริ่มทําสิ่งนี้แล้วก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เค้ากําลังทําณตอนนั้นคือการออกแบบเสื้อผ้าเปิดร้านเสื้อผ้าเนี่ยคุณแม่เห็นลูกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: สงสารมากเลยอ่ะตอนเค้าผอมมากเลย
0: ใช่ตอนนั้น
2: ผอม
0: เครียดเค้ากลัว
2: ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแรกๆก็ต้องลองผิดลองถูกนะฮะ
0: ส่วนใหญ่ลองผิด
2: เค้าก็ขยันมากเลยนะฮะเค้าไปสำเพ็งเนี่ยเค้าไปเด
0: ิน
2: ไปดูผ้าแล้วก็ไปพาวรัตน์เนี่ยก็ต้องไปดูข้างบนน่ะขึ้นบันได
0: ซอกซอยต้องไป
2: ซอกซอยราคาผ้าตัวนั้น300อะไรอย่างเงี้ย
0: เราต้องเช็คหมดเลยว่ามีผ้าตัวไหนร้านไหนราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ไปเองพาคุณแม่ไปด้วย
0: ไปเองบางทีคุณแม่ก็พาไปด้วยเพราะคุณแม่จะมีคอนเนคชั่นร้านเสื้อทั่วพาวรัตน์สำเพ็งก็จะรู้จักคุณแม่ไงเราจะได้สายป่านตรงนี้เพราะฉะนั้นมันมีความโชคดีที่ตอนเริ่มต้นธุรกิจอ่ะเราได้เครดิตแล้วจากคอนเนคชั่นคุณแม่เป็นลงบินร้านเจ๊อรศรีไว้อันนี้ก็ผู้ยอมรับเลยว่าเราโชคดี
1: แล้วคุณแม่กลัวไหมเป็นห่วงไหมว่ากลัวว่าลูกจะเจ๊งเป็นหนี้ค่าเช่าเป็นหนี้พนักงานหรืออะไรยังไง
0: สแควร์น้องปรับเสีย
2: งก็กลัวแหละกลัวค่ะใจลึกๆกลัวแต่ก็พยายามช่วยเต็มที่อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของคุณแม่นี่แหละมาทําเป็นธุรกิจให้ได
0: ้
2: เขาพูดอย่างนี้เลย
0: คือเราเรียกว่า
2: บอกเขาจะต้องทําให้เป็นธุรกิจให้ได้เลยวันหลังคุณแม่ไม่ต้องมาลําบากมันนั่งตัดทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไอ้นี่
0: มันเป็นเขาเรียกเสื้อผ้า
1: คุณแม่
2: ใช
1: ่ตั้งแต่ตอนเขาอายุ
2: 22ตอนที่เขาเริ่ม
0: จะ
2: จบละจะจบตอนที่เขาทําละครสถาปัตย์ได้รับความนิยมมากดีมากแล้วเขาก็มีการแบบแอบไปประกวดนะฮะเอาเสื้อผ้า
0: เคยเอาเสื้อที่ทําไปประกวด
2: โดยที่คุณแม่ไม่ต้องลงมือนะเขาใช้หุ่นแล้วก็จับแบบอะไรเงี้ยจับเป็นเดฟเป็นอะไรเงี้ยแล้วไปประกวดเขาชนะเลิศตั้งได้
0: เคยได้รางวัลแต่ก็เป็นรางวัลเล็กๆที่บางทีมัน
2: ชาพัดเขาก็ได้รางวัล
0: เคยได้รางวัลใช่โดยที่ไม่ได
1: ้โดยที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้นะ
0: ใช่เพราะคนเรียน

0: ทางด้าน
1: ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นนักเรียนแฟชั่นมาประกวดแล้วก็มีเด็กสถาปัตย์เราก็ไปแข่งกับเขาด้วยก็ได้รางวัลนะอาจจะเป็นเพราะเราคิดไม่เหมือนเขาแต่หลายรางวัลส่วนใหญ่จะไม่ได้ชนะเลิศจะได้รองชนะเลิศเพราะคนที่ชนะเลิศส่วนใหญ่จะมาจากคณะที่เรียนแฟชั่นใช่
0: งั้นถามนิดนึงครับว่าถ้าสมมติว่ามีน้องๆฟังอยู่หรือมีผู้ปกครองฟังอยู่ว่าการที่จะให้ลูกของเขาเนี่ยสมมติว่าลูกเขามีความใฝ่ฝันอยากที่จะมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือเห็นแววแล้วแหละว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นเนี่ยนะแล้วก็อยากให้ลูกเป็นนักออกแบบได้จำเป็นไหมที่จะต้องสนับสนุนให้ลูกไปเรียนแฟชั่นหรือจริงๆแล้วอาชีพการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้านี้ไม่จำเป็นต้องจบแฟชั่นมาก็ทำได
1: ้ต้องบอกอย่างแรกก่อนเลยครับคุณเปิร์ว่าถ้าชอบแต่งตัวเป็นคนแต่งตัวเก่งหรือเป็นคนแต่งตัวจัดไม่จำเป็นว่าจะต้องชอบเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
0: ไม่ได้หมายว่าจะออกแบบได้ดี
1: ใช่ไม่จำเป็นว่าจะออกแบบได้ดีอย่างตัวผมเองอะผมเป็นคนไม่แต่งตัวเลยเป็นคนที่หายไปกระฉากอะไรเงี้ยหายไปเป็นพื้นหลังเป็นตัวประกอบผ่านอะไรเงี้ยเราไม่ได้แต่งตัวไปให้ใครดูเลยแล้วก็ปกติชีวิตประจำวันผมก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เด็กที่จะเข้ามาเรียนแฟชั่นเนี่ยจะชอบมีความเข้าใจว่าจะต้องเป็นคนแต่งตัวจัดเป็นสไตลิสต์ที่แบบตามทุกเทรนด์ไม่ตกใช่แต่คำถามแรกเคยคิดจะเรียนตัดเสื้อบ้างไหมอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเด็กๆที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆหลายๆคนจบมาในแบบที่ได้ปริญญามาแล้วแต่ตัดเสื้อผ้าไม่เป็นเลยดูผ้าก็ไม่เป็นเกรนผ้าไม่รู้จัก
2: ไม่รู้จัก
1: อันนี้น่าจะเป็นคำแนะนำที่อยากให้น้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทําเงินไงช่วงเทรนด์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนจะมองว่าอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยทําเงินมันไม่จริงนะมันไม่ได้ทําเงินเยอะที่สุดใช่แต่มันต้องการการใส่ใจและต้องการการศึกษาหาความรู้เยอะมาก
0: สรุปคือจําเป็นต้องไปเรียนแฟชั่นมั้ยหรือไม่จําเป็น
1: ไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นจะต้องเรียนแฟชั่นเพื่อที่จะจบมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
0: แต่ต้องเรียนตัดเสื้อมั้ย
2: ควรจะมีความ
1: ควรจะมีความรู้แต่ความรู้ไม่จําเป็นต้องได้มาจากการเรียน
0: พี่ก็ไม่ได้เรียน
1: ใช่มันเรียนอะไรหลายอย่างที่จบมาแล้วทําแฟชั่นได
0: ้ต้องวาดรูปเก่งมั้ยครับ
1: ไม่จําเป็น
0: จริงเหรอ
1: ไม่จําเป็น
0: แล้วจะวาดแพทเทิร์นได้ยังไงครับ
1: ที่จริงมันมีช่างแพทเทิร์นที่ทํางานได้แต่คุณต้องตรวจงานช่างแพทเทิร์นเป็นอันนี้สําคัญกว่าคุณจะต้องแก้แพทเทิร์นที่ช่างแพทเทิร์นทํามาได้โดยที่ไอ้แพทเทิร์นที่คุณต้องการเนี่ยมันจะสื่อสารถึงตัวตนของแบรนด์คุณได้อันนี้สําคัญกว่า
2: แต่อันนี้แม่เถียงนิดนึงการวาดรูปเป็น
1: มัน
2: ช่วยได้เยอะมาก
1: ช่วยก็ได
2: ้ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าอย่างภาพที่เค้าวาดออกมาแล้วก็สัดส่วนที่เค้าให้อ่ะช่างแพทเทิร์นน่ะจะต้องทําให้ได้แบบนั้นคือไม่ใช่วาดออกมาอ้วน
1: ๆขายาว
2: ๆขายาวๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือช่างแพทเทิร์นเนี่ยจะต้องอิงจากภาพที่เขาวาด
1: มันมีสัดส่วนอยู่ในรูปที่เราวาดคือผมเป็นคนที
2: ่
1: ถ้าเกิด drawing sketch ให้คุณแม่ทำ pattern อ่ะผมจะวาดที่เหมือนซีล็อกเหมือนถ่ายรูปแล้วซีล็อกย่อ
0: สัดส่วนจากสถาปัตย์หรือ
1: ใช่เพราะว่าเราเข้าสเกลอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาเนี่ย
0: มันต้องมี1:100 1:50คือสเกล
1: กว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรสูงเท่าไหร่เรามีสเกลอยู่ใน drawing เราตลอดเราจะไม่ได้วาดนางแบบที่ขายาวสูง2.50 เมตรอะไรเงี้ยไม่ใช่เราวาดนางแบบของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงสูงประมาณไม่เกิน170แล้วก็เราจะมีสัดส่วนที่ช่างแพทเทิร์นมองแล้วก็จะรู้เลยว่าเขาต้องทําแพทเทิร์นยังไงตัดยังไง
0: ครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นครับ
1: อันนี้เล่มนี้เก่ามากพูดเปิดแล้วมันจะร่วงไว้ที
0: ่เปิดเองครับผม
1: อันนี้เป็นสมุดสเกสสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่จุฬานะครับมันก็จะมีทั้งสเกสรูปเสื้อผ้าด้วยสงสัยว่าเรียนถาปัดทําไมสมุดสเก็ตที่พกไปเรียนทุกวันมีแต่สเก็ตเสื้อผ้าเนาะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมีคัดลายมือด้วยคัดลายมือเป็นสิ่งนึงที่ชอบมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ถ้าว่างแล้วเผลอปุ๊บจะคัดลายมือทันที
0: นี่ไงคุณแม่ห้ามไม่ได้เห็นมั้ย4ขวบที่เค้าทําม
1: ันก็
0: เวลาว่าง
1: ขึ้นมาเร
0: ื่อยๆเวลาว่างเค้ามีเค้าก็ยังทําเหมือนเดิมเลย
1: ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: การที่เราเรียนสถาปัตย์มันทําให้เรามีวิธีคิดแบบ
0: อีกแบบ
1: แบบคนเรียนสถาปัตย์เป็นเหตุผลใช้เหตุผลกับความงามแล้วก็ทําให้หาข้อมูลเก่งเหมือนกับทํา feasibility ก็คือคํานวณความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ของโครงการอะไรเงี้ยทําให้เราใช้เหตุผลทั้งหมดกับการออกแบบ มันก็จะมีอะไรที่
2: การที่เขาเรียนสถาปัตย์เนี่ยอย่างคุณแม่นี่เป็นช่างตัดเสื้อธรรมดา

0: ครับ
1: คือคุณแม่ก็จะไม่ได้เน้นว่าส
2: ั
1: ดส่วนที่ให้มันโอเคได้ยังแต่เขาเรียนสถาปัตย์นี้เขารู้เหมือนกับแรงโน้มถ่วงอะว่าเสื้อเนี่ยมันจะต้องสเต็ปมันจะต้องเป็นยังไงใส่แล้วถึงจะสวยแล้วก็มันควรจะว่าสัดส่วนคนเป็นยังไงด้วยแต่ถ้าเราเป็นช่างเสื้อเราไม่ได้คิดอย่างนั้น
2: ช่วงที่เปิดร้าน
1: ขอให้เราวาดแล้วก็ตัดแล้วก็เย็บออกมาแล้วคนใส่ใส่สวยก็โอเคผ่าน
2: คงสร้างคอร์สเซ็ต
1: แต่ของเขาไม่ใช่อย่างนั้นของเขาเนี่ยกว่าจะมาเป็นเสื้อชุดหนึ่งอย่างเนี้ยเขาจะต้องมีความคิดว่าส่วนไหนอ่ะมันจะต้องหนัก
2: นี่เป็นไอเทมขาย
1: ส่วนไหนจะเบา
2: แรกๆที่เปิดร้าน
1: อันนี้มันเกี่ยวกับการเรียนสถาปัตย์นะฮะเมื่อกับเราสร้างตึกอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าตรงนี้หนักเกินหรือตรงนั้นไม่พอดีมันจะพังได้
0: คือเขามีความบาลานซ
1: ์ซึ่งแม่ไม่มี
0: มาจากการเป็นสถาปนิก
1: ใช่
3: คือการเรียนสถาปัตย์เนี่ย
0: สมมาตรเขาเรียกสมมาตรใช่ไหม
3: การเรียนสถาปัตย์มันคือการรู้จักบาลานซ์อ่ะการเป็นดีไซเนอร์หรือนักออกแบบที่ดีคุณจะต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างความงามกับเหตุผล
0: มาถึงเรื่องของการทำธุรกิจได้ข่าวว่าวันที่พอเริ่มธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยนะครับเส้นทางของการทำธุรกิจก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคือเหมือนกับว่าเดือนแรกจะขายได้ 500,000 ก็จริงมีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าเดือนละ 1,200 ก็จริงแต่ก็มีช่วงเวลาบางช่วงที่แบรนด์เสื้อผ้าชอนนั้นเกือบจะเจ๊ง
3: ใช่ทำแบรนด์มา15ปีเนี่ยเราผ่านมาตั้งแต่เรื่องสยามไฟไหม้น้ำท่วมหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอีกมาตลอดและจนมาถึงทุกวันนี้ปีล่าสุดก็โจทย์ที่ยากที่สุดที่เคยทำมาคือโรคระบาดซึ่งในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆแบรนด์ปิดตัวไปครั้งที่ชัดที่สุดก็คือตอนปี2010ตอนที่สยามไฟไหม้เนี่ยจำได้เลยว่าไทยดีไซเนอร์ประมาณครึ่งหนึ่งปิดแบรนด์ไปเลย
0: แต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามที่เหมือนกับว่ามีผลกระทบทางธุรกิจของแบรนด์เนี่ยได้ข่าวว่าก็จะได้คำให้กำลังใจหรือได้คำสอนจากคุณแม่อยู่เสมอๆใช่ไหมครับคุณแม่ให้กำลังใจยังไงกับลูกบ้างครับ
1: ก็จะเตือนเขาเสมอแหละทำอะไรก็ต้องอดทนต้องไปให้ถึงฝั่งถ้าลงเรือก็ต้องไปให้ถึงฝั่งต้องเจลไปให้ถึงฝั่งไม่ใช่ทำแล้วเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอย่างนี้แบบมันเมื่อไหร่ล่ะจะสำเร็จ
0: ไอ้คำว่าลงเรือแล้วแจ้ไปถึงฝั่งได้ข่าวคุณแม่ก็ได้มาจากคุณยายอีกท
1: ีใช่คุณยายก็พูดเสมอบอกอย่างคุณยายจะสอนนะฮะลูกผู้หญิงอ่ะถ้าแต่งงานแล้วอ่ะถ้าเหมือนกับเราลงเรือพายอ่ะเราก็ต้องพายให้ถึงฝั่งไม่ใช่ว่าเครื่องกลางๆแล้วก็เลิกแล้วมันจะคู่ชีวิตมันก็จะต้องล้มเหลวใช่ไหมฮะถึงจะลำบากยังไงถึงจะก็ต้องฝ่าฟันไปให้ถึง
3: คือลักษณะคำพูดที่คุณแม่พูดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นคำพูดให้กำลังใจที่เรารู้สึกว่าให้กำลังใจแต่ในช่วงเวลาสถานการณ์บางอย่างที่มันยากอ่ะคือแม่ก็จะมีคำพูดที่เป็นคำพูดไฮไลท์ในช่วงนั้นที่เราก็จะจำได้อะไรเงี้ย
0: เช่นอย่างเมื่อกี้
3: อย่างเช่นตอนเริ่มต้นทำแบรนด์จำได้เลยแม่จะเตือนเรื่องการซื้อผ้ามากมากว่าอย่าสต็อกผ้าเยอะด้วยความที่เราเนี่ยชอบเห็นผ้าดีดีไซเนอร์ทุกคน
0: ซื้อมาเก็บ
3: ซื้อเก็บไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันหมด
3: ใช่เดี๋ยวมันหมดคำนี้ซึ่งแม่ก็จะสอนว่ามันไม่จริงแม่จะบอกว่าให้ดูตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถ้ามีเงินเหลือเก็บเป็นเงินดีกว่าเก็บเป็นผ้าเพราะผ้าเหมือนสภาพคล่องมันยากกว่าเสื้อถ้าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้เนี่ยมันยากกว่าเรามีเงินสดเก็บไว้อะไรอย่าง
0: น
3: ี้ไง
0: มาถึงตรงนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านที่นั่งอยู่แล้วก็ฟังเราพูดคุยอยู่ด้วยนะครับหลายท่านก็มีบุตรหลานมีลูกๆเนี่ยที่อยากจะปลูกฝังให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในเส้นทางของเขาเผื่อว่าใครมีคำถามผมจะขออนุญาตให้ถาม
3: ได้เลย
0: คุณแม่กับพี่ชอนหน่อยนะครับมีใครมีคำถามไหมครับ
4: ค่ะอยากจะถามคุณชอนว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้าเดินเข้าไปในร้านนะคะคุณชอนมีวิธีดูแลเริ่มต้นในการจะตัดชุดให้คนคนหนึ่งยังไงบ้างคะ
3: ถ้ามีลูกค้าเข้ามาเจอที่ร้านใช่ไหมครับสมมติบางทีเขาตัดชุดเจ้าสาวอย่างเงี้ยเขาจะขอนัดเขาอยากเจอเราจะต้องบทบาทหน้าที่ที่เราเจอลูกค้าเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเราเจอในฐานะดีไซเนอร์อันนี้ลูกค้า expect ที่จะเจอเราในฐานะดีไซเนอร์แต่ส่วนที่2เนี่ยที่ลูกค้าอาจจะไม่ expect แต่เราจะให้เขาได้รู้สึกคือเราจะเจอเขาในฐานะช่าง

0: เสื้อในแบบที่แม่เราอาชีพแม่เราเคยทํามาก่อนโดยที่อาชีพช่างเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่คุยแค่ดีไซน์ว่าชุดจะต้องเป็นแบบนี้นะช่างเสื้อจะต้องอ่านลูกค้าให้ออกต้องคุยกับลูกค้าในแบบที่วิเคราะห์นอกจากอนาโตมีในเชิงสรีระช่างเสื้อจะต้องอ่านนิสัยและคาแรคเตอร์ในเชิงนามธรรมของลูกค้าแต่ละคนให้ออกและต้องอ่านให้ขาด
1: พูดง่ายๆคือรสนิยมและต้องเข้าใจรสนิยม
0: นิสัยด้วยอย่างลูกค้าบางคนลูกค้าวิธีการเปิดประตูเข้ามาในร้านเรารู้เลยเราจะมีแบ่งเลยว่าบางคนจะมากับแฟนตัดชุดเจ้าสาวนะบางคนมากับแม่ตัวเองเจ้าสาวบางคนมากับแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนมากับเพื่อนเจ้าสาวประมาณ 4-5 คนเป็นกลุ่มใหญ
1: ่มันต่างกันยังไงครับ
0: มันต่างกันอย่างชัดเจนคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่มาช้อปปิ้งโดยเฉพาะมาตัดชุดกับแม่เนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟเล็กๆ
1: คือแม่ว่ายังไงว่าอย่างนั้น
0: ใช่จะตรงข้ามกับผู้หญิงที่มาช้อปปิ้งกับเพื่อน 4-5 คนในวัยเดียวกันจะมีความที่จะต้องเหมือนกับครีเอทีฟมากกว่าและมีความอาจจะโมเดิร์นกว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าลูกค้าที่มากับเจ้าบ่าวเนี่ยมากับแฟนเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของความที่เป็นเหมือนผู้หญิงที่ต้องการการเอสคอร์ตอ่ะการเซอร์วิสที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเอ็กซ์เพคบางอย่างกับดีไซน์หรือว่าการจัดการบริการของเราที่จะต้องเหมือนกับให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยกิจกรรมอะไรเล็กๆพวกเนี้ยเราเก็บมาเป็นข้อมูลในการดีไซน์ชุดให้เขาหมดเลยนะคุณเปอร์เชื่อมั้ยบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะใส่ชุดบางแบบอะไรเงี้ยบางทีเราอ่านออกเขาออกตั้งแต่ตอนที่เขาแวบแรกที่เปิดประตูเข้ามาในร้านเลย
1: สิ่งที่พี่ชอนทําแตกต่างจากสิ่งที่คุณแม่ทําในอดีตมั้ยครับ
2: แตกต่างกันเยอะเลยของคุณแม่นี่เขามารับจ้างตัดเสื้อว่างั้นน่ะมาเอาผ้ามา
0: ใช่
2: เอาผ้ามาแล้วก็เอาแบบมา
0: ของที่แต่ที่ของผมทําจะไม่มีเอาผ้ามาเราจะเป็นคนเลือกให้
2: ไม่เหมือนกัน
0: มันจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คุณแม่ทําเหมือนกันคือวิเคราะห์รูปร่างอันนี้เป็นสิ่งที่แม่จะสอนไม่ได้สอนหรอกแม่จะพูดว่าสมมุติเราก็จะให้ผู้หญิงที่ช่วงตัวยาวช่วงขาสั้นน่ะต้องใส่กระโปรงเอวสูงให้ดูช่วงขายาวขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเบสิกง่ายๆที่ทุกคนหลายๆคนก็จะรู้เราก็จะไม่พลาดเรื่องแบบนี้แต่พอมาเจอถ้าเกิดเจอกับตัวผมเองอ่ะผมจะมีวิเคราะห์ลึกกว่านั้นอีกมันจะดูที่วิธีการเดินวิธีการพูดของเค้าอะไรเงี้ยแล้วมันเอามาเป็นข้อมูลในการจะใช้ออกแบบได้มันก็คือเอาข้อมูลแบบที่แม่สอนเนี่ยมาพัฒนาให้ลึกขึ้น
1: จริงๆฟังจากเรื่องราวของพี่ชอนแล้วก็เรื่องราวของคุณแม่เนี่ยนะครับมันทําให้ผมเห็นวิวัฒนาการตั้งแต่เด็กมาจนโตว่ากว่าพี่จะโตมาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในแบบนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับสิ่งนึงที่สําคัญก็คือเรื่องของการเป็นแบบอย่างคือบางครั้งเนี่ยการเป็นแบบอย่างให้กับลูกในทิศทางที่ดีในการกระทําในทุกๆเรื่องใครจะไปรู้ว่าแบบอย่างที่เราทําแล้วทําให้ดูเป็นแบบอย่างเนี่ยลูกสามารถนําเอาไปพัฒนาต่อยอดให้พัฒนามากกว่าเราได้อีกนะมากไปกว่านั้นคือการสนับสนุนลูกผู้ชายคนนึงที่ยังไม่รู้หรอกว่าตัวตนตัวเองนั้นเนี่ยจะทําอะไรรู้แต่ว่าเรียนเก่งเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนดีนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะต้องกลายเป็นสถาปนิกแน่ๆวันนึงเมื่อมีโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนของตัวเองหรือจะมีพื้นที่ที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วเรารู้สึกว่าเราจะสามารถมีตัวตนที่โดดเด่นกว่าคนอื่นได้อย่างไรเป็นเพราะว่าคุณแม่สนับสนุนให้ในเรื่องของการที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าให้จึงทําให้พี่ชอนนั้นมีตัวตนในการที่จะเอาของจากที่บ้านเนี่ยไปโชว์เพื่อนพอเอาไปโชว์เท่านั้นแหละครับเพื่อนชมกันทั้งคณะทั้งมหาวิทยาลัยเขาก็รู้สึกความภาคภูมิใจตรงนี้ขึ้นแล้วใครจะไปคิดว่าความภาคภูมิใจที่เริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นจะทําให้เขากลายเป็นบุคคลที่สร้างแบรนด์เสื้อผ้านะครับที่สาวๆ สุภาพสตรีทั้งประเทศใฝ่ฝันอยากที่จะได้สวมใส่สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสสําคัญสําคัญของชีวิตนะครับและนี่คือเรื่องราวของคุณแม่อรศรีแล้วก็พี่ชอนชาวนนท์ไข่สิรินะครับขอเสียงปรบมือให้กับคนด้วยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆส่วนหนึ่งของสังคมก็ตามแต่เป็นจุด ส่วนหนึ่งเล็กๆที่สำคัญมากที่จะสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อน

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่า

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ครับ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พรเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับและอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3เจเนเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนพลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้ว

0: ราก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ่
1: ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัล นะคะ อีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับแล้วตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate

0: ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
1: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
0: ค่ะก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้ง

0: จัดประชุมที่จะคอนเน็กกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องบุญไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
1: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
0: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องบูธมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับไดมอนด์เกรดถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้และท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
1: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย์อนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
0: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: ันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ได้ครับ
0: ไฮไลท์ตัวที่3นะคะค
1: ่
0: ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟาสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟาสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องมีปุ่มฟาสเซอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย 3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมาก
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่า Dental Series ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัว Dental Plaster เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE Mark แล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ตัว

0: สุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ชมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนและเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้นะคะ
1: เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็ง
0: แข็งมากนะคะ อันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้ก่ออิฐฉาบปูนหน้าไซงานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะคร
0: ับ ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรนะฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ครับเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัว antimicrobial ใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟีสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำ patent search ดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่ infringe เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมี return ไหมนะคะต้องวัดได้ว่า return กี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัด return ได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะไอทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันนี้เราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การ

างระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับ

0: ขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างนึงว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมสับขาหลอก
2: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
2: นะคร
0: ับ นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อ
2: สวิปเปอร
0: ์สวิปเปอร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดี
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยมประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่เนี่ยมีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กพี่คงผิวอ่
0: อ
2: นที่จริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
2: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
2: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
2: คืออย่างนี้ครับดังไปก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว
0: ่
2: ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
2: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้จัดการแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
2: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
0: คร
2: ับ เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัท PM Food นี
0: ้
2: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
2: มาฮึนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
2: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
2: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทไปย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
2: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
2: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อน
0: ครับ
2: ก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปี
0: ครับ
2: หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออก
0: ครับ
2: นะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแบบบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเรา

0: เอาเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไม่บริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราเฮ้ยจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
1: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
1: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
0: ์
1: เป็นหน้าที่ของเราที
0: ่
1: ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
1: แ
0: ฮปปี้มันนี
1: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม
2: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้เอทคือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอ
2: ใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำเราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนน
2: ี้ใช่ครับไม่ไหว
1: ก็เลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: เนี่ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ11,000-12,300ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000 บาท
1: ครับ
2: นะครับในรายละ50,000 บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: ไม่แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: หนี้
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000 บาทมีทั้งหมด80 รายวันนั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4-5 ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
2: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
2: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
2: แล้วก็ต่อรอง
1: ครับ
2: ของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะย
1: ัง
2: ไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
2: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่ถ้าเป็นบ้านเลยนะ
2: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
2: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ50,000ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ5,000เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาแฮปปี้เลย
2: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
3: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
4: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเราเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วก็จะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุด การรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
3: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
4: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เคยเราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300 400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
3: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
4: เล
3: ิ
4: ก
3: ก็มันเหลือ
4: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
3: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
4: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
3: ควบคุมได้แล้ว
4: ใช
3: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
4: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
2: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
2: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
2: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% ไหม
2: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: น
2: ี่เขาสูง
1: ครับ
2: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
2: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกไงบ้าง
2: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
2: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
2: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
2: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
2: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทยังมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
2: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหม
1: ครับ
2: เราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
2: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
2: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
2: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค้ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
2: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
2: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
2: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
2: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
2: ก็เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ

0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: ุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณ100กว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศกรีมสไตล์ตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต่าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผม
2: เลยทำขนม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหม
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมคร
2: ับ ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเค้าในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับมาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เวลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาแต่การที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
2: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
2: ครับ
1: ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้น

0: ง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
1: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้เหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
0: คุณผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนมักเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะรัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานต่างการพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งตุลาการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีเป็นหลักข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คนมากมายวาดฝันที่จะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่ฝันของหลายคนก็กลับกลายเป็นเรื่องฝันร้ายบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อคนในบ้านคือผู้สร้างความรุนแรงในครอบครัววันนี้เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและความหวาดกลัวมายาวนานกว่า5ปีจนนำไปสู่การเสียชีวิตและการพัดพรากครอบครัวนี้จับมือกันก้าวข้ามผ่านบาดแผลในจิตใจทั้งนั้นมาได้อย่างไรพบกับดาเนียลดูวานักร้องจากเวทีใหม่ทองคำและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะทำให้คุณรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากขึ้นแล้ววันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนักร้องหนุ่มมาเซอร์เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3จากเวทีประกวดใหม่ทองคำซีซั่น7คุณดาเนียลดูวาค่ะมาพร้อมกับคุณแม่นรินทร์ทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะ
0: ค่ะวันนี้คุณแจ็คก็ยังคงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนพี่มิกอยู่
2: ใช่ครับผมเรียกว่ามารายการนี้รู้สึกฟีลกู๊ดและขอเป็นครอบครัวเดียวกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับ
0: ได้เลยค่ะมาเป็นสมาชิกด้วยกันในบ้านหลังนี้
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่น้องแดเนียลจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้นะคะถ้าย้อนไปครอบครัวนี้เองก็เคยมีบาดแผลในใจเหมือนกันเคยต้องอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวมานานถึง5ปีอยากให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังค่ะ
3: เริ่มต้นเลยคือผมก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ช่วงนั้นอ่ะผมเรียนอยู่ผมก็จะรับรู้แค่ว่าความรุนแรงในบ้านอ่ะมันมีช่วงเย็นๆช่วงที่เรากลับมาเห็นเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีความเข้มข้นหรือรุนแรงมากแค่ไหนในช่วงที่เราไม่อยู่แต่ช่วงนั้นผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วผมก็ได้เข้ามาเจอเต็มวันเลยเพราะว่าพอออกจากโรงเรียนปุ๊บที่บ้านก็ลงมาว่าต้องทำงานที่บ้านถ้าไม่ชอบเรียนก็ต้องทำงานที่บ้าน
0: ตอนนั้นที่บ้านทำงานอะไรคะ
3: ตอนนั้นที่บ้านมีเป็นโรงเหล็กครับเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
3: ก็จะมีการด่าทอมีการทะเลาะกันบ้างใช้ความรุนแรงก็คือแบบยายกับตาทะเลาะกันตีกันในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รับรู้ได้ข่าวสารทุกๆเช้าหรือทุกๆครั้งที่เราอยู่บ้านอะไรเงี
2: ้
3: ย
2: แต่หลายครั้งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วดาเนียลก็รับรู้ว่าจริงๆอาจเป็นเพราะว่าตาเลี้ยงเมาด้วย
3: ใช่
2: ดื่มเหล้าด้วย
3: มีตรวจแล้วเพราะว่าคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมกล้าพูดว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ให้วิชากับผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรื่องต่างๆคือเขาก็เป็นคนนึงที่สอนผมหรือมีส่วนหล่อหล่อไม่ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยผมคิดว่าเขาก็มีส่วนช่วยถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมว่าเราก็น่าจะมีความสุขร่วมกันได้มากกว่านี้คร
2: ับแต่ช่วงนั้นแค่เรียนก็จะมีเวลาที่ต้องออกนอกบ้านด้วย
3: ใช่
2: แต่พอกลับมาทำงานที่บ้านภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันทวีคูณขึ้นแค่ไหน
3: ก็จากที่เราเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพราะเดี๋ยวเราก็หลับคราวนี้เราต้องตื่นเช้ามาทำงานที่บ้านคราวนี้เราก็จะได้เจอกับตัวเองด้วยจากที่เราได้ยินมาว่ายายโดนแม่โดนคนนู้นคนนี้ในบ้านโดนคราวนี้เราต้องมาโดนเองด้วยเพราะว่าเรามาทำงานเราก็จะโดนแขวะโดนด่าโดนพูดแดกดันมีปัญหากับเรายันท่าเดินอะพี
0: ่ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกกระทำก็คือแม่กับยายในฐานะที่แดเนียลเป็นผู้ชายในบ้านตอนนั้นเนี่ยพยายามจะปกป้องแม่หรือว่าปกป้องตัวเองยังไงบ้างไม่ให้ถูกกระทำรุนแรง
3: ในช่วงนั้นคือผมไม่ได้สนใจปัญหาตรงนี้เลยครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะแต่เราก็แค่เลี่ยงๆเอาไม่เฉี่ยวเขาเวลาที่เขาดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไปแก้เขา
0: แต่ว่าแดเนียลเนี่ยก็อยู่ในสภาพความรุนแรงแบบนี้ทุกวันทุกวันจนถึงวันนึงตัดสินใจบอกแม่ว่าไปซื้อปืนมาเถอะจะได้ยิงกันแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบๆไปทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นคะ
3: ผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอะถ้าผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็จะหาทางออกแบบของผมเองซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมก็คิดได้แค่นั้นก็เลยมันเลยเป็นทางออกของผมในตอนนั้นครับ
2: ตัดสินใจไปซื้อปืนปากกา
3: ใช่ครับ
2: คุณแม่ครับวินาทีที่ดาเนียลบอกว่ามีอาวุธชิ้นนี้อยู่คุณแม่ทำยังไงครับ
4: ก็ตกใจเหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าถ้าตามทำยายอีกครั้งนึงเนี่ยจะไม่ทนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่อยากให้เขายุ่งเดี๋ยวจะจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ย
0: เรื่องราวของบ้านนี้เข้มข้นมากนะคะวันนี้นอกจากแขกรับเชิญเรายังมีแขกรับแขก2ท่านจะมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่คนสวยค่ะมีทั้งลูกสาวและลูกชายที่สนิทกับแม่มากๆพี่นุ่นดารันและอีกท่านนึงนะคะเป็นหนุ่มอารมณ์ดีในอดีตเคยใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาเหมือนกันพี่จักกระบุ๋มนะคะนรเสศสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับ
0: เหตุการณ์ในบ้านของพี่นุ่นเคยมีอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้ไหมคะ
5: ลูกสาวอ่ะเขาตัดสินใจมาเล่าให้เราฟังในขณะที่นั่งรถด้วยกันนะคะ3คนผู้หญิงเขาจะแบบเริ่มมีเป็นวัยที่แบบมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีเด็กผู้ชายคนนึงที่จีบไม่ติดไงก็เขียนลงมาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขียนด่าค่ะคือเหมือนแบบว่าไม่ได้ดั่งใจก็เลยด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่ามาถึงแ
2: ม่
5: แล้วก็บอกว่าคือก็ด่าหยาบคายนะคะก็แบบว่าลูกชายท่านั่งอยู่ปกติแล้วลูกชายอ่ะจะเป็นคนแบบชอบว่าน้องไร้สาระจะไม่ค่อยฟังเรื่องน้องหรอกแต่พอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงเขาไปลงโซเชียลของเขาเขาก็โพสต์ของเขาเลยว่าใครยุ่งกับแม่เจอกเฮ้ยไม่ได้แล้วคือมันแบบมันไม่ได้แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้อง

0: สอนลูกอะค่ะมันคือปล่อยไม่ได้อะ
1: คือผมอะพ่อขี้เมาแล้วแม่ขี้บ่นทุกเย็นเนี่ยผมจะดูได้ดูมวยโดยที่ไม่ต้องไปลุมพินีทุกวันนะครับพ่อกับแม่จะจัดกันทุกวันนะครับผมนะฮะจะต่อยกันบ้างจะตีกันบ้างมันเกิดมาจากภาวะอารมณ์การควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดได้มันลามมาถึงผมนะ
2: แล้วในช่วงเวลาตรงนั้นที่มันเกิดความรุนแรงกันในครอบครัวพี่บุ๋มพี่จักรบุ๋มจัดการยังไงตอนนั้นอะ
1: ด้วยการไม่ปะทะอะพี่สมมุติว่ามันกำลังจะเกิดเราเดินหนีซะหรือเรานิ่งซะเราควบคุมตัวเองได
2: ้แล้วอย่าท้าทาย
1: แล้วอย่าท้าทายมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได
3: ้เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาของแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน
2: ครับ
3: ค่ะในบ้านท่ามกลางบรรยากาศความรุนแรงอะค่ะคุณแม่จะเป็นคนเหมือนเป็นลูกของยายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นแม่ของแดเนียลด้วยแม่อยู่ตรงกลางแบบนี้แม่มีวิธีการจัดการกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในบ้านยังไงอะคะ
4: ในส่วนของลูกเราก็จะคอยเตือนคอยห้ามตลอดคือจะไม่ให้เขายุ่งในความคิดเราก็เขาก็ยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้เขาแบบว่าไปมีปากเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายเราก็จะพยายามแบบอยู่ใกล้เขามากที่สุดแม่เขาก็ห่วงทั้งเราห่วงทั้งหลาน
5: เหมือนยายเขาก็พยายามจะรับทุกๆปัญหาไว้ด้วยตัวเองอ่ะคือในความรู้สึกของยายที่เขาคิดเหมือนเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในตอนนี้ในทางผมอ่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเขาก็อยากจะรับปัญหาทุกอย่างเอาไว้อะแต่พอมาพักหลังๆปุ๊บด้วยความที่ตาเลี้ยงผมเขาก็เริ่มไม่ปิดแล้วแต่ก่อนเขายังตีในบ้านยังด่าในบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นจากที่ยายเขาพยายามจะเก็บพยายามจะปิดไม่ให้ลูกไม่ให้หลานรู้เขาก็เลยปิดไม่อยู่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
2: พัฒนาการความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยหนาขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดสำคัญครับที่ทำให้ชีวิตของแม่จุ๋มและแดเนียลต้องเปลี่ยนไป
5: ในวันที่เกิดเหตุหรือว่าทุกๆครั้งอ่ะที่มีปากเสียงหรือว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านอ
2: ่
5: ะปกติแล้วเต็มที่จะเกิดวันหนึ่งประมาณรอบถึงสองรอบ
2: ครับ
5: แต่วันนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดครับเขาอารวาสตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะเขาอารวาสตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงออกจากบ้านไปกินข้างนอก
2: ครับ
5: แล้วเขาก็กลับเข้ามาบีบแตรให้ยายเปิดประตูให้ยายผมก็กำลังจะเปิดพอเปิดปุ๊บเขาขับรถจะชนยายผมแล้วเขาก็ลงมาเขาปาขวดเบียร์ก่อนเลยเขาก็ฟึดฟัดโวยวายท้าผมต่อยบอกว่าต่อยกันแก้หนาวแต่ยายเขาก็ส่งสายตามาปั๊มปามเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้กลัวเขาไม่มีใครในบ้านกลัวเขาแต่ทุกคนเกรงใจยายเพราะว่าถ้าเราปะทะคารมกับเขาไปคนที่รับผลก็คือยายใช่ครับทุกคนก็เลยยอมจนเหมือนแบบพอเขายั่วเรื่องนี้ไม่ได้ปุ๊บคราวนี้เขาเริ่มเล่นทางแม่ผมแล้วเขาก็เอ่ยมาว่าเขาจะนอนกับแม่ผมในคืนนี้ต่อหน้ายายต่อหน้าพ่อเลี้ยงต่อหน้าผมผมก็ได้แค่กัดฟันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าสายตาของยายคู่นั้นคู่เดียวเลยที่ทำให้ไม่มีอะไรในวินาทีนั้นนะครับพอปุ๊บยายเขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยพยายามจะลากกลับพอจะลากกลับตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วยายก็วิ่งกลับออกมาบอกเราว่าตั้งแต่ที่เข้าไปยังไม่ได้นอนเลยโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้อยู่พวกเราก็เพิ่งตื่นสลืมสลืองงเงี้ยออกไปเดินไปกลางลานก็เจอเขาก็เหมือนตกใจว่าแบบพวกเราก็มากันเยอะอะไรเงี้ยแต่พวกผมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงอะไรเลยแค่แบบยังงงว่าเอ๊ะทำไมไม่นอนทำไมไม่อะไรเงี้ยเขาก็เดินกลับเข้าไปเลยแล้วกันเขาก็มาพร้อมกับมีดเล่มนึงพวกผม4คนครับก็วิ่งกันอุตลุดเลยครับวิ่งกันวิ่งจนเหมือนแบบยายเขาก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็ไม่รออะไรเลยเขาก็ฟันเลยพอฟันแม่กระชากยายหลบโดนเข้าท้ายรถเราก็เลยหาอาวุธจากรอบตัวซึ่งมันก็มีมากมายเพราะว่ามันเป็นร้านเหล็กอ่ะทุกอย่างมันเป็นอาวุธได้หมดด้วยความที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นอ่ะผลจากการปะทะก็คือเขาก็เสียชีวิต
3: เหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทำให้ตาเลี้ยงเสียชีวิตก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของแดเนียลเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งตัวน้องเองทั้งตัวคุณแม่ตัวคุณยายตัวพ่อเลี้ยงถูกตำรวจจับและถูกดำเนินคดีนี่คือครั้งแรกที่ทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างไกลกันแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ด้วย
5: จริงๆแล้วเรา

เราเคยห่างกับแม่นานสุดก็แค่เดือนเดียวแค่ช่วงที่เราเหมือนเบื่องานที่บ้านเราก็เลยออกขอไปทำงานข้างนอกก็ไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือห่างแค่นั้นแหละแล้วพอมาห่างอันเนี้ยซึ่งมันเป็นการห่างที่แบบว่ามันเป็นการตัดขาดที่แบบไม่มีสื่อใดๆสามารถแบบมานี่ได้

0: เราไม่เคยห่างกันเป็นอะไรที่แบบว่าห่วงเขาด้วยมันหลายๆอย่างอะค่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าโทรหรืออะไรก็ช่างที่แบบจะติดต่อเขาได้มันร้องไห้ทุกวันเสียใจไม่คิดต้องมาแบบว่าเผชิญชะตากรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากกอดลูกลูกจะกินอยู่ยังไงเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงจะปลอดภัยไหมจะโดนอะไรสารพัดสิ่งที่ต้องคิดรวมๆก็คือห่วงเขา
1: ก็อย่างที่ดานิลเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดมาก่อนโดยเฉพาะการที่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่อะไรแหละครับดานิลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ดานิลก้าวต่อไปข้างหน้าได
2: ้ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของแม่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะจริงๆที่ผมคิดอ่ะคือผมเคยทำใจไปแล้วว่าผมจะต้องโดนจับตั้งแต่ที่ผมซื้อปืนแล้วผมก็ทำใจแล้วแต่ในตอนนั้นอ่ะผมก็เคยคิดนะถ้าสมมติว่าผมยิงตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะอย่างน้อยแม่ก็ยังได้มาเยี่ยมผมอย่างน้อยเราไม่ต้องไปแยกกันอยู่คนละกองคือผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้หอยหาหรือแบบว่าเรียกร้องหรืออยากจะไปเที่ยวไหนๆนักหนา
1: ค
2: ือขอแค่แม่มาเยี่ยมผมได้ทุกวันอ่ะผมอยู่ได
1: ้ครับ
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยกล้าพูดว่าแทบจะเป็นแม่ทั้ง 100% เลยที่ทำให้ผมแบบว่าคิดที่จะหาทางกลับเยี่ยมบ้านให้ได้อะไรเงี้ย
3: แล้วจากที่เราอยู่ข้างนอกเราเห็นการใช้ความรุนแรงพอเราไปอยู่ในสถานที่ที่บ้านกรุณาถูกจำกัดอิสรภาพตรงนี้มันกดดันหรือว่ามันทำให้เรามีพฤติกรรมรุนแรงไหมคะหรือว่าไม่ได้คิดเลย
2: พอเราอยู่ในกรอบปุ๊บมันก็กดดันอยู่แล้วและยังต้องมาแข่งแย่งชิงดีแย่งกันนั้นแย่งอันนี้แย่งของกินแย่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราต้องใช้ด้านมืดเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ตัวเองรอด
3: ด้านมืดที่ว่านี้คือ
2: ก็ความรุนแรงเนี่ยครับ
3: ทำร้ายร่างกายชกต่อย
2: ใช่ครับ
1: แต่การที่เข้าไปอยู่ในที่จำกัดนะฮะถูกคุมขังแบบนั้นเนี่ยความลำบากทางกายมีอยู่แล้วแต่ความลำบากทางใจแหละครับคนไม่เคยห่างกันเลยมันโมเมนต์คิดถึงกันมันขนาดไหนฮะ
2: ผมไม่รู้จะบอกยังไงให้พี่ๆแบบเข้าใจแต่ว่าตอนที่ผมได้รับกระดาษเขียนจดหมายหาแม่15บรรทัดใบแรกอะผมคิดว่าผมจะเขียนยังไงให้มันหมดความรู้สึกของผมอะกระดาษแค่15บรรทัดอะผมก็นั่งผมต้องเขียนใส่กระดาษข้างนอกก่อนเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องเรียบเรียงหัวข้อแล้วก็คัดว่าเรื่องไหนที่มันสำคัญจริงๆที่จะให้แม่รู้ก่อนให้แม่รู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะส่งได้อาทิตย์ละ1ฉบับอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้ว15บรรทัดเองเหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอ
1: ฮะ
2: ครับก็เลยเราไม่รู้ว่าจะยัดมันยังไงอ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่า มีจดหมายเหมือนได้พูดคุยแต่ก็มีก็เหมือนไม่มีเหมือนแค่ส่งมาให้รู้ว่าเออยังมีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองครับ
1: นี่มุมของแดเนียลฮะแต่คุณแม่ล่ะครับความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นมันขนาดไหนว
0: ัน
1: นี้ต้องจากกัน
0: คิดถึงมากเป็นห่วงมากอย่ารอจดหมายเขาแล้วก็รอวันที่เราจะได้เขียนจดหมายหาเขาเหมือนกันพยายามให้เด็กๆแต่จริงอ่ะเวลาเขียนหาลูกจะเขียนเองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเขียนจดหมายแต่15บรรทัดน้อยจังยังพูดยังสอนลูกไม่พอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนกันคือรวบรัดให้มันได้ใจความที่สุดแต่ในจดหมายทุกฉบับก็จะบอกจะสอนตลอดการอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเขาอะค่ะอยากกอดลูกอยากเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูทำตัวดีๆนะจะได้มาหาแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปเยี่ยมเขาได้แต่เขาสามารถมาเยี่ยมเราได้มันเป็นความหวังที่แบบว่าดีใจมากที่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ย
3: จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างกันเป็นครั้งแรกแล้วในช่วงแรกเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันความคิดถึงความห่วงใยที่แม่ลูกคู่นี้มีให้กันเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

นั่นลูกสาวฉันเองค่ะแล้วก็ฉันนี่แหละค่ะที่มีส่วนทำให้มันต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันนี้เป็นวันนัดเข้าเยี่ยมจริงๆแล้วจะไม่เหมือนวันเยี่ยมวันไหนๆเพราะฉันได้บอกกับมันไว้ว่าฉันจะพาใคร

0: นะแม่
1: ไอ้เนี่ยมันมาไม่ได
0: ้ทำไมแม่นี่มันเป็นอะไรมันไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ให้มันมาม
0: ันทำผิดกฎเขาเหรอมันไม่ได้อ่านจดหมายที่หนูฝากแม่ไปให้มันเหรอ
1: ใครบอกล่ะมันก็ทั้งอ่านแล้วก็ทำตามทุกอย่างมันอยากจะมาเยี่ยมแกจะตาย
0: แล้วมันทำผิดอะไร

0: เป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้ไหมลูกอยู่ที่นั่นน่ะต้องทำตัวดีๆนะอย่าทำผิดกฎเขานะถ้าลูกทำตัวดีเขาจะได้ย้ายลูกมาอยู่อีกที่นึงถ้าลูกได้มาอยู่ตรงนั้นลูกจะมาเยี่ยมแม่ได้สิ่งเดียวที่แม่รอก็คือวันได้เจอลูกนะแม่อยู่สบายดีแม่เป็นห่วงลูกเนี่ยก็ห่วงแม่ครับยายฝากบอกแม่ด้วยนะวันเนี่ยวจะทำตัวให้ดีทุกอย่างจะได้ออกไปเยี่ยมแม่
1: ดีแล้วนะลูก
0: เนี่ยขอโทษ
1: แม่ไม่ต้องเป็นห่วง
0: เนี่ยสบายดีเนี่ย
1: ขอโทษที่
0: เคยดื้อไม่เชื่อฟังแม่
1: แต่เนี่ยวจะทำให้ดีทุกอย่าง
2: แล้วทำไมแดเนียลถึงมาไม่ได้ล่ะแม
1: ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างตามกฎของเขาแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้วนะจนมันถึงวันที่ใกล้จะมาเยี่ยมแกนั่นแหละ
3: ตรวจพบว่าเมื่อวานนี้มีคนแอบกระทำความผิดลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้นายแดเนียลดูว่ามาพบกับฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี
2: ้อ้าวแล้วทำไมแดเนียลมาถึงแหกกฎแบบนั้นล่ะแม
1: ่มันก็โทรหาฉันเนี่ยแหละ
0: ครับคือผมโทรหายายอะครับโทรนัดแนะวันที่ผมจะไปเยี่ยมแม่ครับ
3: แต่ทำแบบนี้เธอรู้ใช่ไหมว่ามันกฎและจะทำให้เธอต้องถูกลงโทษและก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่นะ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็เลยมาไม่ได้

0: ป็นฉันนี่แหละค่ะที่ทำให้มันสองคนต้องห่างไกลกันแบบนี้และก็คงจะมีแต่ฉันนี่แหละค่ะที่จะต้องทำให้มันทั้งสองคนได้คลายทุกข์ให้รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กัน
1: แม่จะลาเนี่ยวนะลูก
2: เนี่ยขอโทษครับแม่

0: แดเนียลเป็นยังไงคะพอได้ดูละคร
1: คือผมเคยเชื่อว่าตัวเองอ่ะมีความพร้อมมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งนึงแล้วผมก็คิดว่าผมทำได้ดีตลอดผมเคยไปเวทีเสวนาพูดเรื่องนี้ที่โรงเรียนพูดตามสถานที่ต่างๆผมไม่เคยร้องไห้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องไห้จากการที่พูดถึงหรือแบบได้มองย้อนกลับไปในเรื่องนี้ทำให้ผมแบบคือในตอนนั้นอ่ะที่เราทำผิดกฎอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าในอีกกำแพงนึงอ่ะจะมีคนที่เขาถึงขั้นแบบยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รับรู้หรอกว่าอารมณ์ในสถานที่ที่แม่อยู่อ่ะมันจะอารมณ์เหมือนเราหรือเปล่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราได้มาเห็นในวันนี้มันทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าจากการที่เราได้ทำในวันนั้นอ่ะมันทำให้แม่เราแย่
0: แต่สิ่งนึงที่แม่มีตลอดระยะเวลาที่ถูกจำคุกก็คือแม่คิดถึงลูกมากแม่ใช้ทุกโอกาสแล้วก็พยายามที่จะสอนลูกแม่เขียนจดหมายทั้งที่จริงๆแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่อยากจะเขียนจดหมายขออ่านด้วยนะคะบางช่วงจากจดหมายฉบับนี้ทั้งหมดนี้คือต้องไม่เกิน15บรรทัด
2: พอเกินเขาก็ลบ
0: อ๋อถ้าเกินอันนี้ลบค่ะแม่บอกนะคะบอกว่าต่อไปแม่จะเต็มที่กับครอบครัวเสียดายกับเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่เคยเสียใจเพราะความผิดพลาดในวันนั้นมันทำให้แม่กับเนี่ยวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยวลูกโตขึ้นมากมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความน่ารักแบบเด็กๆก็ไม่เคยหายไปมีความสุขทุกครั้งกับสิ่งที่ลูกพูดกับสิ่งที่ลูกรับปากว่าจะทำให้ประทับใจลูกที่ไม่เคยลืมคำพูดของตัวเองขอให้ลูกเป็นอย่างนี้ตลอดไปแม่ที่รักลูกเสมอและตลอดไปในจดหมายแม่ก็จะบอกความห่วงใยความคิดถึงเราก็จะสอนลูกเสมอ1อาทิตย์เขียนได้แค่1ฉบับใช่มั้ยคะ
3: ผมมีอีกฉบับนึงแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่อ่านบางวรรคบางประโยคที่ตัวหนังสือแทนความรู้สึกได้เท่านั้นแม่บอกว่าแม่ขอให้ลูกรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะการที่ลูกเป็นเด็กดีเด็กน่ารักแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่แม่กับคุณยายก็พลอยจะได้รับความสุขนั้นไปด้วยเห็นหรือยังว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ได้มีผลแค่เนี่ยวคนเดียวแต่มีผลกับครอบครัวและคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาระดับความดีนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้
0: ไม่เคยลืมที่จะสอนลูกเลยนะคะแล้วในจดหมายเนี่ยค่ะที่หน้าซองได้เห็นข้อความหนึ่งแม่เขียนว่าขออนุญาตติดต่อลูกค่ะขอบคุณค่ะกว่าจะได้ติดต่อลูกนะคะมันมีหลายขั้นตอนแล้วในละครนะคะแม่มีความหวังว่าลูกชายจะมาเยี่ยมได้แต่ว่าลูกทำผิดกฎแอบใช้โทรศัพท์แล้วก็มาเยี่ยมไม่ได้ความรู้สึกในวันนั้นแม่เป็นยังไงคะ
2: เสียใจมากค่ะเสียใจเพราะว่าสิ่งที่เรารอก็คืออยากจะเห็นเขาอยากจะถามเขาอยากจะคุยในเวลา20นาทีอยากมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะแบบสื่อสารกับเขาแต่ก็ยังพลาด20นาทีนั้นไปเสียใจมาก
0: ถามพี่นุ่นบ้างนะคะในฐานะหัวอกของคนเป็นแม
2: ่
0: ถ้าวันนึงที่ต้องห่างจากลูกแบบนี
2: ้
0: พี่นุ่นจะมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่ทําให้รอวันจะได้กลับมาเจอหน้าลูกอีกอะค่ะ
4: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นนั่นแหละค่ะที่เราให้มากันเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งชี้วัดเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยมันมักจะได้เห็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นคําตอบเสมอใช่มั้ยคะแต่คนเราก็ไม่อยากที่

0: จะได้เจอหรือว่าครอบครัวไหนก็คงไม่อยากเจอสถานการณ์อะไรรุนแรงกระทบจิตใจหรือว่าร่างกายมากมายหรอกใช่ไหมคะที่จะมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นู่นว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นุ่นเองอาจจะยังไม่เคยที่จะจากลูกนานแบบนี้จะมีการขาดอิสรภาพมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายในการที่จะติดต่อพบเจออาจจะยังไม่เคยแต่ว่าในชอบคำสอนคุณแม่นะคะทุกคือเรามองไอ้เรื่องของความเจ็บปวดในหัวใจของทุกคนมองเห็นแต่ในความเจ็บปวดมันมองเห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เหนียวแน่นพอที่จะยึดกันไว้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้โทษกันมันมีหลายบ้านที่มองแต่ตัวเองแล้วก็โทษกันอะไรเงี้ยนุ่นเชื่อเรื่องว่าเรื่องความรักจริงๆพอมันมีความรักมากพออ่ะมันจะยึดได้แล้วมันจะไม่โทษกันมันมีแต่จะช่วยเสริมกันในยามที่ทุกคนมันปวดร้าวแบบนี้แหละช่วยกันนะคะ
1: สิ่งที่แดเนียลกับแม่เจอคือสูญเสียอิสรภาพแต่มันเป็นความต้องการโหยหาความรักโดยมีกำแพงเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้นเองผมเข้าใจโมเมนต์นี้เลยนะผมรู้สึกได้ของความรู้สึกของแดเนียลแล้วคุณแม่เลยว่ามันอยากจะกอดกันใจจะขาดอ่ะแค่กำแพงกั้นอ่ะแต่มันทำเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะแล้วด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันโอ้ผมเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วผู้ต้องขังหลายๆคนต้องการมากที่สุดเลยพี่คือโอกาส
2: กลับมาถามแดเนียลนะคะแม่ลูกคู่นี้ก็เฝ้ารอฟ้าหลังฝนก็สดใสพอสมควรเหมือนกันอยากจะให้เล่าวันที่แดเนียลได้รับอิสรภาพจากบ้านกาญจนาออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: วันนั้นก็เหมือนจริงๆแล้วผมวันที่ได้ปล่อยจากบ้านกาญจนาผมไม่ได้รู้สึกว้าวหรือรู้สึกทึ่งอะไรนะครับเพราะว่าวันที่ผมปล่อยอ่ะแม่ผมยังไม่ได้ปล่
2: อ
3: ยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมได้กลับเยี่ยมบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วผมได้ออกมาเจอโลกแล้วอ่ะผมได้เห็นได้อะไรคือมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปซะทุกอย่างคือผมได้ออกมาเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆแต่วันที่ผมดีใจจริงๆคือวันที่แม่ปล่อย
2: เพราะว่า
3: จริงๆแล้วเหมือนแบบผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแม่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สนใจว่าผมจะติดอยู่ข้างในหรือว่าผมจะอยู่ข้างนอกคือผมขอแค่ได้เจอแม่ผมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับ

0: การรอคุณแม่นั้นมันมีช่วงระยะเวลาครับและคุณแม่ครับช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ในนั้นนะมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงและยังไม่สบายใจเขาทำอะไรให้เราไม่สบายใจ
1: ก็จะมีนิดๆหน่อยๆดื้อกับคุณยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนตลอดจะบอกตลอดว่าแม่ไม่อยู่ขออย่างเดียวเลยอย่าดื้อกับคุณยายนะไม่อยากให้คุณยายเหนื่อยคือที่ผ่านมาเขาก็เหนื่อยมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเดียวเลยเรื่องไม่ให้ดื้อกับคุณยาย
2: อยากถามแดเนียลอะค่ะว่าแดเนียลเนี่ยเข้าไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยังไงเพราะว่าแจ็คถ้าเราดูจากรูปร่างน้องหน้าตาน้องเนี่ยน่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า
0: เซอร์ขนาดนี
2: ้ใช
3: ่มีสายจากบ้านกาญจนาโทรมาบอกว่ามีรายการไมค์ทองคำติดต่อมาอยากให้ลองไปออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปเพราะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะตอบตกลงอ่ะก็มาหาแม่มาบอกแ
2: ม
3: ่แม่บอกก็ลองไปดูไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกกับแม่คำเดียวว่าผมร้องลูกทุ่งไม่เป็นนะเขาบอกก็ลองไปดูผมก็เริ่มหัดแกะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไปแข่งไปแบบงงๆอ่ะครับ
2: จากคำพูดของแม่ก็คือลองดู
0: ไปลองดู
3: ใช่ครับเอาประสบการณ์ไม่เสียหายแม่บอก
2: ค่ะวันนั้นเนี่ยแม่ก็ยังไม่ได้ออกมาถูกไหมคะ
3: ยังครับ
2: แล้ววันที่เราต้องไปแข่งทั้งที่อยู่ไกลจากแม่อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เราเอาพลังใจตรงไหนมาร้องบนเวทีคะ
3: ก็คิดว่าเพราะว่าแม่บอกว่าในข้างในเขาเปิดช่องนี้ให้ดูอยู
2: ่
3: ก็อ๋อรายการนี้คือพอเราไปบอกปุ๊บว่าเราตอนแรกที่เราได้ยินอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอบอกแม่ปุ๊บแม่รู้จักเอาข้างในเขาเปิดให้ดูด้วยเหรอแม่อะไรเงี้ยบอกอ๋อก็เปิดแต่ว่าเป็นเทปนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นของซีซั่นนู้นซีซั่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกว่านั่นแหละจะไปปุ๊บแม่ก็บอกว่านั่นแหละทำให้เต็มที่คือเพียงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าวันนึงแม่อาจจะได้เห็นเราในทีวีผมก็เลยตั้งใจลองดูสักตั้งนึงแค่นั้นเองใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนแบบอยากจับไมค์ให้แม่เห็นบ้างเพราะว่าตั้งแต่ที่เราโดนจับอ่ะคือก่อนหน้านั้นผมเคยร้องกับเพลงกับแม่ร้องคาราโอเกะก็ร้องแค่ตอนเด็กๆแล้วหลังจากนั้นคือเราไม่เคยจับไมค์ไม่เคยอะไรให้แม่ฟังเลยอ่ะซึ่งถ้าแม่ได้เห็นผ่านทีวีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกในรอบหลายปีที่แม่ได้เห็นเราร้องเพลงอะไรเงี้ย
0: ทีนี้พอได้เห็นเขาแล้วผมเชื่อว่าความคิดถึงมันยิ่งเติมเข้าไปใหญ่แล้วหลังจากที่ได้รับอิสรภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณแม
1: ่ดีใจค่ะใจที่ได้กลับอยู่กับแม่กับลูกอะไรเงี้ย มันเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
0: ครับ
3: คือวันนั้นนะวันที่ไปรับอะรถมันติดมากครับลงจากรถเก่งที่พานั่งบินไปหาแม่ก่อนนะเพราะเหมือนแบบกลัวว่าแม่จะรอนาน
0: ครับผม
3: แล้วก็คือแม่ไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเลยเรากลัวว่าแม่แบบว่าจะเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแม่ดื
0: ้อ
3: ก็เลยรีบนั่งบินไปหาแม่ก่อนให้แม่เห็นเราก่อนให้แบบรู้ว่าแบบมีคนมารับนะไม่ได้ทิ้งให้แม่นั่งกับเองอะไรอย่างเงี้ย
2: จากที่ต้องห่างไกลกันด้วยความผิดที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะมาถึงวันนี้แม่ลูกคู่นี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ความสดใสฟ้าหลังฝนเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: เวลานับเป็นปีๆผ่านไปการรอคอยของลูกสาวและหลานชายของฉันก็สิ้นสุดลงสักทีค่ะ
5: เนี่ยเราวันที่ได้กอดแม่แบบนี้มานานแล้ว
6: แม่ก็ดีใจที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักที
7: เอาหมดทุกข์หมดโศกกันสักทีนะลูกเอ้ย
4: ไอเนี่ยยายต้องขอโทษแกด้วยนะที่ยายเลือกคนผิดก็เลยต้องทำให้แกสองคนต้องลำบากอย่างนี
5: ้โหยตลอดเวลาที่ผ่านมายายทำเพื่อพวกเราดีที่สุดแล้วครับยายไม่ต้องคิดมากนะ
4: เออซ้อมร้องเพลงกันไว้นะทำให้ดีนะลูก
6: มาซ้อมกัน
5: เริ่มต้นเลยไหมแม
4: ่ช่วงเวลาที่แม่เอเนียลมันได้รับอิสรภาพก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอเนียลมันได้ไปแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งชื่อดังพวกคุณดูสิคะหน้าลูกครึ่งอย่างมันเนี่ยต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วใครล่ะคะจะสอนมันร้องเพลงได้ดีเท่าแม่ของมันลูกสาวฉันเคยเป็นนักร้องกลางคืนนะคะ
6: การร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคำจะต้องชัดอักขระต้องชัดเจน เนี่ยวเลยใหม่อีกทีสิลูก
5: ครับแม่มีความต้องการทางเพศสูง
6: ไม่สูงสิเนี่ยต้องอ่านคำว่าสูงเนี่ยให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลากเสียงขึ้นไปลองอีกทีลูก
5: สูงแล้วสูงมีความต้องการทางเพศสูง
6: โอ้ยอ่ะคำว่าสูงเนี่ยได้แต่คำว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยตั้งใจใหม่นะออกเสียงคำว่าแพทย์แล้วลากขึ้นสูงลองอีกที
5: คือยังไงมันก็ต้องออกคำว่าแพทย์อยู่แล้วผมร้องแพทย์ตรงๆเลยไม่ได้หรอครับแม
6: ่ไม่ได้มันผิดทางเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเนี่ยนะเนี่ยจะมีทั้งเสียงวรรณยุกต์มีทั้งการเอื้อนเนี่ยเอ้ยแม่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่เคยจำเลยลูกเสียชื่อแม่ที่เป็นนักร้องเก่าหมด
5: แม่พูดอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ประกงประกวดมาละ
7: อ้าวเฮ้ยจะไม่ประกงได้ยังไงฮะนี่มันจะถึงคิวเองอยู่แล้วนะจะมาเพ้อใจแบบนี้ไม่ได้นะ
5: คุณแม่ครับพูดให้เนี่ยเสียใจอ่ะ
6: อ
5: ้
6: าวแม่ไม่ได้จะพูดให้เนี่ยเสียใจแต่แม่แค่พูดอยากให้เนี่ยเนี่ยพยายาม
5: เนี่ยไม่ประกวดละ
7: โอ้ยเออนี่ๆเดี๋ยวนี่ๆๆทั้งคู่เนี่ยนะฟังฉันพูดหน่อยเถอะทั้งคู่ลืมไปแล้วหรือเปล่าฮะว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันขนาดไหนหือแล้วพอเวลาได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆจะยอมให้ไอ้เรื่องไร้สาระแค่เนี้ยมาทำลายความสุขของพวกเราอย่างนั้นเหรอพวกเราผ่านความทุกข์มามากแล้วนะลูกมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องมีความสุขสิจะปล่อยให้มันเสียเปล่า

0: เอาอย่างนั้นเหรอ
1: คือเนี่ยขอโทษครับแม
2: ่แม่ก็ขอโทษเนี่ยเหมือนกันนะลูก
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่สอนเนี่ยอีกครั้งนึงเอาให้เป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเสียชื่อลูกนักร้องกลับ
2: แม่ไม่สอนแล้วล่ะเนี่ย
0: อ้าว
2: แม่ว่าเนี่ยออกไปร้องเพลงด้วยความสุขส่งความสุขให้แม่กับยายแค่นี้ก็เพอร์เฟคที่สุดแล้วลูก
3: และนักร้องท่านต่อไปขอเชิญพบกับแดเนียลดูวา
0: เป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากจริงๆค่ะว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นครอบครัวของเราได้กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเราผ่านความทุกข์อะไรมามากมายเลยล่ะค่ะการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขมันสุขซะยิ่งกว่าจริงๆนะคะ
3: และผู้ที่ได้รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่แดเนียลดูวาครับ
1: ผมทำได้แล้วครับแม่ยาย
4: แม่ครับวินาทีที่เห็นลูกชายร้องเพลงบนเวทีและด้วยความที่เราเคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
5: ดีใจค่ะว่าคิดในใจว่าก็เก่งเนาะอะไรเงี้ยเขาอยู่ข้างในเขาไปฝึกเล่นกีตาร์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยดูมีสาระ
4: ดูเป็นเรื่องที่ทำแล้วมีสาระ
5: ยังได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆร้องด้วยกันบ่อยเขาจะชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่วินาทีนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนวันที่เราร้องคาราโอเกะกันแน่นอน
5: ใช่เขาก็พยายามเพราะว่าเขาชอบเพื่อชีวิตจะต้องไปร้องลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ย
6: ค่ะแต่ก็พยายามจนได้รองชนะเลิศอันดับที่3พอประกาศรางวัลได้รางวัลปุ๊บเหมือนในละครเลยไหมคะคือกราบแม่กราบยายก่อนเลย
7: ครับก็พอลงมาก็กราบเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือคนที่เคี่ยวเข็นเรามาเพราะว่าทุกครั้งที่พอซ้อมแล้วมันทำไม่ได้ผมจะหงุดหงิดแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ซ้อมอ่ะเหมือนผมว่าการร้องเพลงสำหรับผมนะผมใช้อารมณ์ผมใช้ฟิลคือถ้ามันมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนใจหรือแบบร้องกับแม่ปุ๊บอะมันจะหมดอารมณ์ในการร้องเพลงแล้วปุ๊บมันต้องไปนั่งรีบูตอารมณ์ตัวเองใหม่กว่าจะแบบว่าพอเรารีตัวเองได้แล้วปุ๊บเราค่อยกลับไปง้อแม่ว่าแม่มาซ้อมดีกว่าจะถึงวันและอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลย
6: แล้วในวันที่เราร้องเพลงแล้วแม่กับยายได้มาดูมันแตกต่างจากวันที่เราต้องร้องแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะได้ดูเทปตอนที่แม่อยู่ในเรือนจำความรู้สึกมัน
7: ต่างกันยังไงเพราะว่าคือจากที่เราต้องคิดว่าแม่รอฟังเราอยู
6: ่รอฟัง
7: แต่คราวนี้คือเราอยู่บนเวทีเราก็มองเห็นแม่นั่งดูเราอยู
6: ่
7: คือมันก็เป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้เรากล้าที่จะยืนหยัดในทางเนี้ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางของเรา 100% แต่เราก็มีกำลังใจที่จะทำมันต่อครับ
4: ภูมิใจไหมครับแม่เห็นลูกชายคนนี้ทำได้ขนาดนั้น
5: ก็ภูมิใจอะค่ะคือมันไม่ได้เสียเปล่าเหมือนที่เราบอกเขาตลอดว่าในนั้นอ่ะอาจจะมันไม่ใช่สถานที่ที่ดีแต่มันก็มีความหรือสิ่งดีๆอ่ะซ่อนอยู่ขอให้เราแบบสังเกตแล้วเราก็เก็บเอามาใช้เขาไปอยู่บ้านการเขาก็ได้อะไรเยอะกลายมาเป็นนักพูดที่ดีด้วยการเอาความจริงของตัวเองประสบการณ์ตัวเองไปบอกเล่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเราก็ภูมิใจ

0: การได้ร้องเพลงการได้ทำในสิ่งที่เขารักประสบความสำเร็จเราก็ดีใจทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้คือแบบว่าเราก็สนับสนุนหมดภูมิใจกับเขาทุกเรื่องทุกอย่าง
1: มาถึงวันนี้มีอะไรที่แดเนียลอยากจะทำให้แม่เพิ่มอีกไหมคะ
2: ครับก็จริงๆแล้วผมมีความฝัน
1: ค่ะ
2: ผมอยากสร้างบ้าน3หลังในรั้วเดียวกันนะครับของยายของแม่ของผมเพื่อที่แต่ละคนก็อยากทำอะไรอยากแต่งอะไรก็จัดตามนั้นเลยครับ
3: นอกจากความฝันที่อยากทำสิ่งนั้นยังมีอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่ตรงนี
2: ้ขอโทษในทุกๆเรื่องที่เคยดื้อทุกๆเรื่องที่เคยทำให้แม่เสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะผมก็อยากขอโทษแม่จริงๆเพราะว่าคือตอนที่มันทำอ่ะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้รู้สึกว่าแม่จะเสียใจหรือเปล่าแต่พอเราทำไปแล้วอ่ะเราถึงได้มาเห็นว่าทุกการกระทำของเรามันผูกพันกับชีวิตเราไม่เชื่อมโยงเข้าหาเราครอบครัวเราก็ได้รับผลกระทบก็อยากจะขอโทษแม่ครับขอโทษครับ

0: แม่ล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: อยากจะให้เขาปรับปรุงของเขานิดๆหน่อยๆเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจว่าอารมณ์ศิลปินแต่ให้มันน้อยลงหน่อยก็ให้ปรับปรุงแค่เรื่องอารมณ์บางทีเขาก็จะใจร้อนหน่อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะเรื่องเดียวนอกนั้นความกตัญญูความรักความห่วงใย
1: แม่ก็มีหมดแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองเขาก็มองเห็นแม่มองเห็นยายมองเห็นคนอื่นลึกๆส่วนเรารู้ดีว่าลูกเราเป็นคนยังไงขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนอื่นเขามีใจให้คนอื่นตรงนี้เราพอใจแล้วอะไม่ได้มองเห็นแต่ตัวเองคนเราถ้ามองเห็นแต่ตัวเองจะไม่มีวันมองเห็นคนอื่นก็จะผิดพลาดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นใจคนอื่นหรือมองเห็นคนอื่นบ้างเราจะไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่แบบว่าเออก็บอกลูกแล้วลูกก็ทำมาตลอด
2: แต่เนี่ยครับถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงอะไร
3: ผมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนครับเพราะว่าที่บอกว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะพวกผมไม่ได้วางแผนพวกผมไม่ได้เตรียมการมันเป็นอะไรที่วิต่อวิผมก็อยากจะหันเหมันให้มันเป็นไปในทางทิศทางอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะถ้ามันมีทางเบี่ยงที่ผมสามารถผลักให้มันเบี่ยงเข้าไปได้มันจะมีทางไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับแต่วันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่แล้วก็ขอขอบคุณความผิดพลาดในวันนั้นที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับ
2: นี่แขกรับแชร์ครับ
4: ครับ
2: นุ่นพี่บุ๋มครับ
4: พี่นุ่นก่อนครับ
2: พี่นุ่นครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของแดเนียลแล้วก็
5: คุณแม่พูดดีจนแบบแทบจะครบถ้วนแล้วในมุมในหัวอกแม่หรือว่าในมุมของแม่ในการที่จะแบบว่าดูแลลูกนะคะก็คือเอาว่าเราจะไม่ชื่นชมกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่เราจะชื่นชมกับสิ่งที่เก็บเกี่ยวมันยามที่ผิดพลาดแล้วต้องเผชิญแล้วก็ขอชื่นชมความเข้มแข็งคือรู้เลยว่าเดเนียลอ่ะอาร์ติสต์มากเลยแล้วถ้าอาร์ติสต์ไม่ได้ครอบครัวที่เข้มแข็งอ่ะไปไหนๆไหนๆแล้วอ่ะเนาะมันพลิ้วไปได้มากมันพลิ้วไปได้ง่ายด้วยนะคะแต่พอฟังเรื่องราวแล้วเลยรู้เลยว่าความเข้มแข็งก็เกิดจากคุณแม่นี่แหละและสำคัญสุดไปถึงคุณยายก็ชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับครอบครัวนี
0: ้พี่จักรบุ๋มล่ะคะ
4: วันนี้สิ่งที่เห็นจากตัวน้องแดเนียลก็คือความรักและความกตัญญูที่น้องแดเนียลมีกับแม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยมันเกิดขึ้นจากการที่ปกป้องคนที่ตัวเองรักจึงทำให้ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่กับน้องแดเนียลเนี่ยพยายามใช้ความรักพยายามใช้ทุกอย่างเพื่อจะทำทุกอย่างลบความผิดพลาดตรงนั้นที่มันเรียกกลับมาไม่ได้นะเพียงแต่วันนี้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาได้เจอกันเขาทำวันเวลาทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ดีใจกับความสุขของครอบครัวน้องแดเนียล

0: แล้วก็คุณแม่ด้วยครับ
1: ครับ
2: ค่ะและเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้หลายบ้านอาจจะเจอปัญหาความรุนแรงอยู่ในฐานะของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะ
3: ครับก็สำหรับผมก็อยากพูดในหัวข้อของเรื่องสุราละกันครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าผมคิดว่าเหล้าหรือว่าเบียร์หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะดึงคนอีกคนนึงที่เราพยายามกดซ่อนมันเอาไว้กล้าที่จะปลดปล่อยทุกอย่างคือผมคิดว่าเหล้าเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ดื่มเราก็ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นเคสเนี้ยเคสอย่างที่บ้านผมวันนั้นไม่ได้มีใครเมานอกจากคนที่เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่เมาน ั่นก็แสดงว่าเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ดื่มเราก็สามารถได้รับผลกระทบ
2: สำหรับหลายๆบ้านที่อาจจะเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ตอนนี้ค่ะแม่เองผ่านประสบการณ์นั้นมา
4: เหม
2: ือ
4: นเราตอนที่เราเจอเราก็พยายามบอกตัวเองให้มีสติเนาะณเวลานั้นอ่ะเรามีสติมากที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์มันเวลาเกิดมันเกิดขึ้นไวอะค่ะก็อย่างที่แดนเนี่ยบอกอะเหล้าอะมันเป็นสิ่งเสพติดเดียวที่มันสามารถเสพได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้คนแบบเป็นอะไรได้มากมายโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีการควบคุมอะไรเลยถ้าเตือนกันได้เตือนดีกว่าคนในบ้านอะพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุด
2: เราได้เห็นความรักของแม่ลูกคู่นี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ซาบซึ้งกับคำว่าการใช้ความรักในการนำทางให้ลูกพยายามทำดีเพื่อจะได้ออกมาเจอแล้วก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็นำทางให้แม่อยู่ข้างในอย่างอดทนเพื่อจะรอวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาผมเชื่อว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอีกได้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในความรักในครอบครัวของเราผมว่าทุกคนอารมณ์มันยังมีอยู
2: ่
1: ความคึกขนองความอ่ะ24ยังวัยรุ่นอยู
2: ่
1: อาจจะผิดพลาดได้อีกแต่วันนั้นต้องใจเย็นๆและกลับไปนึกถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกันไปโดยที่ถูกบังคับให้ปล่อยแล้วผมว่ามันจะค่อยๆเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักของครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันได
2: ้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแดเนียลนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวอื่นๆขอบคุณพี่นุ่นขอบคุณพี่จักรบุ๋มด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับแต่วันนี้เราจะลากันไปด้วยความพิเศษจริงๆครับเพราะว่าคู่แม่ลูกมีเพลงมาฝากและร้องคู่กันเป็นครั้งแรกในเพลงชื่อว่าคนมีแผลครับ
2: แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนแค่ให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2022ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าแม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันธีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึก

ก็มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทํางานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

ช่วงเวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ทีหลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

เพราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: อนแรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่านี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้ว

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงธรรม
3: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
4: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
3: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
4: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำอาหารได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
3: ไปมอบตัว
4: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียน พอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
5: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีต้องเลี้ยงอะไรอย่างทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี้ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท่งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติสองอย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
4: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
3: ทางโทรศัพท์นะคะ
5: 02-141-2958
3: อันนี้แล้วก็สายตรงเลย
4: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
3: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
5: ใช่ครับต้องครับ
6: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
5: ได้ครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
9: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: สวัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายโอ้โหจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเอาเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆนะผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
2: เออสาธุพ่ออ
1: ันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจต่างนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อนเนี่ยถ้าออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวเพิ่นก่อนอุ่นใจครับทุกครั้งต้องถือเป็นลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกอะไรจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
3: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชพัฒน์ที่เชียงรายก็ติด
4: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
3: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
5: ลูกหลานตั้งเทพุ่นมาได้มาเป็นรถไปเลี้ยไปไต่ไปเหนียไปที่ไหนก็ดีขอพรหลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
1: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยบ่มีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีข่าวของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พอโซนนี้ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐานปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับเนาะสังเกตหันแนวเขตโบราณฐานครับไอ้ส่วนไร่ในไร่ของชาวบ้านก็จะอยู่ติดๆกันชาวบ้านก็บ่บุกลุกต่อไปนะ
0: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
6: ที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
7: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นแต่แต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะฮะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
6: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
7: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่ถ้าเราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกอันมันเป็นต้มหวานของชาติอย่ามาให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
0: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
8: จะไปพัฒนาเจ้า
9: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
8: เจ้า
9: สวัสดีครับแม
8: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
9: อ๋อ
10: ของเจ้าป่อฮักสมฮักษาเนอเจ้าป่อพญาล้อขอเดินทางได้ปลอดภัย
11: ไปเพียวหญ้าไปลกหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าเข้ากาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
12: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเพิ่นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
0: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
13: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
6: อาทิตย์นึงมาทำกี่วันคะ
13: ข้างหรือสองข้างคิดอาสาอยากไปทำเองจ้ะระวังจะขาดตะเข็บอย่างเนี้ยเนาะระวังที่สุดจะบ่ให้ได้โดนปลนสถานถ้าโดนใจบ่ดีใจหายเลย
0: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
13: ดีใจภูมิใจนะที่เหลืองเฮาได้มาเพียวมาอย่างเฮาเปิ้นได้แบบได้เดินได้อย่างสบายเจ้าจะบ่ต้องได้โดนหยังโดนน้ำโดนหญ้านะเจ้า
0: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
14: มีโจกนี้สุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
0: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
15: ดอนดอน
6: ลุงดอนสวัสดีค่ะ
0: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์1
16: คนหาป่าที่เนี่ยเขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเพิ่นจะทําเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเพิ่นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเพิ่นเก่งที่สุด
17: วันนี้จะไปใส่เบ็ดแล้ว
0: ลุงดอนคนนี้พาเราออก

0: ออกเรือไปวางเบ็ดราวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยแหละครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
1: ใกล้ถึงที่ยังครับ
2: ใกล้แล้ว
1: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้พ่อหากินไหมฮะ
2: ก็เป็นบางวัน
1: แล้วเส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เพชรเหลาดีกว่าไปตามห้องน้ำนี้เลย
3: มาถึงละ
4: ถึงตำแหน่ง
3: น
4: ี
3: ้ละเดี๋ยวจะใส่เพชรเหลาตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
4: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
3: 80เมตร
4: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ถ้าใส่เบ็ดราวต้องนั่งอย่างนี
4: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
3: ผูกเชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
4: จากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
3: ใช
4: ่อ๋อตอนนี้การใช้ขา
3: เพื่อวิ่งเชือกก็มัดติดไอ้โคนไม้ไว้แล้วก็หรือใส่หินผูกเบ็ดมันจะผูกอยู่3จุด
0: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
4: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
3: พรุ่งนี้เช้านะ
0: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
3: เราจะมาดูเบ็ดกันน่าจะมีปลาตัวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วย
4: ปลาแม่น้ำไม่ใหญ่นี่ครับ
3: โอ้ใหญ
4: ่มันตายยังครับลุง
3: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ย
5: ปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
0: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
6: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
5: ใช่เนื้อมันอร่อย
6: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดคะพ่อ
5: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะติดกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
6: ตัวนี้กี่กิโลคะพ่อ
5: ประมาณ4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
0: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริง
7: ๆสุดยอด
6: พี่พินอันนี้เตรียมตัวไปไหนครับ
8: วันนี้ว่าจะไปใส่กุ้งครับ
0: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งมากนะครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้วางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยนะครับ
8: ตรงนี้จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหลผ่านแม่น้ำอิง
0: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
8: พื้นที่ที่น้ำมาถึงครับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
9: กี่หลังครับพี
8: ่20หลังครับตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
10: แล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
8: ก็จะไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: นี่ต้น
1: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเพิ่นจะปล่อยคั่งกันแต่ว่า3ต้นนี่สงวนไว
2: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
1: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบกคร้อนง่ายแล้วก็มันก็บรรลุง่ายง่ายประจานครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี่
2: ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
1: มีย่ำเนี่ยครับนี่
3: เข้ามีนี่ขังเพ่งบอกเลยครับ
1: มันแข็งแรงกว่าพลาสติกกว่าครับ
3: แข็งกว่า 100% เลยขังมันยุ่งนี่ๆๆแข็งขังแบบขอขายอันนี้เราเข้ามีจะได้ครับอันนี้ขังขังมันหลายปีนะ
4: เวลาทำครั้งนี้ต้องก่อไฟก่อน
5: เผามีดมีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาครั่งมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบสองด้าม
4: อู้อันนี้คือ
5: เวลาเข้ามีด
4: ยัดเข้าไปยาก
5: ไม่ยากครั่งนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
4: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
5: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
2: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
4: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อมนะคะ
5: ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
1: คนที่เลี้ยงครั่งอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็มาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิงเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงครั่งมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวซื้อทอดไว้นะครับ
4: อันนี้มาเก็บข้าวเหรอคะ
6: ครับผม
4: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
6: วันนี้เยอะวันนี
4: ้รับนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
7: ต้นลำไยครับ
4: ของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
7: ต้นสามฉา
4: แล้วสามฉาอยู่ตรงไหนอีกคะ
7: ข้างไร่นั่นครับ
4: เยอะไหม
7: หลายอยู่มันมีหลายตีนะไว้หลายตี
2: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
6: เป็นของเสริมเนาะถ้าไปปล่อยไว้เขาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวในเวลาเขาก็บ่ตัดเดีย
4: วแล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
6: เขาไปซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีหลายเจ้าเลยข้างมันแป้งเขาเลยไปซื้อกัน
2: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
6: นี่กระข้างที่มันติดแป้งแล้วนี่กระแป้งนี่ข้างอันนี้ตัวเลียดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันละล่อนนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
4: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
6: ่ครับเป็นวุ้นอยู
4: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
6: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้ไม่สมบูรณ์มันก็กินตายก็นะ
4: มันชอบกินต้นไม
6: ้มันชอบกินยางมันนี่
2: ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม้
6: นี่ใส่ครั่งครั่งเอาตัวเข้ามามัด
4: ทำไมต้องมัดคะ
6: ถ้าผมมัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบาดตายมันจะบ่ห้องเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
4: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนไหมคะ
6: บ่ผมมันอยู่ของธรรมชาติของเปิ้ล
2: ลุงพลใช้แม่พันครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
6: ง่ามไม้ที่เขาเอาไปปล่อยที่เอาเขาก็ง่ามไม้ที่ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็จะไปล่อนอกครั้งนี้บ่ฟุที่อยู่ได้2ปีกันมันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ต้นร้อนจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันกระต่ายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั่งจะได้ผล
2: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
6: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเราเลย
0: เรียกแล้วเขาก็อยากให้คนงานขึ้นเขาว่าลุกขึ้นไม่ได้ลุกแก่แล้ว
6: แต่บางครั้งก็จะมีดอกไม้เตี้ยนบอกไม่ทอนละนี้บอกว่าขอหักส่วนรักษาอย่าไปขึ้นได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากมันรับจ้างเปิ้นอีนี
5: ่ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเง
4: ี้
5: ยไม่ได้ไม่ให้ตกต้นไม้อะไรพวกนี
6: ้พร้อมเลย
5: พร้อมแล้ว
6: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเพิ่นนะเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบ่เห็นสักอย่างเลยอันนี้ไผจะเชื่อบ่เชื่อก็ตามใจ
4: เลือกกิ่งยังไงคะ
6: กิ่งที่มันเป็นงามนั่น
5: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่ก็จะออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากินทั้งฝ่ายบน
6: ถ้าเราไม่กินใหญ่ๆแล้วเราปล่อยไว้สองห
4: ้อถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
6: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 ห้อถ้าคนเลี้ยงๆเนี่ยบ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าต้นมีปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวนะบ้านเฮานั้นมีไม่สําสาเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สําสาเป็นหลักต้นมะลําไยก็กินดี
4: ปล่อยต้นมะม่วงได้มั้ยคะ
6: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
4: ต้นพวกฝรั่งล่ะคะ
6: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะม่วงมันจะติดไม้ยางมันก็เรียกกินนะเขาผมลองมาแล้วหลายต้นน่ะแต่มันบ่ติดคนที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่าอย่างอีน่ะมันงําบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจย่างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเน้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์น่ะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
4: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคนปล่อย
6: มันต้องยินยอมกันท่านผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
2: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
6: ขึ้นชัดเนี่ยครับตัดที่มือเลยครับกูพามีน้าเนี่ยเขาแม่มันแก่เต็มที่แล้วเขาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
4: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้เหรอคะ
6: ลงมาอย่างนี้อ่ะครับเบสเขาแต่งกิ่งมาตุ้ยเดี๋ยวกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะแบบสวย
4: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
6: เขาติดกิ่งที่มันมีขั่งที่บ่มีใบนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งก็บ่มีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
4: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคะ
6: เก็บจะแก่ละ
2: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
4: ตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
5: ได้เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
4: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
5: ตัดเจ้าเดียวนี
4: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
5: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
4: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
6: ่อันนี้คือเผาแตน
4: ก็เราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
6: ครับ
4: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
6: ครับ
4: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
6: มันเขาคือตัดตำบลมัน
8: จะเป็นยัง
4: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
8: ครับมาได้ขนต้นมันไงคือไปตัดเยอะปีเดียวมันกระโปรงอ่ะถ้าเขาไปตัดจริงมันจะบางงาม
2: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่งติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
6: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกมาตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี่ประมาณ10กว่าปี
8: ปลูกสวนแทนไปหมดอ่ะเอาต้นไว้ก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลือดกินยางบนมดไม่จะตายเลยต้องหักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ได้ปล่อยให้มันเอง
2: ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว

0: ล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวเหรอ
1: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ใส่หยังมันสักอย่าง
0: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
1: โอ้บ่มีหยังเต่าละ
2: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
1: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะ
3: ตั้งแต่พ่อมันหยังกิโลสลึงมาเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ100,000
4: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
0: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
5: เลาะขังบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
4: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
0: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
6: เป็นสาวกว่าปีแล้วก็
0: คนนึงได้ประมาณคนละกี่โลคะ
6: แล้วแต่คนได้นักได้น้อยมาหาจ้างเอาได้5กิโล10กิโลเฮาก็ได้เป็นกากกะเพรา
0: แน่ๆเน
6: า
0: ะ
6: เจ้าทำได้
0: ทำแบบสบาย
4: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นๆลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณ100กว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
3: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
2: มันจะหายไปไหม
3: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงราคาสลึงผมก็บ่หายผมอยากต่อไปติ๊กๆอ่ะผมเดี๋ยวผมยานให้ลูกเต้าผมก่อนอยากต่อไปแห่งถ้าผมทำอะไรไปได้
7: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคน
4: วันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
7: ซีรีส์วิถีคน
8: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยซึ่งพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สิ้น

ใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496กำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสั้นปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดนึงนะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
2: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเนี่ย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันทุบแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: เดินผ่านเน
4: ี่
2: ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ปบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เออ
2: ไหลไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ลุ่ม
1: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แหละแต
1: ่
2: เพียงแค่เราจะไม่รู้สึกซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซ
1: ึ่
2: งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเน
1: ี่
2: ยมันกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดินเนี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช่
2: ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้าน
2: อ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่ว
1: ัน
2: เน
1: ี้
2: ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช
1: ่
2: เพราะเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: นี่ครับ
1: โอ้โห
2: เห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: น
2: ี
1: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับ
1: เออนี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นในต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: อ๋อเหรอ
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ย
2: ใช่ครับ
1: ผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะด
2: ู
1: เบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ตั
2: วใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
2: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
2: เน
1: ี่
2: ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ okay. คร
1: ับ วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
1: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี
2: ้
1: ม
2: ัน
1: ก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาแล้วคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้ละ
1: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าซุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่เพราะฉะนั้นต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
3: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
3: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
3: อ
1: ัน
3: นี้เพิ่งทำใหม่
1: อ๋อโอเคตอนแรกอยู่
3: เหล็กแล้วนี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
3: ใช่
1: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่
1: ไหมมันเป็นแบบโครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ

0: โอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการซุดตัวลง
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
1: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบองกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
1: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
1: ใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: ก็สูงมาก
1: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
1: มันพอกับน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
1: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
0: ครึ่งชั้นหนึ่ง
1: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
0: เออนี่คือเซซว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เผื่อแล้ว
0: สองไม่ครึ่งจากระดับ
1: แต่ยังไม่พอ
0: ไม่พอ
1: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
0: ครับ
1: มันท่วมนานมาก
0: ท่วมไม่ผันอ่ะ
1: 3เดือน4เดือน
0: ท่วมอยู่งั้นเลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
0: ่หนักเลยนะ
1: ครับผม
0: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
1: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
0: ่
1: นประตูก็จะบวม
0: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
1: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
0: ไม่เหลือ
1: บวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
0: ครับ
1: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
0: โอเค
1: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
0: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
0: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
1: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
0: ้
1: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
0: ึ
1: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยคร
0: ับ
1: มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
0: ครับ
1: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
0: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
1: ให้ด่วน
0: ตรงไหน
1: หน่อยครับ
0: ทำให้หมดเลย
1: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: ก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี
3: ้ก็โด
0: ยเกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อย
0: ๆคือให้มันคือเขามันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
0: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
0: แต่ว่านี่ปูมันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่คร
3: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
3: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
0: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพ
0: ี่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่ที่จริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
0: พังนะไว้บ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
0: า
2: เตือนแล้วนะคร
0: ับ ใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุก
2: เ
0: ลยฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
0: เหมือนกับพอกเสา
2: ให้หนาใหญ่ขึ้น

0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
1: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เจน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
1: ใช่เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
1: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคโอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสสุดอีกไหมอ่ะ

0: อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้เออ
2: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
2: ใช่
1: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
0: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: นะสุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูดีๆนะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
0: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
1: ี้
0: ย
1: นิ่งไปกันใหญ
0: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี
2: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
2: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
2: ครับ
3: เราจะสกัดกระเบื้องเริมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอยู่
2: ยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดูมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องไงล่ะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก
0: ้ระดับใหม่เลยหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาค
2: ื
0: ออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก
2: ็
0: ได้
2: เอลอยไปเลยไหล
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: โอเคคร
0: ับ ก็เรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้
0: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่คร
0: ับส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้นน่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ
1: ่
0: ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้า

0: เจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
1: เดี๋ยวมันเกิดอีก
2: เผื่อไว้ก่อน
3: เผื่อไว้ก่อน
1: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดขึ้นอีกจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
0: ใช
1: ่โอเคเป็นช่องเซอร์วิสที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝาธรรมดาแล้วโปไหม
0: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝา
1: เนี่ยนี่อันนี้สำคัญไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝาปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
0: ทำ
1: ขอบต้องจากอะไร
0: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
1: ฉากอลูมิเนียม
0: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับสำเร็จเลย
1: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องเซอร์วิสแบบนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
1: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องเซอร์วิสก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
0: ใช
1: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
0: ่
1: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
0: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
1: ปิดฝ้าเลย
0: ได้ครับ
1: อ๋อทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
0: ก็กำลังทำอยู่
1: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่โอ้โหเก
1: ๋หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ทีวี

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็น

การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทวันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันท์พาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
0: โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียวหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่นกรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอมหรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจัดการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
0: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
1: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้เขาเรียกว่าคดีสองฝ่ายคดีที่มีโจ

0: จดและจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้งอุปการะเลี้ยงดูตัว
1: ผู้สมรส
0: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากศาลจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกลเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยทั้งแม้แก่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไก่เกี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไก่เกี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
1: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไก่เกี่ยก่อน
0: รวมทั้งหากไก่เกี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
1: เรียกว่าการชี้ประเด็น
0: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไก่เกี่ยกันได้ผู้รักษาองค์คณะก็สามารถที่จะให้คู่ความเนี่ยมาไก่เกี่ยทั้งในกลุ่มงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไก่เกี่ย
1: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการไก่เกลี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไก่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไก่เกลี่ย
1: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไก่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่ครับผมเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนหน้าปกครองเงี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิ
1: ม
0: ในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
1: ถ้าอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างนี้ฮะจะทำยังไงกันนะครับอย่างนี
0: ้ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นท่านผู้พิพากษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละเพราะว่าผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่ายส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถกำหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่อย่างเงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
1: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องเลยครับผม
1: เออแล้วในส่วนของการที่พอหลังจากสมมติว่าไก่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
0: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไก่เกลี่ยเข้าไก่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไก่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถพอหลังจากนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณและฉันรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาประนี

0: ประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็จะพิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทหนึ่งที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัตร
1: ครับ
0: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: รักษาพยาบาล
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งเรียน
0: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรจะคือคุณเป็นบิดาแต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับมันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิดสองก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่ากรณี
1: ความยินยอมเด็กด้วย
0: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
1: ครับ
0: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
1: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: 2ก็คือ
0: การรับรอง
1: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
0: โดยคำพิพากษา
1: โดยคำพิพากษาของศาล
0: ครับครับ
1: ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิ
3: ม
2: นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะ
3: คะ
2: ชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
3: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก
2: ็
3: จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
4: โอ้ยเป็นวันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายละเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยวันไหนดีวันนี้แหละนอนละง่วงนอนเอ้ยนอนพักสักยีบหนึ่งสบายสบาย
5: ชัยเธอนอนได้ไงเนี่ย
4: โอ้โอ้ยอะไรกันเนี่ย
5: นี่มันใกล้เวลาทำกับข้าวนะไปทำกับข้าวเลย
4: โอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับจะนอนเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
5: ได้ไงอ่ะนี่มันหน้าที่เธอนะ
4: หน้าที่ใคร
5: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
4: หิวก็ไปทำกินเองสิ
5: กล้าเถียงฉันเหรอ
4: เอ้าผักฉันเหรอ
5: จะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
4: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
5: ยังไง
4: ไง
5: กล้าก็เอาเลยสิ
6: เฮ้ยชัยชัยเดี๋ยวใจเย็นสิค่อยพูดค่อยจากันสิเว้ย
5: อยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอาแต่ใจให้น้อยลงหน่อยสิน
4: ี่จริงๆอะนะฉันก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขาเลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
6: ้ใจเย็นสิ
4: ไม่อยู่แล้ว
5: ไปเลยนะไม่ต้องกลับมา
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่อง

0: นี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
1: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
0: ค่ะ
1: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการกระทำร่างกระทำผิดต่อร่างกาย
0: ลงไม้ลงมือทำร้ายกัน
1: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
0: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิ้งอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์แมนบ้าง
1: พลั้งมือ นะคะ
0: มือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้นะคะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
1: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายนี้ได้ให้คำนิยามไว้ค่ะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส
0: จดหรือไม่จดก็ได้
1: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาน
0: ี่ครอบคลุมไปถึงคำว่าเคยแฟนเก่าน
1: ะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมแล้วทีนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะก็คือถือว่าเป็นสมาชิก
0: ในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
1: ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกโซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
0: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสามีภรรยาเนี่ยแหละ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายเนี้ยครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะคะซึ่งถือว่ายอมความได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
1: ทุพพลภาพเลย
0: อันนี้เราจะใช้
1: หูหนวกสมมตินะคะ
0: ตาบอดอะไรเง
1: ี้ยตาบอดสมมติเฉยๆสมมติเผลอตกเบาๆแต่เผอิญแบบว่า
0: หูดับไปเลยนะคะหูดับยังได้นะคะแต่หูหนวกเนี่ย
1: หูหนวกแล้วนะคะหรือแค่ผักปุ๊บนะคะคิดว่าผักเบาๆแต่ว่าจริงๆ
0: แล้วแทงไปเลย
1: นะคะหรือว่าแขนหักแขน
0: ปีกขาห
1: ักทุพพลภาพ
0: ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าเป็นการทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
1: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไหม
0: ถ้ายอมความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
1: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเกี่ยว
0: ขั้นนั้นเลยนะคะอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลย
1: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าจิตแพทย์ด้วยเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
0: ง่ายๆว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไกล่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผักกันเนาะพี่ออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะพี่ออยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดผักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
0: ใช่
1: นะ
0: คะ
1: ตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมกระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: กระดิ่งกระดึ่งนี่มัน
0: อยากจะตอบว่างั้นนะ
1: เอา
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
1: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้นนั่นแหละค่ะอาจารย์ประมาณนั้น
1: ไม่น่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลาย10ปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็นคนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะอยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะว่าสามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดิน
0: เอ
1: าละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไทย
0: ค่ะ
1: พอไปจดทะเบียนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: น่า
1: อาจารย์เห็นมั้ย
0: คะ
1: ผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมุติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยฝรั่งชาวต่างชาติ
0: เออจริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งนึง
0: นั่นแหละค่ะได้ไ
1: หมคะเนี่ยกฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
0: ค่ะ
1: ห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: โอ้อ้
1: าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป็นของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่าทำได้
0: อ
1: ๋
0: อแล้วคะ
1: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนัก
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเพียงขอโทษเพียงแต
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดิน
0: ค่ะ
1: หรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: ระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
0: ้
1: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาหาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม
0: ่
1: และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ซื้อได
0: ้
1: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
0: ้ค่ะ
1: เขาไม่ให้ซื้อนะ
0: โอ้
1: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่งเพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได
0: ้
1: แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจุงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
0: ้
1: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
0: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดกระทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น บันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการเนี้ยสมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะสมัยก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวเนี้ยไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักศึกษาสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวค่ะ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนื้อ
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์

0: ุดโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเปรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยจะพายุบ้างหรือเปล่า
1: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์วิ่งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
5: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้งวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้

0: เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยไปเลยครับ
3: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้
4: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
3: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
2: ๆใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
3: วิ่งตามพ่อมานะ
7: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมาก ตายได้เลยนะเนี่ย

เอาเข้าศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการ

ย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางรังคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินกราฟก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาล
ในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีคลิกที่ปุ่มคดีของ

0: ั่นที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกคร

0: หากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องเพกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับพบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับและก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนั้นในทุกๆชั่วโมงของหน่วยการเรียนรู้ที่1เราจะต้องมีการทบทวนเกี่ยวกับการอ่านคำอะไรบ้างคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำคำที่มีอักษรนามและก็คำที่มีตัวการันต์ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวต้นทางและปลายทางมาฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะครับปลายทางพร้อมยังครับต้นทางพร้อมแล้วคำแรก
2: กรุกรอบ
1: อีกครั้งครับ
2: กรุกรอบ
1: เดี๋ยวเราจะอ่านทีละ2ครั้งนะคำที่2คำที่3
2: สุสม
1: อีกครั้ง
2: สุสม
1: คำที่4
2: งุดงิดงุดงิด
1: คำที่5
2: ยุ่มยิ้มยุ่มยิ้ม
1: คำที่6
2: เฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาด
1: คำที่7ครับ
2: ราชสารราชสาร
1: คำที่8และคำสุดท้าย
2: บริสุทธิ์บริสุทธิ
1: ์ปรบมือให้ตนเองครับและบทเรียนในวันนี้นะครับที่เราจะเข้าสู่กันนั้นก่อนอื่นครูโอก็มีแถบข้อความแถบประโยคนะครับมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านพร้อมกันเรามาอ่านประโยคที่1อ่านพร้อมกันครับ
2: กระต่ายเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดู
1: จริงไหม
3: จริง
1: อันไหนใครว่าจริงยกมือขึ้นไหนใครว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูเอามือลงไหนใครไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยว่ากระต่ายเนี่ยมันไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับต่อมาประโยคที่สองอ่านพร้อมกันครับ
2: กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของไทย
1: จริงไหม
2: จริง
1: อันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับดูจากไหนดูจากข่าวจากแผนที่จากรายวิชาสังคมศึกษาใช่ไหมที่บอกว่ากรุงเทพเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงของประเทศไทยอยู่ภาคอะไร
2: ภาค
1: กลางนะครับต่อมาประโยคที่3อ่านพร้อมกันครับ
2: โควิด19ทำลายเศรษฐกิจ
1: จริงไหมครับในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19ที่ผ่านมาทำลายเศรษฐกิจไหมค้าขายไม่ได้แล้วก็ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามแสดงความคิดเห็นพร้อมกันคำถามคือนักเรียนคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตประจำวันของเรานั้นเป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นข่าวสารโฆษณาหรือคำพูดต่างๆหรือข่าวสารที่เราได้รับรู้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไหมไหนใครว่าจริงทั้งหมดยกมือไหนใครว่าจริงบ้างเท็จบ้างยกมือปลายทางละครับคิดว่ายังไงตอบคำถามได้เลยนะครับเอามือลงเพราะฉะนั้นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราก็มีทั้งเรื่องจริงแล้วก็ไม่จริงจริงเท็จปะปนกันไปก็เหมือนกับ3ประโยคเมื่อสักครู่นี้บางคนอาจจะบอกว่าตัวอะไร
3: กระต
1: ่
3: าย
1: อาจจะไม่น่าเอ็นดูไม่น่ารักสำหรับใครบางคนก็ได้แต่มันอาจจะน่ารักสำหรับบางคนส่วนกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและโควิด-19 ทำลายเศรษฐกิจอันนี้จริงไหม
3: จริ
1: งเลยปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สรุปได้ว่าในชีวิตประจำวันของเรามีทั้งเรื่องพูดดังๆมีทั้งเรื่องจริงนะครับ ราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนักเรียนทราบหรือยังว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อคิดเห็นคืออะไรทราบไหมถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันก่อนอื่นเลยนะครับก็จะรู้ในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนก็จะต้องบอกแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้เมื่อบอกหลักการได้แล้วก็ต้องแยกให้ได้ด้วยว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นนะครับรวมถึงการบอกประโยชน์ของการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ด้วยพร้อมยังพร้อมที่จะเรียนแล้วนะครับในส่วนของคำถามชวนคิดพินิจความรู้ในวันนี้ครูถามนักเรียนก่อนอื่นเลยว่าข้อเท็จจริงคืออะไรตอบได้ไหมครับนะใครตอบได้ยกมือตอบนะจับไมค์แล้วก็พูดตอบคำถามข้อเท็จจริงคืออะไรตอบเลยตามความรู้สึกความเข้าใจของนักเรียนนะครับข้อเท็จจริงคืออะไรมีไหมตอบเลยครับข้างหลังกลุ่มที่5ข้อเท็จจริงคือ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
1: สิ่งที่เกิดขึ้นจริงอันนี้ตอบแบบวิทยาศาสตร์เลยเอาปรบมือให้เพื่อนอะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นจริงแล้วนั่นคือข้อเท็จจริงถูกต้องใครจะเพิ่มเสริมเติมแต่งได้บ้างใครจะเพิ่มเติมบ้างครับข้อเท็จจริงคืออะไรไม่มีไม่เป็นไรต่อมา2ข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นคืออะไรเร็วข้อคิดเห็นคืออะไร
0: ความคิดเห็นของแต่ละคนครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนเพื่อนตอบมาก็ถูกต้องนะครับข้อคิดเห็นก็คือความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ละคนมีความคิดเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเช่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีการยกตัวอย่างขึ้นมาคนนี้อาจจะคิดว่ามันดีอีกคนอาจจะคิดว่ามันไม่ดีก็ได้จริงไหมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นของแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์แล้วแต่ทัศนคติและมุมมองใช่ไหมครับปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของข้อเท็จจริงและความหมายของข้อคิดเห็นเดี๋ยวอ่านข้อเท็จจริงพร้อมกัน3 4

0: ข้อเท็จจริงต้องมีอะไรเป็นข้อความหรือเหตุการณ์จริงเป็นความจริงพิสูจน์ได้แล้วก็ต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
1: สมเหต
0: ุสมผลด้วยเข้าใจใช่ไหมถ้าอะไรก็ตามที่ไม่สมเหตุสมผลไม่ใช่ความจริงไม่ใช่เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อคิดเห็นคืออะไรอ่านพร้อมกัน3 4

0: ไม่ว่าจะเป็นความเห็นความคิดเห็นก็ดีทัศนคติต่างๆมุมมองใช่ไหมครับรวมไปถึงการคาดคะเนการคาดเดาหรือแม้แต่ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือข้อคิดเห็นนะครับต่อมาครับคำถามชวนคิดพินิจความรู้เช่นเคยนะครับข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนวิเคราะห์ได้ไหมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบความหมายแล้วว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อคิดเห็นคืออะไรครูทราบว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสรุปได้ไหมสรุปได้อย่างแตกต่างกันตรงไหนข้อเท็จจริงก็จะเป็นในส่วนของความจริงความถูกต้องอะไรอีกความสมเหตุสมผลใช่ไหมแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นส่วนข้อคิดเห็นล่ะเป็นความรู้สึกใช่ไหมเป็นความคิดเห็นของตัวใครตัวเราเองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในวันนี้จึงเป็นการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะครับซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลด้วยการที่เราจะวิเคราะห์อะไรได้นั้นเราต้องมีเหตุมีผลแล้วก็รู้จักพิจารณาและนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปทำไมไม่ใช่ไปอ่านไปปรับใช้นำความรู้ที่ได้จากการอ่านเนี่ยหรือการฟังการดูก็ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงจะทำให้เราไม่หลงเชื่อสื่อหรือผู้อื่นได้โดยง่ายเพราะว่าเรามีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงถูกไหมถ้ามีข่าวหรือมีเนื้อหาอะไรมาเล่าให้นักเรียนฟังนักเรียนจะเชื่อทั้งหมดไหมไม่เชื่อนักเรียนต้องทำไมวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะนะครับต่อมาครูมีลักษณะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นการเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างเดี๋ยวนักเรียนดูลักษณะข้อเท็จจริงก่อนข้อแรกเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงเช่นผู้หญิงไม่คลอดบุตรออกมาเป็นเพศชายก็ต้องคลอดบุตรออกมาเป็นเพศหญิงอันนี้จริงไหมก็ต้องเป็นไปได้ถ้าไม่เป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมครับหรือถ้าท้องแฝดก็อาจจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายชายชายหญิงหญิงก็ได้ต่อมาลักษณะข้อเท็จจริงข้อที่2เขาบอกว่ามีความสมจริงกับเหตุการณ์เวลาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาณบริเวณนั้นก็คือความสมจริงกับเหตุการณ์นะครับต่อมาข้อที่3มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้อย่างเช่นนักเรียนอ่านเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังถ้านักเรียนไปอ่านตามสื่อต่างๆที่ไม่มีหลักฐานน่าเชื่อถือไม่มีงานวิจัยรองรับไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่รับรองสิ่งนั้นแสดงว่าหลักฐานนั้นไม่น่าเชื่อถือไม่มีแหล่งที่มาไม่มีแหล่งอ้างอิงนั่นไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับและสุดท้ายข้อที่4ความสมเหตุสมผลข้อเท็จจริงก็จะต้องมีความสมเหตุสมผลด้วยใช่ไหมต่อมาในลักษณะของข้อคิดเห็นลองอ่านข้อ1พร้อมกันเขาบอกว่าเป็นยังไงข้อคิดเห็นเช่นพวกเราไปเที่ยวชายหาดชายทะเลคนที่ชอบทะเลก็จะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับทะเล
1: อยากเล่นน้ำ
0: รู้สึกอยากเล่นน้ำรู้สึกเชิงบวกรู้สึกว่าทะเลมันทำไมมันสดใสมันสวยงามมันน่าอยู่เหลือเกินแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบทะเลล่ะเมื่อเขาไปทะเลเขาจะรู้สึกแบบไหนรู้สึกไม่ชอบอยากไปภูเขาน้ำตกดีกว่าเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือความรู้สึกของแต่ละคนที่ทำไมกันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับต่อมาลักษณะข้อคิดเห็นข้อที่2เขาบอกว่ายังไง
2: เป็นการคาดคะเนคาดเดา
0: เป็นการคาดคะเนคาดเดาเช่นวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนก็อาจจะตกคาดเดาไหมวันนี้เมฆครึ้มมองไปข้างบนเมฆครึ้มพรุ่งนี้ฝนก็อาจจะตกหรือบ่ายนี้ก็อาจจะตกอันนี้เป็นการคาดเดาไหมเป็นการคาดเดาเช่นพรุ่งนี้ครูโอเดาว่ารถยนต์คันสีแดงจะต้องวิ่งผ่านหน้าบ้านครูโออย่างแน่นอนอันนี้คาดเดาไหมคาดเดาเป็นข้อคิดเห็นนะไม่ใช่ความจริงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ ต่อมาในส่วนของการแสดงเปรียบเทียบเช่นจับคนนี้กับคนนี้มาเปรียบเทียบกันดีกว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าขาวกว่าหล่อสวยกว่าเป็นการเปรียบเทียบไหมเป็นข้อคิดเห็นอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นการเปรียบเทียบ

0: ก็สุดท้ายเสนอแนะเช่นก็จะมีคำว่าควรจะเช่นนักเรียนควรจะตั้งใจเรียนเพื่อให้คะแนนสอบออกมาดีเนี่ยเป็นการเสนอแนะเธออาจจะกินผักทุกๆวันเธอควรจะกินผักทุกๆวันเพื่อร่างกายแข็งแรงเขาอาจจะไม่มางานแต่งก็ได้ประมาณนี้มันคือการคาดเดาหรือเสนอแนะเธอควรจะปรับปรุงตนเองอย่างเงี้ยเธอควรจะพัฒนาลายมือของตนเองให้ดีขึ้นตามลำดับแบบนี้เป็นข้อเสนอแนะไหมเป็นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อเท็จจริงพร้อมกันครูก็ยกตัวอย่างมาให้แล้วนะครับตัวอย่างแรกอ่านพร้อมกันโลมานี่เป็นปลาไหม
1: ไม
0: ่เป็นปลาไหมครับ
1: ไม
0: ่แต่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจริงไหม
1: จริง
0: อันนี้พิสูจน์ได้ทางหลักการวิทยาศาสตร์เลยนะครับต่อมา2อ่านพร้อมกัน
1: ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย
0: จริงไหมหรือใครบอกว่าไม่จริงใครบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติไทยใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาประจำชาติไทยนี่คือข้อเท็จจริงเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราก็ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการเป็นสื่อกลางใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีภาษาถิ่นปะปนกันในแต่ละภูมิภาคซึ่งตรงนั้นไม่ใช่ภาษาประจำชาตินะครับต่อมาข้อที่3กล้วยครูอ่านให้ละกันกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวสังเกตจากใบจะเป็นเส้นคู่ขนานจำได้ไหมเนี่ยถ้าใบเลี้ยงคู่เส้นใบจะเป็นร่างแห่ใช่ไหมถ้าใบเลี้ยงเดี่ยวเส้นใบก็จะเป็นคู่ขนานเส้นขนานนั่นก็คือกล้วยก็จะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับข้อที่4แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพไหนใครเคยไปกรุงเทพบ้างยกมือปลายทางยกมือด้วยนะใครเคยไปเห็นแม่น้ำใหญ่ๆกว้างๆไหมนั่นแหละแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาตั้งแต่นครสวรรค์เลยต้นกำเนิดนะครับปิงวังยมน่านปิงวังไหลบรรจบกันยมกับน่านไหลบรรจบกันมาเจอที่นครสวรรค์แม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มต้นจากนั้นมาเลยไหลผ่านกรุงเทพมหานครลงสู่อ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงสังเกตได้จากแผนที่นะครับจบไปแล้วข้อเท็จจริงต่อมาดูตัวอย่างข้อคิดเห็นเดี๋ยวจะได้ทำกิจกรรมได้ละในส่วนของข้อคิดเห็นอ่ะอ่านพร้อมกัน
1: ทะเลหัวหินมีความสวยงามน่าพักผ่อน
0: ปลายทางรู้จักไหมครับต้นทางเนี่ยรู้จักแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ที่หัวหินสวยงามไหมอันไหนใครชอบไปทะเลชะอำบ้างยกมือใครชอบไปทะเล300ยอดใครชอบไปนู่นเลยทะเลภูเก็ตพังงาภาคใต้ชอบไหมครูโอก็ชอบไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความรู้สึกความชอบของเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันจึงเป็นข้อคิดเห็นทะเลหัวหินน่าพักผ่อนบางคนอาจจะไม่ใช่มีความคิดเห็นเป็นแบบอื่นก็ได้บางคนอาจจะคิดว่าทะเลภูเก็ตพังงาน่าพักผ่อนกว่าใช่ไหมครับต่อมาข้อที่2ที่ครูโอเคบอกถ้าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ทำไม
1: ฝนก็น่าจะตก
0: ก็น่าจะตกดูจากตรงไหน
1: น่า
0: จะคำว่าน่าจะนี่แหละที่บ่งบอกว่าเป็นภาษาข้อคิดเห็นจริงไหมถ้าไม่น่าจะเราใช้คำว่าอะไรได้บ้างอาจจะได้ไหมถ้าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนก็อาจจะตกได้ไหมได้นะครับต่อมาข้อที่3
1: ทำแบบนี้เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
0: รู้จักความหมายของตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไหมคำว่าเหมือนกับเนี่ยคำว่าเหมือนมันเป็นลักษณะของการยังไงกันเอามาเปรียบเทียบเช่นครูโอละกันนะครับครูโอจัดงานแต่งยิ่งใหญ่อลังการเลยมีโต๊ะจีน100โต๊ะจ้างเครื่องเสียงจ้างวงดนตรีมาเยอะแยะแล้วก็มีแขกมาล้นหลามถามว่าครูโอได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ได้ความสุขที่ตนเองสร้างขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคุ้มค่ามันเกิดประโยชน์สูงสุดไหมไม่ใช่แบบนี้เขาเรียกว่าตำน้ำพริกละลาย

0: แม่น้ำทำสิ่งใหญ่ทำแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำต่อมาข้อที่4อ่านพร้อมกัน
1: ควรกินผักบุ้งเพราะจะทำให้ตาหวาน
0: ควรกินผักบุ้งเพราะจะทำให้ตาหวานจริงไหมตาครูโอนี่หวานเพราะอะไรหวานอยู่แล้วจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับอาจจะมีส่วนบ้างแต่จริงๆแล้วก็มีการพิสูจน์ออกมาว่าผักบุ้งไม่ได้ทำให้ตาหวานเสมอไปจริงไหมบางคนกินทุกวันกินทุกวันก็ตาไม่หวานนะครับเป็นโรคขาดสารอาหารด้วยซ้ำเพราะกินแต่ผักบุ้งไม่รับประทานอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นพร้อมทำกิจกรรมหรือยังกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมแยกได้ให้คะแนนนะครับก็เดี๋ยวคำชี้แจงเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นข้อละ1คะแนนซึ่งครูโอเนี่ยก็จะกำหนดประโยคมาให้กำหนดประโยคมาให้1ประโยคแล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนลุกขึ้นตอบที่กลุ่มนั่นแหละปลายทางด้วยนะครับถ้าปลายทางไม่มีกลุ่มในห้องมีการ4-5คนก็แข่งขันเป็นรายบุคคลก็ได้หรือถ้าจับกลุ่มไม่ได้ก็จับคู่ก็ได้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยกำกับดูแลนักเรียนด้วยนะครับหาตัวแทนได้ยังตัวแทนกลุ่มยกมือยกมือพร้อมที่จะตอบคำถามกลุ่มนี้ไมโครโฟนหายไปไหนครับมีไหมถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวกลุ่มที่1ส่งต่อให้เพื่อนก่อนนะให้เพื่อนยืมนะครับตัวแทนพร้อมแล้วเรามาดูด้วยครูจะสวมไปทีละกลุ่มนะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5มีทั้งหมด10ข้อแต่ละกลุ่มก็จะได้2ข้อนะครับกลุ่มอื่นก็ตอบได้นะในใจพร้อมแล้วกลุ่มที่1ครับเตรียมตัวภาคเหนือมีภูเขาจำนวนมากตอบเลยครับข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
2: เป็นข้อเท็จจริงครับ
0: จริงไหมปลายทางตอบด้วยนะครับคำตอบคือข้อเท็จจริงมือได้ไปแล้ว1คะแนนนะครับ1คะแนนต่อไปประโยคที่2แสงเทียนกลุ่ม2นะเตรียมตัวคือแสงสว่างแห่งปัญญาแสงเทียนคือแสงสว่างแห่งปัญญากลุ่มที่2ตอบครับ
2: คือข้อคิดเห็นค่ะ
0: เป็นข้อคิดเห็นถูกไหมถูกไหมพยักหน้าคืออะไรทราบไหมนี
3: ่
0: เฉลยข้อคิดเห็นปรบมือเก่งมากเลยนะครับต่อมาแม่น้ำลำคลองแม่น้ำลำคลองมีทั้งคดเคี้ยวและตรงกลุ่มที่3ตอบครับตอบเลยครับ
2: เป็นข้อเท็จจริงค่ะ
0: เป็นข้อเท็จจริงยืนยันครั้งสุดท้าย
2: ข้อเท็จจริงค่ะ
0: ข้อเท็จจริงนะครับคำตอบคือถูกต้องเกือบแล้วเกือบปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3เกือบพลาดเป็นข้อเท็จจริงนะสังเกตได้เลยจากแผนที่หรือไปดูจริงๆก็ได้แม่น้ำบางช่วงก็ตรงใช่ไหมบางสายก็ตรงบางช่วงก็ทำไมคดเขียวโค้งไปตามสัดส่วนของแม่น้ำนะครับไปตามทิศทางการไหลของแม่น้ำเนาะต่อมาประโยคต่อไปคนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จกลุ่มที่4ตอบครับ
2: ข้อคิดเห็นครับ
0: ทำไมจึงเป็นข้อคิดเห็น
2: เพราะบางคนเรียนไม่เก่งก็ประสบผลสำเร็จครับ
0: จริงไหมคำตอบคือข้อคิดเห็นปรบมือให้เพื่อนบางคนเรียนไม่เก่งแต่ก็ขยันทำมาหากินก็ประสบความสำเร็จได้จริงไหมมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในสังคมของเรานะครับและข้อต่อไปกลุ่มที่5ผักมีประโยชน์มากกว่าเนื้อหมูผักมีประโยชน์มากกว่าเนื้อหมูตอบครับ
4: เป็นข้อคิดเห็นค
0: ่
4: ะ
0: เป็นข้อคิดเห็นเพราะ
4: เนื้อหมูก็ให้สารประโยชน
0: ์ก็ให้สารอาหารที่มีประโยชน์เช่นเดียวกันใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเป็นข้อคิดเห็นไม่จริงเสมอไปหรอกนะผักบางชนิดก็ทำไมรับประทานไปแล้วท้องอืดท้องเฟ้อนะครับต่อมาวนมาที่กลุ่มไหนแล้วกลุ่มที่1ตอนนี้ทุกคนคะแนน1คะแนนเท่ากันหมดเลยนะครับปลายทางแล้วครับ

0: ได้กี่คะแนนแล้วกลุ่มที่1ดวงตาเป็นอวัยวะในการดูตอบครับ
1: เป็นข้อเท็จจริงค่ะ
0: เป็นข้อเท็จจริงไหนใครใช้ดวงตาในการฟังบ้างมีใครใช้ตาในการฟังไหมไม่มีเราใช้หูฟังตาดูตาเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายเราไหมเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อเท็จจริงเอาปรบมือให้กลุ่มหนึ่งโอ้โหตอนนี้กลุ่มหนึ่งก็ได้2คะแนนแล้วนะครับอันนี้เป็นความรู้รอบตัวด้วยกลุ่มที่2เตรียมตัวจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์อยู่ในภาคอีสานข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นตอบครับกลุ่มที่2ตอบเลย
2: ข้อเท็จจริง
0: เป็นข้อเท็จจริงเวลาตอบดังๆนะครับถูกต้องไหมรู้จักไหมเนี่ยบ้านใครบ้านของครูโอเองนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ภาคอีสานถูกต้องกลุ่ม2ได้2คะแนนนะครับกลุ่มที่3ต่อมานะครับเมื่อข้าวมีราคาตกต่ำเมื่อข้าวมีราคาตกต่ำนะจะส่งผลกระทบให้ชาวนาเดือดร้อนกลุ่มที่3ตอบครับตอบเลยมั่นใจนะครับ
1: ข้อเท็จจริงครับ
0: ก็คือข้อเท็จจริงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรครับ
1: เพราะเมื่อข้าวมีราคาต่ำจะทำให้ชาวนาเดือดร้อนครับ
0: ถูกต้องปรบมือใครเป็นผู้ทำนา
3: ชาวนา
0: ทำนาได้ผลผลิตก็คือข้าวถ้าข้าวมีราคาตกต่ำชาวนาก็เดือดร้อนถ้าครูพูดถึงข้าวโพดล่ะก็จะเป็นชาวไร่ชาวสวนใช่ไหมถ้าพูดถึงพริกหอมกระเทียมก็จะเป็นชาวสวนอันนี้เข้าใจนะเข้าใจนะครับปลายทางเข้าใจไหมครับปลายทางได้กี่คะแนนแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วครับเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือข้อเท็จจริงต่อมาครับทุเรียนโอ้โหชอบมากช่วงนี้กำลังเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นฟีเวอร์เลยนะครับใครชอบกินทุเรียนยกมือขึ้นโอ้ยกเว้นครูโอครูไม่ชอบนะครับครูชอบกินอย่างอื่นมากกว่าทุเรียนรสชาติอร่อยกว่ามังคุดนี่แหละครูชอบกินมังคุดกลุ่มที่4ตอบคำถามครับเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
2: เป็นข้อคิดเห็นค่ะ
0: เป็นข้อคิดเห็นถูกไหมถูกต้องนะครับเป็นข้อคิดเห็นมันไม่จริงหรอกบางคนอาจจะบอกว่ามังคุดอร่อยกว่าทุเรียนก็ได้ต่อมาครับกลุ่มที่5น่าจะข้อสุดท้ายแล้วตอนนี้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ได้2คะแนนสะสมแล้วถ้ากลุ่ม5พลาดคุณตกรอบเลยนะครับตั้งใจวันนี้นะเขาป่วยพรุ่งนี้เขาอาจไม่มาเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นตอบครับยกมือตอบ
2: เป็นข้อคิดเห็นค
0: ่
2: ะ
0: เป็นข้อคิดเห็นเพราะ
2: ว่าพรุ่งนี้เขาอาจจะมาก็ได
0: ้พรุ่งนี้เขาอาจจะหายกินยาแล้วดีขึ้นใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนคำตอบก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับวันนี้เขาป่วยเขาอาจจะไปหาหมอรักษาอาการดีขึ้นแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะมาทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้หลังจากที่เราเนี่ยได้ลองเล่นเกมนะครับทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากประโยคไปแล้วง่ายไหมง่ายประโยคสั้นๆไม่ยาวมากนักเอามาให้วิเคราะห์นักเรียนทำได้แต่ต่อไปไม่ใช่แค่ประโยคแล้วครูจะเอาประโยคมาแต่งเป็นข้อความไปนำข้อความไปนำเรื่องราวมาให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์กันสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้ให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความในกรอบครูก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมมาให้แล้ววิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นลงในแบ่งงานที่5สำหรับอันแรกลองมาฝึกวิเคราะห์นะก่อนที่จะไปทำแบ่งงานจริงๆลองมาฝึกวิเคราะห์ก่อนนะครับนักเรียนอ่านพร้อมกัน3 4

0: เดี๋ยวเรามาฝึกวิเคราะห์พร้อมกันเขาบอกว่าในฤดูฝนพ่อแม่ส่วนใหญ่มักเป็นกังวลคำนี้มักเป็นกังวลเนี่ยกับการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นครับ
1: ข
0: ้อคิดเห็นครูจะใส่เป็นอะไรดีนะคอควายเข้าใจดีคอควายย่อมาจากคิดเห็นนะครับถ้าเป็นข้อเท็จจริงแต่ย่อด้วยตัวจอจานนะเอาเป็นว่าเข้าใจแบบนี้นะครับปลายทางด้วยนะครับถ้าครูโอใส่คอควายจุดแสดงว่าเป็นคิดเห็นความคิดเห็นถ้าใส่จอจานจุดก็จะเป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นประโยคส่วนที่1เนี่ยส่วนที่1ก็จะเป็นข้อคิดเห็นเรามาดูส่วนที่2อาการของโรคคือมีไข้ปวดหัวมีแผลในปากเจ็บคอมีตุ่มใสขึ้นตามมือเท้าและลำตัวลักษณะของอาการแบบนี้เหมือนหมอเขาบอกมาเลยเหมือนมีการวินิจฉัยเหมือนมีการประเมินมาแล้วว่าอาการของโรคมือเท้าปากเป็นแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข
0: ้อเท็จจริงครูใส่จอจานได้ไหมใส่จอจานจงได้มีเพื่อนบอกว่าได้ด้วยต่อมาส่วนที่3การรักษาเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากคือการรักษาตามอาการเช่นถ้าตัวร้อนก็ทำไมกินยาลดไข้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริ
0: งรักษาตามอาการใช่ไหมตัวร้อนก็กินยาลดไข้เพราะฉะนั้นส่วนที่3ก็คือจอจานจุดต่อมาส่วนที่4โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดโดยการกินน้ำสมุนไพรเพราะเชื่อว่าเจอไหมเจอคำว่าอะไรเพราะเชื่อว่าเพราะเชื่อว่านี่เองแล้วเหมือนเป็นความเชื่อของบุคคลใช่ไหมเพราะเชื่อว่าสมุนไพรจะช่วยบรรเทาจริงๆมันอาจจะช่วยเลยแต่บังเอิญมันมีคำว่าเชื่อว่ามันเป็นความเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันใช่ข้อเท็จจริงไหมครับ
1: ไม่
0: ไม่ใช่เป็นข้อคิดเห็นครูโอก็ใส่คอควายจุดสรุปได้ว่าบทความนี้เรื่องนี้มีข้อเท็จจริงกี่ส่วน2 ส่วนก็คือส่วนที่2และส่วนที่3ส่วนข้อคิดเห็นคืออะไรบ้างส่วนที่และส่วนที่4นะครับต่อไปอ่านพร้อมกัน3 4โรคอัน

เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านส่วนที่4ใหม่เริ่มครับ

0: เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมกันหาตัวแทนครูโอไม่วิเคราะห์แล้วจะให้นักเรียนตัวแทนเดี๋ยวให้คิดก่อน10วินาทีให้คิดก่อนแล้วจะให้ตัวแทนตามที่ครูสุ่มนะครับออกมาทำไมมาวงกลมเดี๋ยวครูจะสุ่มนะครับพร้อมยังพร้อมยังตัวแทนมาเลยครับครับมาเลยครับกลุ่มที่2นะมีอาสาสมัครมาไม่ใช้ไมค์ครับเดี๋ยวให้มาเขียนละกันนะครับมาเขียนว่าส่วนที่1เนี่ยเป็นความจริงหรือความคิดเห็นนะครับเป็นคอควายก็คือ
1: ค
0: ิ
1: ดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นปลายทางก็คิดตามไปด้วยนะครับต่อมาส่วนที่2ส่วนที่2ใครมาครับลองดูส่วนที่2ทันชนกบอกว่าเป็นข้อคิดเห็นนะครับเกือบพลาดส่วนที่4มาเร็วมาตัวแทนนักเรียนเขียนเลยนะครับลูกเพื่อนบอกว่าเป็นจริงนะครับกลับที่ได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะครับโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่น่ากลัวมากสำหรับคนหนุ่มสาวเพราะไม่อยากสมองเสื่อมทำไมเป็นข้อคิดเห็นนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวมากส่วนตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนหนุ่มสาวต่อมาส่วนที่2โดยอาการเริ่มต้นที่พบคือจำเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ได้อันนี้จริงเป็นข้อเท็จจริงอาการที่เขาวิเคราะห์มาเลยนะครับส่วนที่3เมื่อโรครุนแรงมากขึ้นเราควรรีบดูแลตนเองมีคำว่าควรเป็นการเสนอแนะเป็นข้อคิดเห็นนะครับและสุดท้ายแม้จะมีอาการกำเริบของโรคในแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่จะแสดงอาการชัดเจนภายใน 3-9 ปีอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยโรคมานะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ทำกิจกรรมนะครับใบงานของเราก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับให้ข้อความมาแล้วก็เขียนประโยคข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ครับครูก็เชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางสามารถทำกิจกรรมได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของเรื่องแรกที่นักเรียนได้ทำนะครับก็คือเรื่องน้ำใช่ไหมเดี๋ยวให้ตัวแทนตอบตัวแทนยกมือขึ้นครับตอบคำถามเดี๋ยวครูจะพูดในส่วนที่เป็นกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็งองูเดี๋ยวให้ปลายทางดูที่หน้าจอไปพร้อมกันด้วยนะครับถ้าเป็นกอไก่เนี่ยข้อความส่วนที่กอไก่นี้เป็นจริงหรือข้อคิดเห็นครับ
1: เป็นข้อเท็จจริงค่ะ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนส่วนขอไข่ข้อความที่เป็นส่วนขอไข
1: ่เป็นข้อเท็จจริงเหมือนกันค
0: ่ะเป็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนะครับถูกต้องตอบให้หมดครับตอบให้หมดแล้วก็ส่วนที่เป็นคอควาย
1: เป็นข้อคิดเห็นครับ
0: เป็นข้อคิดเห็นคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยใส่ใจการดื่มน้ำถูกต้องครับปรบมือและส่วนสุดท้ายคือส่วนงู
1: เป็นข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นเช่นเดียวกันเพราะว่ามีคำว่าเชื่อกันว่าเป็นความเชื่อนั่นเองจึงเป็นข้อคิดเห็นปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงปลายทางก็สามารถนะครับดูคำตอบนะครับแล้วก็ตรวจสอบไปพร้อมกันนะครับประเมินการทำงานของตนเองด้วยและส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นจากเรื่องน้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ต้นทางได้ตอบนะครับปลายทางก็ตรวจสอบไปพร้อมกันด้วยนะครับต่อมาเรื่องดาวเรืองขอตัวแทน
1: กอไก่เป็นข้อเท็จจริงค่ะ
0: เป็นข้อเท็จจริงถูกต้องประมือเพราะว่าบอกที่มาของดาวเรืองว่ามาจากเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาต่อไปในส่วนที่เป็นขอไข่ครับ
1: เป็นข้อคิดเห็นค
0: ่
1: ะ
0: เป็นข้อคิดเห็นตามที่บอกเลยนิยมปลูกดาวเรืองถือเป็นไม้มงคลแสดงความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นข้อคิดเห็นปรบมือและส่วนที่เป็นคอควาย
1: เป็นข้อเท็จจริงค่ะ
0: ข้อเท็จจริงบอกว่าเป็นพืชล้มลุกมีหลายสีเหลืองแสดทองถูกต้องนะครับปรบมือและสุดท้ายงองูจริงหรือคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงค่ะ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก็สังเกตได้จากสถานที่ราชการหรือสถานที่ต่างๆที่เอาดอกดาวเรืองไปปลูกไว้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบปลายทางก็สามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันได้เลยนะครับถ้าเป็นเรื่องดาวเรืองเนี่ยประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะทำไมมีทั้งหมด3ส่วนแล้วก็เป็นข้อคิดเห็นทั้งหมดแค่1ส่วนเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างไรครับ
1: แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นครับแล้วก็ไม่หลงเชื่อผู้อื่นครับ
0: ไม่หลงเชื่อเวลาที่ได้ฟังได้อ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จะต้องรู้จักแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้ได้ปรบมือให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือไม่หลงเชื่อผู้อื่นไม่หลงเชื่อสื่อข่าวสารโฆษณาต่างๆนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของ
2: การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ
0: สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่6เรื่องการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนะใบงานที่6เรื่องการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจแล้วก็แบบประเมินการพูดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที
2: ่ www.dltv.ac.th
0: และสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้ตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น

0: นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื้อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื้อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์